0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นี่คือ30นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
2: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงศ์อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติจะเป็นอย่างไรเราก็จะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในเช้าวันนี้ครับเชิญน้องน้ำหวานเลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพอดีเมื่อสักครู่เรารับฟังข่าวจากคุณแอสซารียังเวอร์ตี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสมเสร็จเนาะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคือสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวเขาเรียกว่า herbivore นะคะคือสัตว์จะมีพวกกินเนื้อเรียกว่า carnivore แล้วก็ที่กินพืชอย่างเดียวคือ herbivore นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันใช้เวลาไปกับการหาอาหารกินค่ะโดยสามารถกินพืชผักได้เนี่ยรวมกันนะคะประมาณ 30-35 กิโลกรัมสิ่งที่เขาชอบกินก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือผลไม้เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นอยู่นะคะแล้วเขาชอบพืชน้ำมักจะลงไปกินพวกพืชน้ำสาหร่ายในลำธารนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดินโป่ง salt lickภาษาอังกฤษเรียกว่า salt lick นะคะ salt ที่แปลว่าเกลือ lick ที่แปลว่าเลียนะคือเขาต้องไปเลียกินดินโป่งเพื่อเติมแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นและช่วยขับสารพิษจากพืชบางชนิดที่กินเข้าไปด้วยนะคะสมเสร็จเนี่ยมีจมูกที่ลักษณะเหมือนงวงช้างสั้นๆมีความยืดหยุ่นสูงเขาก็จะใช้สิ่งนี้แหละในการม้วนตวัดเด็ดดึงใบไม้ผลไม้เข้าปากอย่างคล่องแคล่วนะคะคราวนี้สิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือสมเสร็จเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักปลูกป่าแห่งเอเชียนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาทานผลไม้เข้าไปเนี่ยเขามักจะไม่ได้เคี้ยวจนแหลกก็เลยกินไปพร้อมกับพร้อมๆกับเมล็ดนะคะเลยเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปลูกป่าด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอสมเสร็จเหลือน้อยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับป่าแล้วก็สัตว์พอสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเกิดมาต่อได้แล้วตามระบบกลไกธรรมชาตินะคะ
2: น้องสวัสดิ์เคยเห็นตัวเขาไหมครับ
1: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้วที่ฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
2: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับใน Facebook เนี่ยเห็นคุณจุพศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
1: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดามีคุณสานิตบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับค่ะคุณชวรี
2: ฝนตกตำพรำ
1: ถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมพายบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
2: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณบีบีนะคะมาติดตามเราคุณ3NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโม ะครับคุณ user 658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
1: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดนึงดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasia นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอ่ะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมี consequence มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจาก Reuters ค่ะ
2: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: น่าเศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ7-Eleven นะครับ7-Elevenตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับ2องค์กรนี้ซัดกันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
1: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก 7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรือขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
2: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอลรัฐเท็กซัสว่า Nike นะครับออกแบบ นี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบในที่ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-11 Day ในวันนั้นเนี่ยทาง 7-11 เนี่ยเขาก็จะแจกสลัปปี้ด้วย

0: เลยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
1: wow.
0: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระยับระงับยับยั้งการออกวางจำหน่าย

0: ข้างหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้คร
1: ับ
0: เราติดตามกันต่อครับ
1: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
0: ใช่ครับ
1: เป็นรองเท้าสีขาวAir Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอ่ะดิฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าดิฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศ แต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลและ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของ

0: มการทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของของกองทัพทหารแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกชินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะคะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
2: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสหพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
1: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมา

0: ถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100%พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตร์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
0: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
2: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความมั่นคงทางด้านเมือง
0: ความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะ เรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นๆมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
1: แต่ต้องช่วยกันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลพี่ต้นสุชาติชวังกูลและทีมงานกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: พรเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพลมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้วิปไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สว.แก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
0: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวังศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569 วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนาย

0: รัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพรก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พรก.สว.ผ่านพรบ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพรบ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสัมฤทธิ์ลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพรก.กู้400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสัมฤทธิ์สมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58 ล้าน
0: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10 วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30 วันหรือว่าภายในวันที่6 สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการอย่างในระยะยาวครับส่วนทางด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน

0: 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งปกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสอทอรายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชือดเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์

0: OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดและก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์ใส่หน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผลัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศูนย์ตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินส.ส.พักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮี้ยนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนา

0: ค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5,300,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17 กรกฎาคมนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4 ถึง 21 มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Dailyนิวส์เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
2: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาไคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรม

0: ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้งสองคนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
1: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2-1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1-0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวบหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่

0: กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดันอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊ง call center และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหุ้นมาอสมท
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะได้ดูเรื่องของการแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรนี่นะครับโดยพระครูบัณฑิตธรรมธาดาก็ได้ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรไป4กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่วัดกอแก้วดุสิตยางลังสฤษฎิ์ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรครับได้มีการจัดพิธีต้อนรับและอ่านประกาศพระบัญชาส้มเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกับเดินทางมาเป็นประธานในฝ่ายคารวาสนะภายในงานคณะส่งหัวหน้าส่วนราชการคณะศิษยานุศิษย์และก็ชาวพุทธก็ได้เดินทางมาร่วมกันนายเทียนชัยชุกิตติวิบูลได้เป็นผู้แทนอ่านประกาศพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชก็มีใจความสำคัญว่าอาศัยอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคมและมติมหาเถรสมาคมได้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระครูบัณฑิตธรรมธาดาอายุ77พรรษา57กับนะซึ่งก็ปัจจุบันก็เป็นเจ้าวัดวัดกอแก้วดุสิยางลังสฤษฎิ์และรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรนะซึ่งก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศรัทธาเลยครับนะและก็หลวงพ่อแสดงความยินดีเอานั่นก็เรียกได้ว่าร่างจากที่ได้วางมาอยู่พักนึงนะครับนะก็จะได้เดินหน้าทำหน้าที่กันต่อไปเอาก็คงจะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับพอหลายคนก็คงจะไม่ได้รู้สึกไรไหมนะครับนะเอาฝาวากับมันนั้นก็แล้วกัน

ไปดูเรื่องกล้องการประชุมคณะรุกรรมการแหลงบุญนะป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยการตั้งท้องในภาวะที่ไม่เหมาะสมนะนายเจียรศักดิ์แสงอ้อยกับปลัดจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน

0: จังหวัดชุมพรรวมถึงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเวรุจักหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็ได้รายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือในแต่ละด้านแล้วก็ยังได้พิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเวรุจักจังหวัดชุมพรทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกับเผื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนหน้าหรือแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อให้ไปหลุนกลุ่มป้าไม้ได้รับการดูแลช่วยเหลือเข้าถึงบริการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีและก็ยังคงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและก็การคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างแข็งขันการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเวรุจักชุมพรเนี่ยครับเขื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเวรุจักระดับชาติก็มียุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมการส่งเสริมบทบาทครอบครัวชุมชนและสถานประกอบกิจการในการเรียนรู้สร้างสัมพันธภาพในการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่นและส่งเสริมการบูรณาการการจัดการทางข้อมูลงานวิจัยการจัดการความรู้ให้ถูกผักส่วนเนี่ยได้มีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืนลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนครอบครัวและสร้างภูมิระยะยาวครับอันนี้นะท่านผู้ฟังเฉพาะระดับจังหวัดเนี่ยมันก็ทำได้มาหมาไหมครับเพราะอันนี้ปัจจัยในการที่ทำให้เด็กมันทั้งคันในวัยเด็กนี่นะมันมีหลายอย่างโดยเฉพาะไอ้โทรศัพท์มือถือนี่ครับที่มันเป็นตัวเหล็งที่ทำให้เด็กเนี่ยยากมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ในอายุสิบกว่าขวบมันก็ยากกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้พอมันเห็นกันเป็นเหลืองแบบปกติอะมันโผล่ขึ้นมาได้ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่เอ็นมาเป็นยี่สิบต่อสิบปีแหละตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะมีเฟซบุ๊กมีอะไรแบบนี้นะก็มันคือมีการแก้ไขอย่างจริงจังไอ้รับจังหวัดจะไปทำได้ได้ผมถามจริงจะออกไปเอาประกาศจะออกไปรณรงค์เลยก็เด็กพวกนี้ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาครับมันได้อยู่ข้างนอกอ่ะนี่เป็นเด็กไทยนะและปัจจุบันเนี่ยยังมีคนต่างด้าวเข้ามาหลาวที่มีได้กันแล้วก็ไปเอาลูกออกไปทำแทงเนี่ยเมื่อวันก่อนที่ในปั๊มน้ำมันแห่งนึงกันนะที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครลึกต่างดาวถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเรื่องวันนี้ในระดับฐานนี่ก็คือเรื่องของการให้เด็กในเซฟซื้อเนี่ยอย่างอิสราเอลเนี่ยมันจะทำให้เรื่องวันนี้เกิดขึ้นมาขึ้นแต่ปัจจุบันเน้นเลยครับหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กเข้ามาใช้สื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลกับมัดอายุเลยถ้าตามว่า18เนี่ยห้ามมีโทรศัพท์ที่สามารถเข้าอยู่ในโลกสื่อออนไลน์ได้เนี่ยไม่ต้องประเทศไหนไกลกับประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เขาปรับตัวไว้นี่นะเขาก็มีการห้ามกันนะประเทศไทยเราไม่ห้ามหรอกครับเพราะว่ากว่าหลายอย่างผู้ประกอบการก็จะเสียผลประโยชน์บ้างอ้างสิทธิมนุษยชนบ้างโอ้โหสารพัดแต่ว่าไม่ได้ดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาคิดกันไหมนะครับโดยเฉพาะการให้เด็กพกมือถือไปโรงเรียนเนี่ยแล้วก็พกได้ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมว่ามันต้องหาวิธีการไม่แล้วครับปล่อยหนังเลี้ยงไปกันเล่นมือถือไปกันแซดไลน์ไปกันเฟซบุ๊กไปสารพัดแอปเดี๋ยวนี้ก็มันมีนะไม่กี่วันก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยตรงนี้ก็คือว่าโอกาสที่จะเสียหายมันสูงแต่นี่ต้องใช้นะครับไม่อยากจะพบผู้หญิงอย่างเดียวอย่าเสพติดก็ใกล้ทางนี้นะค่ายตัวใกล้ทางนี้แล้วก็ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะไอ้สองทางนี้เหมือนกันแต่เราหาคนที่จะมาดำเนินการอย่างจริงจังหยากับพอระดับนักการเมืองห้าแต่ผลประโยชน์แล้วก็นี่ก็คือสองทางที่เป็นทุนกองพวกนักการเมืองระดับชาติเราจะได้เห็นอยู่แล้วหน้าว่าอันนี้เจ้าของบริษัทมือถือรายใหญ่ของประเทศเราเนี่ยนะก็อาศัยสองทางแบบนี้ครับที่ได้ร่ำรวยขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อชาติของเราย่างต่อเนื่องนะวันนี้นะครับนะเอานี้ก็ฝากไว้กับท่านผู้ฟังเราก็ต้องบอกอย่างเดียวครับบ้านใครบ้านมันอ่ะดูแลกันดีลูกหลานท่านก็ไปได้ดีดูแลกันไม่ดีลูกหลานท่านก็จบชีวิตเหมือนกันเอาละครับจะไปปากกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูก กองผลไม้กองผัก

0: กระดูกองกระดานเซซินคาทุกจันทร์ประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสากลมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยสากลโรงกรองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกรองไทยสากลรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษครับ
1: ก็ครับถ้ามาผมกับผมนายซาทีกันต่อครับท่านผู้ฟังเราไปดูก็เปิดงาน Coffee Craft 2016ครับแหมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับที่ก็ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดโดยนายเทียนใช้ชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้เปิดงาน Coffee Craft 2016และโลตัสนัดจิบกาแฟก็เปิดกันที่โลตัสสาขาชุมพรตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรก็มีนายกันชิตอัมพวันกับนายกเทศมนตรีวังไผ่พร้อมด้วยผู้บริหารโลตัสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็บรรดานักข่าวก็ไปร่วมงานกันตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้มีการแพร่พันธุ์ลานกาแฟคุณภาพของชุมพรตลอดจนเปิดพื้นที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟแต่ละลานและสร้างโอกาสในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่านรักในพื้นที่นายเทียนชัยจุกิติวิบูลย์ว่าการจังหวัดชุมพรในบอกชุมพรเนี่ยเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสตาที่มีคุณภาพเป็นดับต้นๆของประเทศไทยมีศักยภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทางด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกาแฟการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรันกาแฟผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นได้นำเสนอผลงานแลกเป็นองความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตลอดจนสร้างรายได้กับชุมชนและจังหวัดของเรานั่นนะแล้วก็นายคันชิตอัมพวันนายกเทศมนตรีวังไผ่เนี่ยก็ได้บอกว่าได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการนำสินค้ามาบริการรวมแสดงอย่างหลากหลายแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการออกร้านกาแฟเครื่องดื่มสุดพิเศษจากร้านคุณภาพในจังหวัดการขายสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟแบบครบวงจรการสร้างทิศการชงกาแฟและเมนูสร้างสรรค์จากบาริสต้าผู้ชำนาญกิจกรรมส่งเสริมการขายความบันเทิงและบรรยากาศที่คึกคักภายในงานนะก็ที่ผ่านมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จกันมากทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาได้มีอีเวนต์มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปเนี่ยอยู่เป็นประจำครับแล้วผมก็เห็นด้วยมากเลยครับเพราะว่าเรื่องวันนี้มันต้องเขินไว้ท่านผู้ฟังเรื่องผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันจะเป็นตัวในเนี่ยถ้าไปนั่งรอในการคาใกล้ระดับใหญ่อย่างที่มันเป็นร้อนไปครับมันจะต้องกระตุ้นในคนบ้านเราคนภาคใต้แล้วก็คนประเทศไทยเนี่ยให้ความสนใจแล้วมันก็จะช่วยกันได้เยอะครับนะถ้าไปนั่งรอว่าจะส่งออกอย่างเดียวแล้วก็มีแต่พ่อค้าคนกลางเข้ามาคูดรีดนี่นะพ่อเม็ดแหละว่าบังคุดเนี่ยพ่อไปถีแซงให้มันเนี่ยท่านผู้ฟังเฉยมันกับบังคุดรูดอเนี่ยที่บ้านเราลง4-5บาทบ้านเข้าโล80นะครับทุเรียนบ้านเข้าโรงตก500บาทนะนะก็ตั้งกินแลกกันแหละกันว่าในวันที่บ้านเราเนี่ยประเภทเอบีโรงร้อยบาทบ้านเข้าโลเกือบพันนะครับนี่ผมเห็นกับตาเลยถ่ายรูปได้เลยไหมมาไม่ได้ส่งให้ตันแลกกันขยักแลเนี่ยผมส่งให้แลรูดอดำเนี่ยครับโรง80บาทเอ็นนะต้องถือจากบ้านเราไปก็ได้5บาทแล้วกระบวนการก็ต้องไม่ยากอย่างแบบบุตรนว่าทำไมเราถึงไม่มีโอกาสที่จะทำให้เราได้ค่ายได้ดีวานี้แล้วก็ไปถึงบ้านก็ได้ในราคาที่เหมาะสมวันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะไม่มีความรู้เรื่องการค้าค่ายแล้วก็ได้ฟังได้คำแก้ตัวจากหน่วยงานอาชีพการที่เกี่ยวข้องนั่นเองอพอแมแมพอได้ผมไปปีๆมาเป็น3-4ปีแล้วนะครับไม่ใช่หงายไม่ใช่เห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันสะท้อนอะไรหลายอย่างแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยมีคนที่มันแก้ไขอย่างจริงจังคือพูดง่ายๆว่าข้าราชการดีๆปัจจุบันเนี่ยก็หน่อยไล่กระทรวงเหลิมหนาวขึ้นทุกวันนะตั้งแต่มหาไทยตอนนั้นอยู่เลยว่าหนาวสุดๆนะกระทรวงเกษตรนี่ก็ตามมาเป็นนับซ้องเลยในความหนาวแล้วก็ตามมาด้วยคมนาคมเป็นพอๆกับกระทรวงมหาไทยเลยทีเดียวพูดไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นน้องนั้นก็ไม่มีคุณภาพเลยครับกระทรวงสาธารณสุขนี่ไม่ต้องพูดถึงกับสาธารณสุขปัจจุบันนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเหลิมที่จะฝนเฟะนะเอาว้าวเหมือนกันก็แล้วกันแล้วมันก็ไม่รู้จะไปทิศทางได้เหมือนกันนะเวลานี้นะเห็นแล้วก็น่าเห็นใจเอาทีนี้ไปดูเรื่องกองกระทรวงพาณิชย์กันบ้างกับเขาเดินหน้าไปแก้ไขปัญหาส่งกุ้งออกเวลามีปัญหานะก็แก้เฉพาะหน้าแบบนี้เห็นเหรอซึ่งก็ในส่วนของการส่งการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมก็เป็นสัญญาณที่ดีที่มาจากมติว่า

0: การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พวกมายะอย่าไปเอ่ยชื่อไอ้บ่าวนี้มันมันเลยโจปากนะก็ได้มีการตกลงกันว่าเผื่อจะนำข้าวและส่งออกกุ้งให้กลับสู่ภาวะปกติคิดว่าไม่เกิน3ตึกวันกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการมาตรการรองรับผลกระทบจากการห้ามนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์ของไทยโดยใช้กลไกเชื่อมโยงตลาดและรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศส่งผลให้สามารถระบายผลผลิตเกษตรกลางได้ทั้งหมดผ่านการจัดโครงการรณรงค์บริโภคกุ้งใน40จังหวัดครับแล้วผ่านทางขาปลีกทำไมไม่แต่ว่าผมไม่เห็นนะครับว่าจะมีการทำอย่างจริงจังแล้วก็จะส่งผลในระดับทำไมแก้ไขปัญหาได้นี่ไม่เห็นจริงกับเพราะว่าไม่เห็นที่เชียงใหม่หยุดนิดนึงประกาศแล้วก็ให้เงียบไปเลยในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเอาจริงเวลานี้พี่น้องชาวนากุ้งหรือคนที่ขายกุ้งเนี่ยเขาอยู่รอดปลอดภัยเพื่อนบ้างนะครับนะเขาไม่สามเหมือนกันผมไม่มีข่าวคราวกันออกมาทีนี้ไปดูพยากรณ์อากาศกันบ้างครับ5กรกฎาคมถึง6กรกฎาคมนะครับเพชรบุรีไปตัวแม่จะมีฝนอยู่ประมาณ 40% ชุมพรสุราษฎร์นครปัตตานีลุงสงขลาลดลงมาเหลือ 30% ปัตตานียะลานราธิวาสก็ 40% นะครับก็ความสูงของคลื่นก็ยังแรงเพราะว่ายังมีพายุบ้างลมบ้างคลื่นบ้างนะครับหน้าก็ย่างหน่อยก็ช่องเม็ดขึ้นไปนั่นแหละพี่น้องชาวเรือยังต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับการรอเทียนพรรษาแต่ละวัดใกล้วัดบ้านเคยบ้านมั่นไปช่วยกันครับที่ก็ส่งข้าวมาให้พ่อหมอเนี่ยก็เป็นเรื่องของวัดทำข้าวเกียบนะซึ่งก็ใครที่อยู่แถววัดทำข้าวเกียบก็ขอเชิญนะครับแต่ว่าอย่าไปทำบุญเป็นตัวเงินหมากนักนะครับนะเอาเป็นว่าเราทำกันด้วยหัวใจกันเลยกันต้องไปถุงเทใส่เงินไปหมากนักบางครั้งนะครับท่านผู้ฟังมันจะทำให้เรามีปัญหาในบางด้านได้เอาฝากของแบบนี้กันเลยกันทีนี้เราไปดูเรื่องราวที่สมควรจะแสดงความยินดีก็คือมีการประกาศย่างเป็นทางการแล้วครับท่านพ่ออภินิดานพชำนาญของโรงเรียนชุมชนวัดขันเดินอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาได้บอกมาชัดเจนว่าโรงเรียนพระราชทานปีการศึกษา2568ซึ่งประกาศเมื่อวันที่30มิถุนายน2569เนี่ยจังหวัดชุมพรได้รับรางวัลจำนวน2โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก1โรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดเชิงคีรีและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็คือโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเอาก็แสดงความยินดีแล้วผมก็ต้องชื่นชมจริงๆสำหรับคณะครูเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินนะแล้วก็โรงเรียนวัดเชิงคีรีด้วยนะครับทั้งสองโรงเรียนนี่แหละก็ในฐานะที่เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดขันเงินนะอยู่ผมนี่คือโรงเรียนวัดขันเงินนะก็ดีใจเลยครับเพราะว่าได้รับเป็นโรงเรียนประทานปีการศึกษา2568เนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องยินดีครับอาจารย์ธนิราชน้องประจำนานเวลาโอกาสนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตซ่องด้วยนะครับนะก็ค่อยได้รับทราบความดีงามนี้กันวายให้นะนะเพื่อที่จะได้ทำให้ลูกหลานเราเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ช่วยทำให้บ้านเราได้มีโรงเรียนดีๆสำหรับลูกหลานของเราครับเวลาเมื่อไรครับคุยบ้างวันที่8 1888 0808นะครับต่อจากพบกับนายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
2: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา M-Pod Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
3: M-Pod Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงรายการแหมมาแบบจูบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับดาวใจไผ่จิตนะคะช่วงเวลาเริ่มต้นยามเช้าทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆส่งต่อเป็นความสุขกันเสมอๆนะคะวันนี้ 7.7 ดูแล้วท่าทางจะต้องแบบเสียเงินเสียทองเสียตรงเสียตังนะคะเพราะว่า อะไรนะแอร์พังค่ะเครื่องซักผ้าเสียจริงๆอันนี้พูดจริงนะไม่ได้เป็นมุก 7.7 เลยนะคือเครื่องซักผ้าเสียเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะซ่อมมา2 รอบแล้วค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเครื่องซักผ้าอัต

โนมัติอ่ะเนาะนะทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเสียอยู่เนี่ยอัตโนมือบ้างล่ะหรือว่าไปแบบว่าตามหยอดเหรียญบ้างล่ะอะไรประมาณเนี้ยแต่วันนี้แบบมันคงจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าผ้าเยอะมากนะคะ 7.7 ของนุ่งก็เลยวันนี้ต้องได้สักอย่าง2อย่างละค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นช่วงที่อ่ะเวลาเราซื้อของเราต้องซื้ออย่างมีเทคนิคมีนัยยะนะคะคุณผู้ฟังก็คือช่วงที่เขามีโปรอ่ะมันจะลดเยอะเราก็เก็บอะไรเก็บโค้ดเหรอคะเขาเรียกเก็บส่วนลดนะมันก็จะได้มีส่วนลดเยอะถ้าเราไปซื้อเวลาตามปกติอ่ะมันก็สมมุติว่าเขาขายหมื่นมันก็ทั้งหมื่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น 7.7 มันก็อาจจะเหลือ 6,000 7,000 อะไรอย่างเงี้ยลดเยอะอยู่นะลดเยอะอยู่จบการตลาดก็ต้องคิดอย่างนี้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังซื้ออะไรต่างๆมันจำเป็นก็ต้องซื้อตอนที่มันคุ้มค่ามากที่สุดละกันนะคะส่วนใครหลายๆคนที่ของไม่จำเป็นก็ตรึงเงินในกระเป๋าไว้ให้ดีเพราะว่านะคะบางทีนะไม่จำเป็นก็คิดก่อนคิดแล้วคิดอีกเขาบอกว่าถ้าเราซื้อในเว็บแรกเนี่ยมันจะเป็นจากอารมณ์ของเราที่แบบอยากได้อยากได้อยากได้แต่เมื่อเราไตร่ตรองผ่านวันที่1ผ่านวันที่2ผ่านวันที่3เราไม่ได้อยากได้เหมือนเดิมแปลว่าการซื้อครั้งนั้นไม่ได้จำเป็นหรอกค่ะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งของเขาเรียกอารมณ์ที่อยากได้นะมันจะอยากได้รัวๆๆเวลาอยากได้อะไรเหมือนเด็กอ่ะอยากได้อยากได้อยากได้พอได้มาแล้วก็ทิ้งเกลื่อนทิ้งขว้างไม่สนใจไม่ใหญ่ดีช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวคุยข่าวเล่าเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะมีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะส่งต่อในช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์และรวมไปถึงเรื่องราวนะคะในช่วงรายการตรงนี้แบ่งปันเป็นอีกหนึ่งความสุขที่ส่งให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยอยู่ตรงไหนก็ขอเป็นกำลังใจดีๆค่ะ

0: อย่าลืมด้วยนะคะฝากค่ะคุณฟังขาววันนี้เช้าๆแบบนี้การเริ่มต้นของเราวันนี้คุณฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาดคุ้มเลยเพราะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะ
1: ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะช่วงนี้ก็แน่นอนนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งพลังและกำลังใจดีๆผ่านทางรายการนั่นเองค่ะคุณฟังค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้บอกข่าวแล้วเรื่องราววันนี้เรื่องอะไรดี
2: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: เอาล่ะนะคะสำหรับในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่านะเป็นเรื่องราวที่หยิ่งพอสมควรเลยนุ่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใครกำลังทานข้าวอยู่หรือเปล่าค่ะคุณผู้ฟังขาก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเจอข่าวนี้ถึงขนาดที่บอกว่าอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะสาธารณสุขถึงกับอึ้งเลยเพราะว่านะคะสาธารณสุขเปิดเผยผลตรวจคัดกรองพบนิสิตใหม่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิตใหม่นะคะคุณผู้ฟังนะคะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4,200

0: 133รายผู้ว่าสั่งตรวจร้านส้มตำนะคะเนื่องจากที่เขาบอกว่านะคะมาจากเขาเรียกว่าของสุกๆดิบๆอ่ะคุณผู้ฟังปลาร้าที่อาจจะไม่ได้ต้มสุกหรือว่าไม่ได้ผ่านมาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็มีแบบผักอะไรต่างๆบางทีผักเหล่านี้มันมีไข่พยาธินะเขาบอกว่ามันอาจจะเจอแบบเขาเรียกว่าต้นเหตุนะคะกลุ่มเด็กที่พบพยาธิเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอย.นะคะหรือว่าไม่ผ่านการต้มกันอะไรคือเขาหมักแล้วเราก็ไม่รู้เนื้อปลาร้าเนี่ยมันต้องหมักให้มันนึกออกไหมคะคุณผู้ฟังแล้วมีไข่พยาธิอยู่ในปลาร้าทำให้เกิดปัญหาไข่พยาธิเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายค่ะตามทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถ้าปล่อยต่อไปอีกประมาณ 15-20 ปีคนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีและเกิดความเสียหายต่ออนาคตของชาติได้คนลุกมากคุณผู้ฟังนะคะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจเชิงรึกเชิงลึกนะคะบ้านเราก็เช่นเดียวกันคือทำได้ปกติแต่เราจะต้องผ่านมาตรฐานนะคะนะคะน้ำปลาร้าไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่ามันต้องผ่านมาตรฐานต้องผ่านการนะต้มสุกหรือใดๆหรือผ่านเขาเรียกอยงอยอะไรให้มันมีความแบบเป็นมาตรฐานค่ะคุณผู้ฟังขาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาน้ำจืดดิบๆสุกๆอะไรพวกนี้นะคะเลือกใช้ปลาร้าที่ผ่านการต้มสุกและได้มาตรฐานซึ่งในแนวทางสำคัญตรงนี้เนี่ยนะก็จะลดความเสี่ยงที่ติดเชื้อตรงนี้ได้นะคะฝากเอาไว้บอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้ก็ยื้อตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงเวลาของรายการนะคะแบ่งปันความสุขดีๆผ่านทางอสมทชุมพรด้วยฝากถึงพี่น้องเกษตรกรหน่อยนะคะใครที่ปลูกต้นไม้นะคะใบไม่เขียวนะคะหรือแม้กระทั่งดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะวันนี้นำเสนอดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่นซุยและอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีสารถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารที่ดูดซึมได้ทันที1ขวด 1,000 มล.นะคะผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงนะคะลงดินค่ะสามารถครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองค่ะให้ทุกท่านในราคา699บาทเท่านั้นโทรนะคะ02-1143-990 02-1143-990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะช่วงท้ายรายการตอนแรกมาจะทิ้งท้ายงานเพลงพี่แป้นสักหน่อยแต่ว่าไม่น่าจะทันเดี๋ยวไม่จบนะคะคนไกลเบอร์เก่าใช่ค่ะพลพลตายจริงๆตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เหลือบมองเวลาแล้วไม่เสี่ยงดีกว่า เดี๋ยวมาเคลียร์ให้พี่แป้นช่วงหน้าแล้วกันนะคะเพื่อความแบบไม่เขาเรียกอะไรนะจะได้ฟังเพลงแบบราบรื่นเพราะว่าเพลงท้ายๆก่อนที่จะเข้าข่าวเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงของความไม่จบอยู่นะคะเอาละค่ะก็ส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเดินทางกันต่อกับละครออนแอร์ดีเจพี่นุ่นนะคะ

0: ึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

0: ันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบ

0: ถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
2: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
1: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญ

0: เยสกาแฟเรดทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับงานเพลงดีๆนะคะที่พี่แป้นแหลมสายขอมาเพลงนี้คนไกลเบอร์เก่าค่ะนะคะต่ายอรทัยพลพลนะคะก็ส่งต่อช่วงเวลาของความสุขคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาของรายการนะคะมีเรื่องดีๆแบ่งปันความสุขแชร์สุขภาพนะคะก็รับเรื่องราวข่าวสารกันพร้อมๆกันนะคะมีเรื่องหลากหลายเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็รวมไปถึงในช่วงของเขาเรียกว่าสุขภาพชวนรู้ด้วยค่ะช่วงนี้อากาศครึ้มมัวๆนะคะชุมพรยังไม่ตกนะคุณผู้ฟังแต่ว่าครึ้มมาแล้วนะคะเหมือนว่าประหนึ่งจะตกอยู่ได้ตลอดเวลาก็แบ่งปันกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะ0776416567เดี๋ยวเบรกหลังเรามาสองเสียงสองสายเหมือนเดิมแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงมาก็จัดให้ตามคำขอนะคะมีหนึ่งงานเพลงจากพี่หนุ่มขอไว้เมื่อสักครู่แล้วก็พี่สาวละแมด้วยพี่หนุ่มขอเสียงหวานรุ่งเพชรนะคะพี่สาวละแมขอคืนนี้เหงาเท่ากันไหมใช่ไหมคะเป็นธรรมดานะที่เงียบไปไม่ใช่อะไรกำลังดูอยู่ว่าตัวเองจดอะไรไว้คุณผู้ฟังบอกว่าจะเริ่มคุ้นชินแล้วนะคะแล้วก็มีแซวด้วยนะเวลาโทรมาน้องนุ่นจดอ่านออกหรือเปล่าอ่ะมีทรงมีแซวใดๆก็แล้วแต่นะคะธรรมดาเวลาจดรีบๆนะคะแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะรีบในช่วงรายการด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะนิดนึงเอาละค่ะก็เป็นงานเพลงดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาพี่หนุ่มบอกว่าขอเพลงนี้มอบพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายนะคะพี่อิทพันนารายพี่ปรียาดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกคนพี่นัทนะคะก็จัดให้เสียงหวานนะคะเหมือนดีเจหรือเปล่าคะเสียงหวาน จัดไปนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนั่นเองรุ่งเพชรแหลมสิงห์จ้ะ

0: านเพลงดีๆนะคะในช่วงรายการค่ะเมื่อสักครู่เป็นเพลงแก้นะคะเพลงแก้ที่พี่หนุ่มขอมาเป็นเพลงแก้ของยุพินเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะป้าแดงขอมามอบป้าเล็กผัดไทยป้าไก่และทุกเสียงทุกสายเพลงเมื่อกี้ก็คือเนื้อหอมนะคะก็ค้นให้ทันทีเลยเมื่อกี้เกือบหาไม่เจอว่าเพลงแก้เพลงเสียงหวานเนี่ยคือเพลงอะไรก็ให้อาจารย์ Google นะคะหาให้นั่นแหละทำการบ้านหนักมากเลยนะคะอ่ะมอบเป็นความสุขยามเช้ากันนะคะคุณผู้ฟังขาผ่านทางช่วงเวลาของกระดกพรอ่อนแอค่ะอ่ะมาอัปเดตกันเรื่องของสุขภาพชวนรู้ค่ะชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองกันนะจ๊ะ
1: กระดกพรอ่อนแอช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้มาดูแลตัวเองกันจ้ะนะคะเรื่องราวต่างๆที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยนะคะต้องห่วงใยนะคะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของความเป็นไปในการใช้ชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ห่วงใยกันนะคะในช่วงรายการนั่นเองค่ะมาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยนึงละกันนะคะคุณหมอออกมาเตือนนะคะออกมาเตือนค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของมะเร็งนะคะเดี๋ยวนี้เยอะนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวค่ะที่คุณหมอมาเตือนว่า H. pylori นะคะภัยเงียบเสี่ยงโรคกระเพาะมะเร็งกระเพาะอาหารขออนุญาตจามได้ไหมมันจะจามอยู่ คือเวลาเปิดไมค์มันทำไม่ทันนะคนจะจามเนี่ยหมอเจตค่ะเป็นแพทย์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะหลังจากตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย H. pylori นะคะในกระเพาะอาหารเผยว่าสถิติน่าตกใจมากเพราะคนไทยเนี่ยเสี่ยงติดเชื้อนี้ถึงครึ่งประเทศโดยไม่รู้ตัว H. pylori เนี่ยนะคะเป็นแบคทีเรียที่หลายคนอาจจะติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวเพราะมักจะไม่แสดงอาการค่ะแต่ถ้าปล่อยเอาไว้อาจจะทำให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบแผลในกระเพาะอาหารและเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ลดความเสี่ยงด้วยพฤติกรรมง่ายๆ1. ใช้ช้อนกลางค่ะ 2. ไม่ใช้แก้วหรือช้อนร่วมกับผู้อื่น 3. ค่ะล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 4. นะจ๊ะเลือกร้านอาหารที่สะอาด 5. ค่ะหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆสุขอนามัยเล็กๆในทุกมื้ออาหารตรงนี้ที่นุ่นบอกไปเนี่ยนะคะช่วยลดความเสี่ยงได้ในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะฝากไว้ห่วงใยก็นำมาบอกต่อมาแชร์กันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: พรินซ์วิรัติสินนะคะวันนี้มีโปรดีๆจากพรินซ์วิรัติสินก็คือเป็นมหกรรมสุขภาพที่คุ้มที่สุดแห่งปีค่ะพรินซ์กรุ๊ปแฟร์นะคะกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่2นะคะพร้อมส่งต่อแพ็คเกจสุขภาพกว่า11รายการนะคะลดมากสูงสุดกว่า 50% ด้วยแพ็คเกจตรวจสุขภาพและวัคซีนค่ะราคาพิเศษทั่วประเทศเลยสำหรับคนรักสุขภาพนะคะ12รายการตรวจสุขภาพราคาจาก 2,260 เหลือเพียงแค่990บาทไม่ถึงพันใบเทามีทอนค่ะคุณฟังแล้วเขาตรวจอะไรบ้างตรวจโดยหมอตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดตรวจน้ำตาลในเลือดเอ็กซเรย์ปอดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดไตรกลีเซอไรด์ไขมัน DHDL ไขมันไม่ DLDL การทำงานของไตการหาอัตราการกรองของไตการทำงานของตับและตรวจปัสสาวะค่ะหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะแต่ว่าใช้สิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะเพราะนั้นใครสนใจราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้วจัดไปเลยนะคะโปรแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆเลยมีลูกชวนลูกไปมีพ่อมีแม่จัดให้ท่านเลยนะจ๊ะด่วนจ้ะทุกคนค่ะฝากเอาไว้ในช่วงรายการของกระดกพรออนแอร์ค่ะหนึ่งงานเพลงตรงนี้ที่พี่สาวและแม่ขอมาคืนนี้เหงาเท่ากันใหม่นะคะของ โกไข่กับนายสนคุณผู้ฟังก็มอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนละกันนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะเรื่องราวความสุขเล็กๆนะคะที่ส่งต่อเป็นพลังแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยผ่านทางรายการนะคะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เดสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ตระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
4: สองเสียงสองสายมาจากหน้าไมค์ด่วนๆกันเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงแหมสายวางปุ๊บสายมาปั๊บรวดเร็วมากสายแรกของเราสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเสียงใสๆมาแล้วจ้าหลังจากไม่ได้ยินหลายวันนะพี่อีท
5: ไม่เข้าเลยค่ะคุณนุ่นค่ะก็มาไม่ทัน
4: มีคนคิดถึงอยู่มีคนคิดถึงอยู่ว่าช่วงนี้พี่อิทเข้าสวนบางทีมาไม่ทันบางทีมาจบรายการบ้างแต่ก็โทรกันมาเสมอนะคะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณมากเลยค่ะ
4: วันนี้พี่อิทอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
5: ว
4: ัน
5: น
4: ี้
5: ฟ
4: ัง
5: เพลงไหนดีหรือเพลงแบบไหนดีคะ
4: ได้เลยค่ะเอาที่ใจชอบเลยค่ะจัดไปได้เลยค่ะ
5: เอาที่ใจชอบใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะได้เลยพี่อิท
5: ของคุณไม้ค่ะ
4: ของไม้พี่รมพรเพลง
5: ผ้าขาวบนบ่าซ้าย
4: ผ้าขาวบนบ่าซ้าย
5: เอาไปทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ชอบเพลงนี้แล้วก็ที่ไม่ชอบก็ต้องทนฟังค่ะ
4: ชอบชอบชอบชอบแหมนะคะเขาชอบฟังได้หมดอาจารย์จ้า
5: คุณโอด้วยค่ะ
4: จ้า
5: ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะเพราะเยอะ
4: FC เยอะพี่อีทให้ทั้งหมดแล้วกันนะได้เลยค่
5: ะ
4: เดี๋ยวรอฟังค่ะพี่อิทค่ะขอบคุณมากจ
5: ้
4: าสวัสดีค่ะสายแรกจ้าไปแล้วนะจ้าผ้าขาวบนบ่าซ้ายเอาสายต่อไปโทรจ้า0776416567เดี๋ยวเผื่อวางสายช้านะคะสวัสดีค่ะ
6: จ้าสวัสดีค่ะอีวันนึงนะ
4: โอ้โหวันนี้เป็นสาวคู่เลยนะคะมันโทรยากก็เลยว่าจ
6: ะ
4: อยากฟังด่วนเลยใช่ไหมคะหน้าไมค์มาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่นก
6: จ้าสวัสดีจ้า
4: ทำอะไรอยู่จ้า
6: ปลูกผักค่ะ
4: ปลูกผักเมียอะไรยายกินบ้างอ่ะ
6: มีมะเขือแล้วมีพริกแล้วก็มีใบมะกรูดอะไรพวกนี้แล้วที่ว่าเราเอาทุ่งไอ้ทุ่งไอ้ที่ว่าน้ำยาสักผ้าเรามาแกะแล้วเราก็จ่อแล้วเราไปเอาดินใส
4: ่อ๋อเราก็คือรีไซเคิลเอาเนาะใช้ถุงในบ้านเนี่ยเนาะแล้วก็เจาะเจาะเจาะแล้วก็ปลูกต้นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเล็ก
6: วางๆอ่ะนะที่ว่าไม่มีอะไรทำที่เงาๆว่าเรามานั่งปลูกผักจ้ะแล้วก็มันจะได้กินทุกวันนะคะ
4: โอ้ชีวิตจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปนะพี่นกนะ
6: ปลูกผักได้ที่สุดเลยค่ะ
4: เออปลูกเองกินเองด้วยไม่มียุงไม่มียาด้วยนะพี่นก
6: ใช่
4: วันนี้อยากฟังเพลง
6: ไรอ้อยคอยช้ำจ้ะ
4: ไรอ้อยคอยช้ำพิเศษให้ได้เลยจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะน่ารักมากๆนะจ๊ะขอบคุณมากสองเสียงสองสายของเราพี่อิทธิ์พนารายณ์แล้วก็พี่นกด้วยนะคะในช่วงเวลาตรงนี้อ่ะจัดให้เลยค่ะสองเสียงสองสายของเรานะคะตามคำขอมาจัดไปด่วนๆสองสายหน้าไมค์ค่ะ
3: กระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

0: ก็เป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะที่ส่งมอบทั้งความสุขนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะมันจะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะในการใช้ชีวิตของเรานะคะมีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันได้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อนะคะเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกดีหรือมีความสุขนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดถึงแล้วก็จะต้องลงมือทำทันทีถ้าเรารู้ความสุขแล้วเราไม่ได้ทำมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะหรือว่าในสิ่งที่เรารักถ้าเรามีโอกาสได้ทำเราก็ทำมันไม่ต้องรีรอนั่นเองนะคะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงของรายการค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงของรายการดีๆแล้วก็รวมไปถึงก็มีสาระน่ารู้จากเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะนำมาฝากกันค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: แน่นอนนะคะวันนี้นุ่นมีความรู้เรื่องของวิตามินซีอาการหวัดและช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าฝนมาแล้วเนี่ยเริ่มและบางคนเริ่มเจ็บคอเริ่มมีน้ำมูกใสๆไหลนะคะและก็เริ่มรู้สึกไม่สบายเป็นหวัดนะคะเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยมีส่วนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ปกตินะคะข้อมูลทางการแพทย์ระบุชัดเลยค่ะว่าการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอเป็นประจำจะช่วยลดความรุนแรงและลดระยะเวลาของการเป็นหวัดได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือป่วยน้อยลงหายไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียกได้ว่าร่างกายของเราก็ต้องได้รับการดูแลนะคะที่สำคัญค่ะหน้าฝนนี้ดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทานผักผลไม้เสริมวิตามินซีในปริมาณที่เหมาะสมนะแนะนำให้ได้อย่างน้อยวันละ 1,000 มิลลิกรัมขึ้นไปป่วยเมื่อไหร่หายไวแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากเสริมสิริฟาร์มาซีนำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้กันด้วยค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่เอาล่ะนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองนะคะเรื่องราวของข่าวสารนะคะช่วงนี้มาเสิร์ฟกาแฟกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะฟังเพลงที่คุณฟังเลือกมาและถามถึงวันนี้เพลงก็เยอะมากค่ะคุณฟังเสิร์ฟกาแฟดีๆคาเฟ่ฟาร์มกันนะคะกาแฟสูตรย่าหวานกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะนะกาแฟสุขภาพของเราสูตรย่าหวานห่อสีเขียวแล้วก็ Black Coffee Mix ค่ะห่อสีครีมดำนะคะหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปค่ะคุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ชื่นชอบนะคะเรื่องของสุขภาพด้วยนะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพครบจบในแก้วเดียว Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆจะทำงานจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกก็สดชื่นนะด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็คถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงคอกาแฟห้ามพลาดนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทได้0899672216 0775363999ช่องทางไลน์นะคะพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์ค่ะเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบถ้วนนะคะสำหรับกาแฟของเราทุกๆคนนั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะในงานเพลงดีๆเดี๋ยวนะทยอยจัดต่อเนื่องนะคะพี่สาวคู่แฝดขอเพลงด้วยรักและผูกพันของพี่เบิร์ดมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ส่งให้นะคะทุกเสียงทุกสายเป็นเพลงเพราะๆผ่านทางช่วงเวลาของรายการนะคะเพราะความสุขเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่างน้อยส่งความปรารถนาดีความห่วงใย

กับเพลงทิ้งท้ายด้วยนะคะในช่วงเวลาตรงนี้พี่อิทแหลมทรายขอเพลงดอกราตรีจากไดโนฟินมานะคะส่งงานเพลงที่ค้างๆไว้ในเบรกตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าต้องเคลียร์ให้นะคะจัดไปตามคำขอขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันกับพรออนแอร์ค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0775111488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพลความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: แฟเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

งานเพลงนี้ที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วสัญญาณหัวใจแป้งสิริการนะคะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขตรงนี้ให้กับคนฟังทุกๆคนด้วยค่ะ

การเพลงดีๆในช่วงรายการนะคะก็มอบให้เคลียร์ให้นะคะการเพลงที่ค้างสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามอบเป็นสิ่งดีๆนะคะด้วยความสุขเล็กๆที่เราพูดถึงกันนะคะก็บอกว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตนะคะก็จงเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งต่างๆที่เรานะคะพร้อมที่จะแชร์พร้อมที่จะใช้อะไรที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลือกที่จะลงมือทำเลือกที่จะคิดแล้วและทำทันทีไม่งั้นเสียดายโอกาสดีๆนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะไม่ดี ก็เรื่องของเมื่อวานนะวันนี้ก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอีกรอโอกาสดีกับสิ่งใหม่ๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็จะทำให้วันนี้ของเราเนี่ยมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะส่งต่อความสุขค่ะมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการนะคะเร็วมากๆเลยแต่ละวันแต่ละมื้อของเราเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคิดแล้วก็ทำนะคะความสุขของเรามันก็ได้แค่ชีวิตเดียว

มันมีหลายๆความพลัดพรากนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเป็นจากตายเราก็เจอมาแล้วทั้งนั้นน่ะวันนี้ถ้าเราอยากจะดีกับใครสักคนอยากจะทำดีกับคนที่เรารักหรือคนที่รักเราอ่ะอย่ารีรอนะคะเลือกที่จะทำทันทีแม้กระทั่งตัวเราเองโปรดเมตตาโปรดอ่อนโยนถ้าเราจะดีกับตัวเราเองเราต้องทำยังไงรู้ไหมคะมอบสิ่งดีๆอย่างเช่นกินของดีๆที่มีประโยชน์นอนให้พอออกกำลังกายดูแลร่างกายให้แข็งแรงค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเรารักตัวเราเอง

เอาล่ะช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็แบ่งปันความสุขช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็งานเพลงดีๆต้องหักให้สุดใจป๊อปปี้นะคะก็จัดไปตามคำขอค่ะคุณผู้ฟังนะผ่านทางช่วงของรายการแป๊บๆเวลาก็หมดเร็วนะคะเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งรู้สึกว่า8โมงเช้าไปแป๊บๆตอนนี้ก็10มงจะครึ่งอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่คุณผู้ฟังช่วงนี้ก็หน้าฝนนะจ๊ะยังไงดูแลตัวเองกันด้วยนะฟ้าฝนฝนตกอะไรต่างๆนะคะฝนตกก็นะทำให้แบบระคายเคืองบ้างหลักคอคือหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดูแลร่างกายจิบน้ำอุ่นขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ส่งงานเพลงนี้อุตสาสางแล้วก็ห้องสี่มุมซ้ายนะคะสไตล์เจนนิเฟอร์คิมแล้วพรุ่งนี้เจอกับนุ่นเวลาเดิมนะคะกนกพรราชโยธาดีเจนุ่นค่ะลากันไปก่อนขอทุกคนโชคดีมีความสุข

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ชี
5: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะนะก็พบกันต่อจากกนกพรออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะอยู่กับเพศัตว์นะคะแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะแล้วก็ที่ใช้กันทั้งปีเหมือนกันก็คือโลชั่นของเพศัตว์นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของเพศัตว์ก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังดูงานเพลงนะบางครั้งก็ไม่ได้บอกชื่อนักร้องมานะคะก็ต้องค้นหาใช่ไหมคะแต่ว่าสวัสดีค่ะฝากเพลงเดือนหลายดวงที่จบลงไปใช่ไหมสิทธิพรสุนทรโพสต์จากพี่อีทรักขาวแหลมทรายหลังสวนคิดถึงจังเลยมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะแล้วก็จากหนุ่มน้องใหญ่นะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์งานเพลงธัญญาอะไรชัดอะไรสักอย่างนึงพอดีอ่านไม่ท่วนทีนะคะน้องลูกปลาคนสวยท่าแซะนะคะเพลงที่ขอมาคือฉันยังไม่แก่นะคะเวอร์ชันนี้เคยได้ยินนะคะเขาบอกมาแบบนี้นะจากพี่อีทพันนารายนะขอบคุณมากเลยมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะในช่วงนี้ก็แป้งเย็นเพศัตว์อยู่กับคุณผู้ฟังนะแป้งเย็นเพศัตว์เราก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะว่าสีชมพูอ่ะเขาหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีชมพูมาดามค่ะแล้วก็สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบแบรนด์ลับหน้าค้นหาส่วนแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวปรินเซสเนี่ยนะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนเลยลองดูนะคะว่าดูซิว่าเราจะมีความหอมที่ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์เย้ายวนขึ้นอีก 200% หรือเปล่าก็คือว่าให้ลองดูนะไม่เชื่อก็ต้องลองแบบนี้แหละนะลองค่ะลองใช้ดูนะคะคุณผู้ฟังเกริ่นมาแบบนี้นะพี่เอทบอกว่าพี่เอทพนารายแล้วบอกว่าโอ้อากาศแบบนี้นะเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวไม่มีแดดอะไรแบบนี้ก็อย่าไว้วางใจนะพายุมันขึ้นที่อื่นใช่ไหมฮะแต่ว่าประเทศเราก็มีฝนบ้างเล็กน้อยนุ่นภาคอีสานภาคเหนือก็ฝนตกดีนะที่นี่ก็ไม่ต้องตกมากไม่ต้องการแล้วใช่ไหมในช่วงนี้นะคะก็ดูแลกันไปค่ะดูแลสุขภาพนะคะไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าดีไหมดีค่ะหนึ่งงานเพลง

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงร้อนๆก่อนที่ฝนจะตกมันก็ร้อนใช่ไหมเมื่อคืนก็ร้อนนะไม่รู้กินทุเรียนมากไปเปล่า หลายคนก็อาบน้ำบ่อยขึ้นนะชลิก็อาบนานขึ้นแต่กลัวว่าผิวจะแห้งไม่ต้องกลัวนะถ้าใช้สบู่เพสัตอาบนานแค่ไหนบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะนะนอกจากจะผิวหอมสดชื่นสะอาดแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนนะกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงอมชมพูมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆฟรุตตี้กลิ่นผลไม้ค่ะนะอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นไม่เชื่อก็ลองดูนะคะนะไปอยู่ใต้ลมในช่วงนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพดีๆนะจะรับประทานอะไรก็ปรุงให้สุกก่อนนะอย่างไปดูข่าวมาใช่ไหมข่าวฮิตฮอตเลยนะก็เป็นเรื่องที่ควรสังวรไว้ว่าเรากินอะไรให้สุกๆดีกว่าปลาดิบเนี่ยโอ้ของชอบเหมือนกันนะปลาดิบซาซิมิอะไรแบบนี้ก็ต้องยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนเพราะว่าโรคฮิตคือพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยค่ะนะเป็นพยาธิที่เป็นหนอนตัวกลมสามารถติดเชื้อและทำลายตับถุงน้ำดีท่อน้ำดีได้นะคะดำรงชีวิตยังไงอยู่ในตับของเราเหรอรับประทานปลาดิบหรือเวลาที่ปรุงไม่สุกผักบุ้งก็อยู่ในข่ายและพืชน้ำทุกชนิดนะคะอื่นๆด้วยจากการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนแล้วก็สัตว์เลี้ยงในฟาร์มอะไรเงี้ยหอยเหยนะก็ควรจะทำให้สุกก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะทานทุเรียนดีกว่าแต่อย่ามากเกินโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกัน2งานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ไม่แก่เลยค่ะไม่แก่ทุกคนนะคะจิตมันเสมือนเปรียบเสมือนกระแสน้ำเนี่ยถ้าเราควบคุมได้นะกระแสน้ำมีการไหลอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งนะควบคุมให้ได้อะให้อยู่นิ่งก็คือมีสตินั่นเองนะมันเคยชินใช่ไหมกับการไหลลงสู่ที่ต่ำก็คือความมีกิเลสและความอยากเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมให้ได้โดยการมีสติฉันจะได้ไม่แก่ เอาว่ากันไปนะคะขอบคุณแป้งเนียนเภสัชด้วยที่ทำให้เราได้มาพบกันแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปโลชั่นของเภสัชผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมใจโปรดักต์จำกัดค่ะทำให้เราได้มามีเวลาตรงนี้ขอบคุณผู้ควบคุมเสียงด้วยผมนี้หาเพลงเก่งมากเลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะค่อยกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุธหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการรัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุธกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าประกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายประกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: เ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ขอบคุณอีกนาคมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุรพงษ์ประสานวุฒิค่ะนายกเทศมนตรีตำบลบางหมากนะคะให้เกียรติมอบเงินสงเคราะห์นะคะร่วมกับท่านพม.จังหวัดชุมพรค่ะโรงเรียนวัดดอนรวบค่ะเด็กหญิงอัชราพรวงแป้นค่ะ

ล้วแบบนี้กลับขอบพระคุณท่านเลขาปราโมชดาวเรืองค่ะอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะคะยังอีกสองท่านค่ะพี่มดค่ะพี่มดค่ะขออนุญาตค่ะ

่ะขอบพระคุณท่านเลขานิวัฒน์วิทยาแพทย์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะและอันดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านดนีมิ่งขวัญค่ะท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้เกียรตินะคะมอบทุนสงเคราะห์ด้วยค่ะท่านสจน้ำค่ะเรียนเชิญท่านมอก้าวมาข้างหน้า

แล้วก็ยืนตรงกลางป้ายค่ะยืนกลางป้ายเลยค่ะท่านมอบให้ทั้งซ้ายและขวามองกล้องเลยค่ะอันนี้จากบางหนากเช่นกันนะคะขอบพระคุณค่ะลำดับ17ค่ะนายณรงค์ศรีสงครามค่ะลำดับ17นายณรงค์ศรี

ค่ะขอบพระคุณมากค่ะลำดับ18นะคะสตาฟรับหน่อยค่ะลำดับ18ค่ะนางสวงอินแสงค่ะอาจจะต้องเรียนเชิญท่านพอมองขยับนิดนึงนะคะให้รถขึ้นก่อนท่านรองสั้นนำมาเองเลยนะคะแม่รับแม่ถือป้ายไว้นะคะแม่ค่ะขออนุญาตท่านพอมอกับท่านสจน้ำนะคะยืดตัวนิดนึงและถ่ายภาพค่ะค่ะสวยงามค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองสั้นด้วยนะคะท่านสีนวลอุ่มอ่อนค่ะลำดับ19นะคะนางสาวการชลิตาพนาลัยค่ะจากบางหมากนะคะก็จะเป็นผู้แทนรับให้นะ

อบพระคุณค่ะและตอนนี้ทุกรางวัลเลยนะคะที่ได้ทุกทุนเลยนะคะยืนตรงกลางเลยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญตรงกลางก่อนลูกถ่ายรูปทุกคนเลยนะคะทุกทุนค่ะทุกทุนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะท่านพม.ตรงกลางเลยค่ะท่านสจ.น้ำขาตรงกลางค่ะตรงกลางเลยนะคะจัดนิดนึงแล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับทุนสงเคราะห์ค่ะเดี๋ยวนะคะจัดให้เรียบร้อยก่อนทั้งซ้ายขวาเลยนะคะไปฝั่งโน้นด้วยลูกสตาฟจัดหน่อยค่ะสตาฟจัดให้ไปฝั่งโน้นหน่อยนะคะตัวเล็กๆข้างหน้านะคะคุณแม่เข้าเลยค่ะนะคะเรียนเชิญเลยค่ะนะคะจัดแถวให้เรียบร้อยก่อนนะคะจัดแถวให้เรียบร้อยตัวเล็กอยู่ข้างหน้าเลยค่ะตัวเล็กอยู่ข้างหน้านะคะคุณพ่ออยู่ด้านขวานี้ก็ได้ค่ะพี่แววค่ะคุณพ่ออยู่ด้านนี้เลยค่ะคุณพ่ออยู่ริมซ้ายเลยค่ะอยู่ริมซ้ายเลยนะคะแล้วถือป้ายเลยค่ะโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนายกนพดุสิตค่ะให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกันด้วยนะคะท่านนายกขาเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านนายกเลยค่ะประธานป้อมด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ

0: แล้วก็อย่าเพิ่งนะคะจังหวะนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4โรงค่ะให้เกียรติบันทึกภาพด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะท่านคะตอนนี้ยิ้มก่อนนะคะขออีกช็อตนึงนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียน4ท่านเลยค่ะวันนี้แต่งตัวสวยงามเลยนะคะบอกว่ามาเข้าร่วมกิจกรรมกับอบจด้วยนะคะฝั่งละ2ท่านก็ได้นะคะหรือตรงนี้ก็ได้ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะอบจใส่ใจไม่เคยละเลยไปตามความทุกข์ในโอกาสนี้เราต้องขอบพระคุณนะคะท่านจีรดาทันมาพี่มุทธะท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรค่ะท่านมอบทุนนะคะจัดสรรทุนมาให้เป็นในส่วนของเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน10ทุนนะคะแล้วก็เงินสงเคราะห์เด็กอีกจำนวน10ทุนด้วยกันนะคะรวมเป็น20ทุนค่ะค่ะเรียบร้อยดีนะคะค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้สตาฟช่วยดูแลผู้รับทุนด้วยนะคะค่ะสตาฟช่วยดูแลผู้รับทุนขอบพระคุณท่านนายกนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4ท่านด้วยค่ะดูแลสตาฟด้วยนะคะให้สตาฟกลับนั่งที่นะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะจะขออนุญาตนำทุกท่านค่ะได้เข้าสู่นะคะการรับชมวิดิทัศน์พิธีเปิดศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ตามโครงการอบจ.ฟื้นฟูสมรรถภาพเคียงกายใกล้คุณซึ่งใช้เวลาเพียง5นาทีนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนมากนะคะในเรื่องของการยืมคืนกายอุปกรณ์นี้นะคะตอนนี้ขออนุญาตชมวิดิทัศน์เลยค่ะ5นาทีค่ะ
1: บนเวทีนะคะเป็นวิธีทัศน์ค่ะประชาสัมพันธ์นะคะศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรนะคะกองทุนฟื้นฟูและศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งวันนี้ก็มาร่วมออกบูธกับเราด้วยใช่ไหมคะคุณมาชนกคะ
2: ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นที่ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถมาบริจาคได้นะคะใครที่มีกายอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วในตอนนี้ก็สามารถมาบริจาคได้ที่ศูนย์นี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ขัดสนก็สามารถมายืมพวกกายอุปกรณ์ต่างๆได้ที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์เอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็น
1: เตียงคนเตียงผู้ป่วย
2: เตียงผู้ป่วยได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหรือว่าเป็นเตียงธรรมดานี่ก็ต้องมาสอบถามในทางของศูนย์นะคะเพราะว่ามีให้แบบว่าเลือกมากมายเลยนะคะ
1: ซึ่งเป็นการเปิดให้บริการนะคะยืมคืนกายอุปกรณ์ฟรีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้ปลดล็อกการเข้าถึงกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันนะคะให้สามารถยืมใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยยืม

0: ้ฟรีเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะซึ่งสามารถติดต่อไปได้นะคะที่รู้สึกว่าจะเป็นเพจของศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะหรือว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็สามารถติดตามติดต่อไปยังเพจนั้นได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะที่ดีมากๆไม่ได้ให้ยืมอย่างเดียวนะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้แล้วสำหรับกายอุปกรณ์ต่างๆสำหรับคนป่วยเนาะเตียงล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้ว
1: ก็สามารถบริจาคได้
0: จะเอาไปไว้ที่ไหนหรือว่าไม่อยากเก็บไว้ที่บ้านก็เอามาบริจาคที่ศูนย์นี้ได้นะคะติดต่อไปได้ที่หน้าเพจ Facebook ของศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะก็คือศูนย์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรกองทุนฟื้นฟูศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะหรือว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นะคะเป็นการปลดล็อกให้เข้าถึงได้ง่ายๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งสิ่งของบางอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้ค้ำ
1: ยืนไม้ค้ำ
0: รถเข็น
1: วีลแชร
0: ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถบางคนบางท่านก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อนะคะก็สามารถไปคือยืมเมื่อไม่ต้องใช้แล้วก็สามารถนำไปคืนได้นะคะ
1: ก็ส่งต่อให้รุ่นถัดไปได้ใช้กัน
0: ซึ่งมีในหลายๆที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.ทุกแห่งนะคะสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะทุกท่านก็สามารถติดต่อไปได้หรือจะบริจาคอาจจะไม่บริจาคเป็นสิ่งของก็ได้นะคะเป็นเงินก็สามารถติดต่อไปได้นะคะสำหรับอุปกรณ์ต่างๆใครที่อาจจะอยากทำบุญหรืออะไรอยากจะสมทบทุนสนับสนุนนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ก่อนค่ะหน้าเพจนะติดต่อไปได้เลยนะคะเป็นเพจ Facebook ค่ะคุณผู้ฟังก็ติดต่อไปได้เลยนะคะลำดับต่อไปค่ะไปติดตามนะคะกิจกรรมต่างๆบนทางเวทีได้ต่อเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะก็คนที่จะร่วมขึ้นบนเวทีก็จะมีนายนพพรอุสิทธิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนายอภิชัยอินทนาคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนางวาสนาหนูอิ่มผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ได้งบประมาณค่ะว่าที่ร้อยตรีประชุมโพทักษิณนะคะผู้อำนวยการกองช่างนะคะที่จะขึ้นไปรับฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนชุมชนในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นก็จะมีผู้นำจากองค์การเทศบาลต่างๆรวมไปถึงอบต.ต่างๆนะคะมานำเสนอปัญหาและก็ความต้องการในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีการชี้แจงกันด้วยนะคะ
1: ไ
0: ปติดตามได้บนเวทีเลยค่ะ
2: ครับก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับเนี่ยครับเป็นช่วงที่มีความสำคัญแต่ก็เป็นหัวใจของโครงการอบจ.พบประชาชนครับเพราะว่าช่วงเวลานี้มันมีความสำคัญแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.ก็ดีเทศบาลก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะนั้นโครงการอบจ.พบประชาชนที่ผมบอกว่ามันมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันได้ลงมาในพื้นที่แล้วก็ได้รับรู้ปัญหาบางครั้งบางคราวปัญหาที่องค์การบริการส่วนจังหวัดชุมพรได้รับก็จะมาในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในส่วนพี่น้องประชาชนบางครั้งบางคราวแทบจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นโอกาสของแต่ละตำบลที่ได้นำเสนอปัญหาในโครงการอบจ.พบประชาชนนั่นคือเป้าหมายนโยบายที่ผมเองในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มีโครงการดีๆแบบนี้ลงมาในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ

0: ในจังหวัดชุมพรสำหรับโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับสปสช.นะครับซึ่งเรามีนโยบายชัดเจนก็คือในเรื่องของการให้ยืมแล้วก็ซ่อมนะครับกายอุปกรณ์นะครับเมื่อสักครู่ท่านได้ดูทาง VTR นะครับว่านโยบายที่อบจ.ได้ดำเนินการวันนี้ก็ได้เปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะคำว่ากายอุปกรณ์ก็หมายถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงวีลแชร์ไม้เท้าถังออกซิเจนนะครับเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้ที่คนมาใช้บริการเยอะที่สุดก็คือในเรื่องของเตียงกับที่นอนลมนะครับเพราะฉะนั้นการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรเนี่ยพี่น้องอสม.นะครับถือว่าเป็นนักรบแถวหน้าก็ต้องออกไปสำรวจว่าในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบโดยเฉพาะพี่น้องอสม.ซึ่งรับผิดชอบแต่ละครอบครัวอาจจะ1ต่อ10ก็ดี1ต่อ15หรือว่า1ต่อ20อะไรสุดแล้วแต่ซึ่งเป็นครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบหากไปเจอบุคคลที่มีความประสงค์มีความต้องการที่ต้องใช้กายอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถที่ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ซึ่งก่อนหน้านี้ครับในเรื่องการยืมกายอุปกรณ์เราจะให้อำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนของอบต.หรือเทศบาลแต่วันนี้ผมมองแล้วว่าถ้าอบต.เทศบาลอาจจะไม่ชั่วถึงก็เลยเปิดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่ารพช.ต.ก็สามารถที่จะทำเรื่องยืมกายอุปกรณ์ได้แล้วก็ในเรื่องของการต่อเติมบ้านให้กับผู้ยากไร้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางพม.ก็ดีหรือว่าในส่วนของการชาติก็ดีก็มีโครงการดีๆแบบนี้อยู่แล้วแต่อบจ.ได้จัดโครงการตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะเติมเต็มไอ้สิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์หรือว่ายังไม่ถึงนะครับท่านอบจ.ก็เลยมีโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งตอนนี้แต่ละวันเนี่ยครับก็จะมีหนังสือนะครับที่ขอยืมกายอุปกรณ์ก็ดีหรือในเรื่องของการต่อเติมบ้านให้กับผู้ยากไร้ก็ดีตอนนี้ก็ได้ประสานมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมามากนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการใหม่ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าวันนี้อบจ.นะครับใช้นโยบายว่าเคียงกายใกล้คุณนะครับซึ่งเป็นอบจ.ที่อยากจะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เห็นผู้ป่วยติดเตียงจะมีแผลกดทับนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีที่นอนลมไว้รองรับอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าท้องถิ่นก็ดีหรือว่ารพสต.ก็ดีพี่น้องอสม.ก็ดีเราจะใส่ใจคนที่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่ก็คือนโยบายที่ผมได้ให้ไว้ในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรครับ
1: ค่ะก็เป็นนโยบายที่สำคัญที่ท่านนายกก็ให้ความสำคัญนะคะอย่างที่นำเรียนไปเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนท่านใดนะคะมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็สามารถติดต่อผ่านได้ทางรพสต.ในพื้นที่นะคะหรือว่าในสังกัดอบจ.ชุมพรก็ได้เช่นกันนะคะค่ะและในตอนนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนนะคะลำดับแรกค่ะเรียนเชิญท่านนายกสุรพงษ์ประสานวุฒินะคะเทศบาลตำบลบางหมากค่ะ
0: ก็ก่อนที่ท่านนายกสุรพงษ์ประสานวุฒิจะได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของท่านนะครับก็เข้าใจครับว่าปัญหาความเดือดร้อนที่นำเสนอในครั้งนี้ก็คงจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่สำคัญลำดับต้นๆในตำบล แต่ผมขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าการของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็การจัดสรรงบประมาณก็คล้ายๆกับที่ท่านจัดสรรลง

0: พราะนั้นเนี่ยท่านนายกสรรชัยก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าโครงการหนึ่งโครงการใดที่นำเสนอเนี่ยที่ไม่อยู่ในแผนเนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นหรือไม่นะครับพอท่านนายกสรรชัยได้พิจารณาเสร็จท่านนายกสรรชัยในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเมืองก็จะส่งโครงการนั้นไปที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดซึ่งผมทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ผมนะครับประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก็จะมีโครงการต่างๆในจังหวัดชุมพรที่ผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเข้ามาสู่ที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเราก็จะพิจารณาโดยภาพรวมว่าโครงการเหล่านี้มันเกินศักยภาพหรือไม่เป็นอำนาจที่หน้าที่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก็พิจารณาพอพิจารณาเสร็จโครงการเหล่านี้ก็จะเข้าสู่คณะกรรมการประชาคมระดับจังหวัดอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งคณะกรรมการประชาคมระดับจังหวัดผมก็ยังทำหน้าที่เป็นประธานประชุมอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าประชุมสมาให้เขาเรียกอะไรนะพี่หนังประชาคมโครงการทั้งหมดนะครับพอผ่านคณะกรรมการประชาคมระดับจังหวัดเสร็จมันก็จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเพราะนั้นพออยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปุ๊บก็เป็นเรื่องราวที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้นำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเนี่ยที่ท่านได้ทำโครงการขึ้นมาเนี่ยหยิบเข้าอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณของอบจ.จุในข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อที่จะกราบเป็นข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อที่จะเอาโครงการเหล่านั้นนำไปพัฒนาในหมู่บ้านตำบลของทุกๆท่านเพราะนี้คือแนวทางกว้างๆนะครับที่ได้ผมได้เรียนให้ท่านนายกพี่น้องประชาชนได้ทราบเบื้องต้นในเรื่องของการทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับขอเชิญทางเทศบาลบางหมากโดยท่านนายกสุรพงษ์ประสานวุฒิเชิญนะครับ
1: ท่านนพพรอุสิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านอภิชัยอินทนาคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนางวัฒนานุอิ่มปกองยุทธศาสตร์และแผนอบจ.จังหวัดชุมพรว่าที่ร้อยกีประชุมโพทักษิณปกองช่างอบจ.ชุมพรสรุปปัญหาและความต้องการพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางหมากของเทศบาลตำบลบางหมากก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายประชาอุทิศแยกเทพฤทธิ์หมู่ที่4ตำบลบางหมากเชื่อมเทศบาลเมืองท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับ
0: ขอบคุณท่านนายกสุรพงษ์ประสานวุฒินะครับที่ได้นำเสนอปัญหาซึ่งสภาพปัจจุบันถนนดังกล่าวนะครับเป็นถนนหินคลุกนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการขนส่งพืชผลทางเกษตรนะครับท่านก็ขอโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นถนนแอตแลนติกสายประชาอุทิศหมู่ที่4ตำบลบางหมากนะครับซึ่งดูรายละเอียดแล้วนะครับก็ถือท่านนี้อดีตเคยทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรแผนระดับอำเภอแต่ได้ทำโครงการซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเพิ่มเติมครั้งที่1ทับ2568นะครับซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งของตำบลบางหมากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้รับโครงการของท่านนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาครับขอบคุณครับ
1: ครับขอขอบคุณเข้ามาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านนายกสุรพงษ์ประสานวุฒิค่ะนายกเทศมนตรีตำบลบางหมากนะคะในลำดับที่2ค่ะเทศบาลตำบลนาชะอังนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านนายกสรรชัยหนูสุดนะคะเรียนเชิญค่ะ
3: ครับเรียนท่านนพพรอุสิทธ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านอภิชัยอินทนาคมนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านวัฒนานุอิ่มนะครับแล้วก็ท่านวัฒนรัตน์ประชุมนะครับโพทักษิณนะครับกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับผมนายสัญชัยนุสุดนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาชะอังนะครับก็คือสุปัญหานะครับโครงการเกี่ยวกับพัฒนาในส่วนของพื้นที่นะครับผ่านการแผนนะครับของพัฒนาท้องถิ่นนะครับของปี 66-70 นะครับเข้าสู่แผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเสนอคณะโครงการนะครับ คสล.นะครับหนองใหญ่ทางช้างนะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับเชื่อมตำบลบางลึกนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7เชื่อมตำบลบางลึกนะครับโครงการนี้นะครับสามารถนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถสัญจรนะครับรวมถึงการขนถ่ายนะครับผลิตผลทางการเกษตรและที่สิ่งสำคัญนะครับก็คือเชื่อมนะครับการท่องเที่ยวนะครับให้กับในพื้นที่ของตำบลช้างและตำบลใกล้เคียงนะครับแล้วก็ตำบลบางลึกซึ่งโครงการนี้จะเชื่อมในส่วนของโครงการที่อยู่ในโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอยู่แล้วนะครับซึ่งถนนเส้นนี้จะเชื่อมในส่วนของช่วงของศาลาร้อยดวงใจกับสนามฟุตบอลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่หนองใหญ่นะครับก็ขอนำเสนอและก็ขอความอนุเคราะห์นะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อดำเนินโครงการถนนเส้นนี้ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนายกสัญชัยหนูสุดนะครับที่ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ทางช้างหมู่ที่7นะครับบ้านเนินคีรีตำบลนาชะอังซึ่งรายละเอียดท่านก็ได้นำเสนอปัญหานะครับซึ่งโครงการนี้จะสอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งวันนี้อบจ.เราได้รับมอบภารกิจจากจังหวัดชุมพรให้ดูแลหนองใหญ่นะครับและตอนนี้อบจ.ก็ได้ขอใช้พื้นที่บริเวณสนามฟุตบอลแล้วก็โดมกีฬานะครับซึ่งโดมกีฬาเนี่ยทางท่องเที่ยวและกีฬาได้สร้างและตอนนี้ก็โอนไปคืนไปให้กับธนรักษ์ตอนนี้อบจ.กำลังขอใช้โดมส่วนสนามฟุตบอลซึ่งเราได้ประกวดชื่อสนามฟุตบอลแห่งใหม่ใช้ชื่อว่านะครับซึ่งตอนนี้อบจ.กำลังปรับปรุงนะครับซึ่งพิจารณาดูแล้วตามที่ท่านได้เรียนข้างต้นนะครับว่าโครงการนี้ก็ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็อบจ.ก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะนำโครงการนี้ครับเข้าข้อบัญญัติก็ประมาณที่จะทำโครงการเหล่านี้ส่งไปให้กับทางเทศบาลนาจาอังครับขอบคุณมากสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบพระคุณนะคะทางเทศบาลตำบลนาชะอังค่ะลำดับต่อไปขออนุญาตตกลงกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเหลือเวลาในการถ่ายทอดสดอีกประมาณ25นาทีเท่านั้นนะคะก็ขอให้ท่านแนะนำตัวแนะนำหน่วยงานแล้วเข้าประเด็นเลยนะคะลำดับต่อไปเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรค่ะเรียนเชิญนะคะท่านผู้แทนค่ะก็คือนายสุรัตน์เผาสมบัติท่านผู้อำนวยการกองช่างค่ะเรียนเชิญค่ะ
4: เรียนท่านนพพรอุสิทธิ์นะครับนายกเทศสมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับผมนายสุรัตน์เผ่าสมบัตินะครับเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรนะครับโครงการที่จะขอนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็คือโครงการขุดลอกคลองล่องน้อยนะครับเป็นรอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลปากน้ำกับเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรนะครับของหมู่7และหมู่9นะครับโครงการก็ได้ส่งให้อบจ.ไปแล้วนะครับครับผม
0: ครับก็ขอบคุณทางตัวแทนของเทศบาลปากน้ำนะครับในเรื่องของการขุดลอกดินตะกอนคลองร่องน้อยหมู่ที่7และหมู่ที่9ตำบลปากน้ำซึ่งเป็นแนวติดต่อกับเทศบาลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพรนะครับซึ่งดูรายละเอียดแล้วเนี่ยโครงการนี้ท่านไม่ได้ดำเนินการประสานแผนตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านช่วยดำเนินการตามที่ผมได้เรียนแจ้งข้างต้นแนวทางในเรื่องการทำแผนพัฒนาเพื่อที่จะเอางบประมาณอบจ.เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือแต่ถ้ากรณีนะครับมีความเร่งด่วนจริงๆเป็นเหตุให้เรือประมงหรือว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแก้ปัญหาเร่งด่วนนั่นสามารถที่จะขอเครื่องจักรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปบรรเทาความเดือดร้อนข้างต้นก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบพระคุณนะคะลำดับที่4ค่ะเทศบาลตำบลขุนกระทิงนะคะขอเรียนเชิญท่านปิยพงษ์รอดสิริค่ะ
5: ครับเรียนท่านนพพรอุสิทธิ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ทางเทศบาลตำบลขุนกระทิงนะครับผมปิยพงษ์รอดสิริครับนายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิงครับขอเสนอในส่วนของปัญหานะครับสรุปปัญหาความต้องการและพัฒนาพื้นที่นะครับของพื้นที่ตำบลขุนกระทิงครับก็คือโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำนะครับถนนซอยสุขสมบูรณ์หมู่ที่4ตำบลขุนกระทิงครับเชื่อมต่อตำบลบ้านนานะครับก็ เนื่องด้วยถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่เชื่อมต่อตำบลหัวดิงและตำบลบ้านนาแล้วก็มันเกิดจากปริมาณน้ำฝนนะครับที่ตกสะสมนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับซึ่งภูเขาอันนี้รับน้ำของตำบลบ้านนาแล้วก็ตำบลหัวดิงด้วยกันนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยมวลน้ำเนี่ยจำนวนมากนะครับไหลลงสู่ในส่วนของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับของหมู่ที่4ทำให้การสัญจรในส่วนของการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับในส่วนของทุเรียนนะครับแล้วก็การเข้าออกในส่วนของถนนเส้นนี้นะครับค่อนข้างที่จะลำบากนะครับทางเทศบาลก็ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนะครับในส่วนของการขุดร่องระบายน้ำนะครับเพื่อจะให้ลงสู่ลำธารไหลได้ทันท่วงทีแต่ว่าเนื่องด้วยจากสภาวะพื้นที่นะครับมีความยังไม่เหมาะสมนะครับในส่วนของการอุทิศพื้นที่นะครับตอนนี้ดำเนินการในส่วนของการอุทิศพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากทางนายกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับพิจารณาโครงการนะครับเดี๋ยวทางเทศบาลจะดำเนินการประสานแผนไปยังอำเภอแล้วก็จังหวัดต่อไปนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับเพราะว่าเนื่องด้วยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดดับน้ำแล้วก็พื้นที่เป็นส่วนของทุเรียนนะครับแล้วก็ปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรนะครับในการขนถ่ายออกมาสู่ท้องตลาดนะครับก็ฝากท่านดำเนินโครงการอันนี้ให้กับพื้นที่ตำบลขุนทิ้งด้วยครับ
0: ครับเข้าใจทางท่านนายกเทศบาลขุนกระทิงนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับที่ท่านไม่ดำเนินการประสานแผนโครงการตรงนี้ไว้ก็ติดขัดในเรื่องของที่บางแปลงที่ยังไม่ได้มีการอุทิศนะครับตอนนี้ได้อุทิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านก็ดำเนินการประสานแผนตามแนวทางที่ผมได้เรียนแจ้งข้างต้นแล้วก็พื้นผิวจราจรเมื่อกี้ดูทางรูปเนี่ยกว้างนะครับอย่างน้อยกว้าง5เมตรมีไหลทางอย่างน้อยก็6เมตรนะครับมีไหลนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของนโยบายกฎเกณฑ์ในการของประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรถนนแต่ละเส้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะจัดสรรลงไปคือต้องมีผิวจราจรไม่ต่ำกว่า5เมตรนะครับฝากท่านดูนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ
5: นำเรียนเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าเป็นไปได้ไหมครับที่จะดำเนินการส่วนของการทำรางระบายน้ำหรือว่าท่อระบายน้ำก่อนที่จะดำเนินการทำถนนครับเพราะว่าเนื่องด้วยสภาวะของพื้นที่มันยังไม่เหมาะสมในส่วนของการทำถนนแต่ว่าอยากได้รางระบายน้ำแล้วก็ต้องระบายน้ำตรงนี้ไปก่อนเป็นไปได้ไหมครับ
0: สรุปแล้วผิวจราจรไม่ได้ใช่ไหมครับพื้นที่จำกัด
5: พื้นที่จำกัดครับตอนนี้ได้ความกว้างที่5เมตรนะครับ
0: ได้5เมตร
5: 5เมตรเต็มครับ
0: 5เมตรเต็ม
5: ครับ
0: เดี๋ยวดูคุณดูทำแผนมาเดี๋ยวผมลงพื้นที่เอง
5: ครับ
0: นะครับได้ขยับไม่ได้ข้างละ50ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
5: เต็มที่นะครับตอนแรกมันอยู่ที่3เมตร50ครับ
0: อ๋อได้5เมตรเต็มที
5: ่ครับ
0: นะครับคือผิวจราจรได้แค่5เมตร
5: ครับผม
0: ครับแต่ต้องปรับจะเป็นจริงๆก็คือร่องระบายน้ำ
5: ใช่ครับ
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะคุณดำเนินการเรื่องแผนแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งของช่างดูลงพื้นที่จริงว่าเราจะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปลำดับที่5ค่ะเทศบาลตำบลวังใหม่นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ
6: กราบสวัสดีท่านนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะและคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพรพรหมพิมานเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่เป็นตัวแทนรายงานเรื่องปัญหาภัยแล้งนะคะจากที่ปีที่ผ่านมานะคะกับปัญหาภัยแล้งเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นทุกปีค่ะดิฉันได้ขอเครื่องจักรเพื่อเข้าจัดการปัญหาภัยแล้งแต่ว่าเนื่องด้วยกระบวนการแล้วก็ระยะเวลามันทำให้ล่าช้าจนทำให้เกิดพ้นระยะเวลาของภัยแล้งไปแล้วก็อยากจะให้อยากจะจัดสรรเรื่องการขอเรื่องขอเครื่องจักรอะค่ะเข้าบริเวณพื้นที่ตำบลวังใหม่อะค่ะที่เชื่อมคลองชุมพรนะคะติดกับตำบลบ้านนาค่ะเพราะว่าคลองนี้ค่ะเป็นประโยชน์ทั้งสองตำบลค่ะไม่ว่าจะเป็นตำบลวังใหม่และตำบลบ้านนาเพราะว่าคลองของจังหวัดชุมคลองที่บริเวณตำบลวังใหม่ภาพที่สไลด์ที่จะขึ้นนะคะทุกที่พอเวลาจะภัยแล้งน้ำจะแห้งหมดก็เลยขอเครื่องจักรแล้วก็ขอทางอบจค่ะอนุเคราะห์เครื่องจักรขุดเข้าบริเวณคลองก่อนที่จะเดือนเมษาค่ะก่อนที่จะเกิดภัยแล้งเพราะว่าภัยแล้งในทุกๆปีใช่ไหมคะช่วงเดือนเมษาค่ะจะเป็นช่วงที่ภัยแล้งแล้วก็ก่อนที่เนี่ยค่ะภัยแล้งแบบนี้ค่ะมันเป็นปัญหาของเกษตรกรที่เขาจะตัดทุเรียนในเดือนมีนาเลขาก็เลยขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรนะคะเข้าขุดคลองชุมพรนะคะที่เป็นคลองหลัก เพื่อที่ลดปัญหาภัยแล้งในทุกๆปีอะค่ะปีหน้าเลขาก็เลยจะขอให้เครื่องจักรเข้าก่อนเดือนเมษาค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเลขาขอไปเดือนเมษาแล้วก็เครื่องจักรเข้าเดือนพฤษภาซึ่งมันเป็นพ้นภัยแล้งไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้จัดการปัญหาตรงนี้อะค่ะท่านนายก
0: ก็ขอบคุณตัวแทนจากเทศบาลวังใหม่นะครับก็ที่คุยฟังดูแล้วเนี่ยทางเทศบาลวังใหม่ไม่ได้ของบประมาณนะครับก็คือขอเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าไปขุดลอกบริเวณซอยมัดออกหมู่ที่1ซึ่ง อยู่ในพื้นที่ของตำบลวังใหม่แล้วก็ตำบลบ้านนา
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: นะครับก็ฝากท่านเลขาบอกท่านนายกนิดนึงนะครับว่าการทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีว่าให้กันเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยจะต้องส่งเครื่องจักรเข้าไปช่วยทั้ง78ท้องถิ่นนะครับบางครั้งบางคราวเรามีเครื่องจักรแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดก็ฝากท่านเลขาบอกท่านนายกนิดหนึ่งว่าให้ตั้งก็ประมาณน้ำมันปีว่าสักแสนสองแสนตั้งไว
6: ้
0: นะครับแล้วก็อบจ.จะส่งเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ถ้ากรณีท่านมีความประสงค์มีความต้องการจะขุดลอกคลองนะครับซึ่งใช้ประมาณท่านก็ต้องดำเนินการให้อยู่ในแผนพัฒนานะครับแต่กรณีโครงการนี้ไม่ได้อยู่ในแผนก็ช่วยได้อย่างเดียวก็คือเอาเครื่องจักรของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าไปขุดลอกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งให้ท่านนะครับขอบคุณมากครับ
6: ขอบคุณค
2: ่
6: ะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับที่6ค่ะเทศบาลตำบลวังไผ่นะคะเรียนเชิญท่านคันชิตอัมพวันค่ะ
7: ครับเรียนท่านนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านอภิชัยอินทนาคมท่านประธานสภาอบจท่านนางวาสนาหนูอิ่มผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ของงบประมาณท่านว่าที่ร้อยตรีประชุมโพทักษิณผู้อำนวยการกองช่างครับเทศบาลตำบลดงไผ่นะครับก็ขอเสนอโครงการการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลดงไผ่โดยงานสนามกีฬาตำบลหนองไผ่พร้อมลู่ลานกีฬาแล้วก็ขอบรั้วลู่นะครับคือปัญหาของเทศบาลตำบลหนองไผ่เรื่องสนามกีฬาของเทศบาลตำบลหนองไผ่และก็บริเวณของพื้นที่ใกล้เคียงที่เวลาจะใช้สนามกีฬามันไม่มีนะครับเพราะว่าปัญหาคือ1ต้องเข้ามาในเมืองแล้วก็ส่วนไปที่สนามกีฬาการพละนะครับก็มันเกิดปัญหาครับพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากมีสนามกีฬาไว้รองรับเพราะว่าชุมชนของเทศบาลตำบลดงไผ่มีพื้นที่และประชาชนหนาแน่นนะครับก็อยากได้สนามกีฬาของเป็นของเทศบาลแล้วก็โดยงบประมาณของอบจ.เพราะว่า1เทศบาลตำบลหนองไผ่ก็ขาดงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาให้อยู่พร้อมใช้เพราะว่า1ศักยภาพของวังไผ่ไม่มีงบประมาณจริงๆนะครับก็อยากได้เพราะว่า1เวลาจัดกีฬาเหมือนของอบจ.นะครับก็สามารถรองรับเป็นสนามใช้ของการจัดการแข่งขันได้และก็มีการแข่งขันกีฬาของจังหวัดระดับจังหวัดเยาวชนประชาชนของระดับจังหวัดก็สามารถรองรับให้เป็นพื้นที่การใช้บริการของสนามเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่และพี่น้องใกล้เคียงไม่ว่าตำบลบ้านนาฝั่งใกล้เคียงนะครับแล้วก็พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่นะครับก็ไม่สามารถมีสนามเลยนะครับก็ทางขุนกระทิงฝั่งติดกับขุนวังไผ่นะครับก็ไม่มีสนามรองรับแล้วก็ไปใช้ของโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มมันเป็นสนามที่แคบมากนะครับก็เวลาเราจะไปเล่นกีฬามันเกิดปัญหาจริงๆแล้วก็ทางโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มนี่เขามีการจัดดำเนินการแข่งขันกีฬาอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยากได้โคร ครงการสนามกีฬานะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะครับอยากได้โดมนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองไผ่นะครับก็เพราะว่าหนึ่งปัญหาคือเวลาเกิดฝนตกเด็กเล่นกิจกรรมนะครับก็เกิดปัญหานะครับเวลาเล่นกีฬาแล้วก็เล่นมีกิจกรรมมีให้เด็กเดินมันเวลายืนเข้าแถวมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับฝนตกบางทีก็แดดออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของไอเครื่องเด็กเล่นนะครับมันชำรุดนะครับมันตากแดดบ้างตากฝนบ้างมันก็เกิดปัญหาครับของเทศบาลวังไผ่เท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ครับก็ในส่วนของเทศบาลวังไผ่ในเรื่องของสนามกีฬาผมนี่ก็ได้ติดตามในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการสร้างสนามกีฬาของเทศบาลวังไผ่พอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ครับทราบว่าทางเทศบาลตำบลวังไผ่กับอบต.วังไผ่ก็ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินนะครับซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลและอบต.ไว้แล้วแต่ว่ายังขาดในเรื่องงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬานะครับผมก็พยายามที่จะให้ทางกองยุทธศาสตร์ได้ติดตามว่าแนวทางในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬานะครับว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วอบจ.จะมีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ฟังดูว่าประการแรกจะต้องโอนที่ดินนั้นน่ะให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือจะมีแนวทางทำอย่างไรโดยเฉพาะกันเรื่อง MOU เพื่อที่จะให้ทางเจ้าของพื้นที่ได้ MOU กับอบจ.เพื่อที่อบจ.เนี่ยจะได้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬานะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับที่เหมือนท่านนายกคันชิตได้นำเสนอปัญหาแล้วก็ความจำเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลวังไผ่นะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ค่อนข้างมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นแล้วก็สนามกีฬาที่รองรับในการออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นไม่มีนะครับก็เรื่องนี้ครับก็เป็นแนวทางที่ผมได้ให้ทางกองยุทธศาสตร์ได้ติดตามอยู่สำหรับในเรื่องของการสร้างอาคารกลุ่มเป็นศาลาเด็กประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลวังไผ่ก็ต้องบอกว่าอันดับแรกก็คือไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของอบจ.เพราะศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของทางเทศบาลและพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ของเทศบาลท่านก็ต้องหาช่องทางเพื่อที่จะหางบประมาณของท่านนั่นแหละดำเนินการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์เพื่อที่จะดำเนินการตามที่ท่านได้นำเสนอเรื่องความเดือดร้อนนะครับแต่ในเรื่องของสนามกีฬาก็เป็นนโยบายที่ผมจะตามให้ว่าเราทำอย่างไรเพื่อที่จะให้โครงการเหล่านี้ได้สำเร็จให้ได้ขอบคุณมากครับ
7: ขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับที่7นะคะเทศบาลตำบลปากน้ำค่ะเรียนเชิญท่านสมศักดิ์ชุมพลค่ะ
8: มีเสียงไหมครับ
9: มีครับ
8: มีเสียงเลยพ่อว่าพ่อ
9: ม
8: ี
9: ครับ
2: วิธีท่านมีเสียงไหมคะสุดแล้วค่ะท่านเสียงสุดแล้วค่ะท่านบรรยายเลยก็ได้ค่ะ
10: อ๋อครับกับเรียนท่านนายกนพพรอุสิทธิ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับที่จริงโครงการนี้มันมีเสียงในฟิล์มมานะครับวันนี้ผมก็จะอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่เราทำโครงการมาเนี่ยเป็นโครงการทางยกระดับเดินวิ่งเพื่อออกกำลังกายนะครับจะให้ท่าน ได้เห็นภาพสักนิดนึงครับว่าถ้าไปปากน้ำชุมพรในส่วนที่ผมดูแลเนี่ยมันจะมีทางขึ้นหาดไซรีสามแยกทางขึ้นหาดไซรีนะครับพื้นที่ที่ว่างข้างๆเป็นเชิงเขานะครับแล้วเราจะทำทางต่างยกระดับแต่ดูในภาพแล้วมันจะหลักฐานมากแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ที่การออกแบบนะครับซึ่งรูปภาพนี้เราได้ตัดมาจาก AI นะครับเราได้คำนึงถึงเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายของตำบลปากน้ำเนี่ยประชาชนได้ใช้พื้นที่ถนนในการเดินออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับเราคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องนะครับซึ่งพอเห็นข่าวที่เด็กชนพระนะครับแล้วก็เกิดเหตุอีกมากมายล้มเป็นอะไรที่เราได้เห็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ที่เราได้คิดสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อรองรับ2ตำบล3เทศบาลก็คือตำบลปากน้ำตำบลปากน้ำชุมพรและตำบลหาดไซรีให้พี่น้องได้ใช้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะสวยงามถ้าเสร็จถ้าสร้างเสร็จนะครับเป็นพื้นที่ได้ชม
9: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการนำเสนอปัญหาการมีส่วนร่วมต่างๆของทางประชาชนและชุมชนในท้องที่ต่างๆในอำเภอเมืองนะคะซึ่งเสนอต่อทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะการเสนอปัญหายังไม่สิ้นสุดนะคะท่านสามารถไปติดตามต่อได้ที่เพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับสวทชุมพรนะคะวันนี้ก็ขอสิ้นสุดนะคะการถ่ายทอดเสียงโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่3ในวันนี้ค่ะวันที่7กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลบางหมากตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะคะองค์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะนางสาวอุษณีเอกมานพนะคะผู้อำนวยการในการผลิตในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเย็นจิตหลักกำจรค่ะ
11: ดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
9: ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
16: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
15: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
16: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
18: อ 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอร์มีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอร์มีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
0: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิ เศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทันทีที่มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

0: หรือว่าปปทกับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัตชา

0: ภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายพระดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการ

0: รวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทั้งนี้กปภ.ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภ.ทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เรซซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซซิ่ง3,100,000 บาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา 9:00 น.เพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
1: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมค่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับ อันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พานายสุภชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
0: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกุมนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยจับกุมได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยนายเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้งสองคนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบ่าไหลเข้าสู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหมิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเรากลับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวี จะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
0: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถนัทธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
7: ปักใต้บ้านเรา
6: ปักใต้บ้านเรา

0: ตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะคะ12 นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนถึง13นาฬิกาอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะและวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะที่รับหน้าที่นะเป็นแม่ข่ายในการนำเสนอรายการในช่วงเวลานี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะทั่วภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะรับฟังนะผ่านทางวิทยุนะไม่ว่าจะเป็นที่อสมทชุมพรนะคะและอสมทระนองค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีอสมทนครศรีธรรมราชอสมทภูเก็ตค่ะและอสมทตรังอสมทพัทลุงด้วยและอสมทสงขลาและกับที่นี่ที่เราเป็นแม่ข่ายนะก็คืออสมทจังหวัดยะลานั่นเองค่ะและในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็เจอกันนะคะในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะและวันนี้ก็มีข่าวสารเยอะแยะมากมายกันเช่นเคยนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้12นาฬิกากับอีก34นาทีกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันเลยนะที่จังหวัดยะลาของเราค่ะนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬากันด้วยนะคะและเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมยะลานะคะก็ได้มีการร่วมกับนะสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้วยก็ได้จัดแถลงข่าวนะในการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสแต็กนั่นเองนะชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะกับรายการ WSSA นะคะโคลิเซียม Southern Thailand Sport Stacking Championship 2026ค่ะชิงถ้วยประธานค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์โดยมีนายก้องสกุลจันทราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนายนิกรเซ้งเถียงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะและนายพิทักษ์สุวรรณวงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้กันด้วยและทางผู้ว่านะคะผู้ว่าจังหวัดยะลานะก็ได้กล่าวนะคะกาไว้ว่าก็ได้กล่าวว่านะคะจังหวัดยะลาพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อผลักดันการพัฒนากีฬาในระดับพื้นที่ระดับประเทศนะคะแล้วก็ต่อยอดสู่ระดับสากลในอนาคตนะคะอีกทั้งก็ยังมองว่านะคะการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญด้วยนะคะที่จะช่วยสร้างโอกาสนะให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพนะเสริมสร้างความสามัคคีค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะลาด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับกีฬาสแต็กนะคะชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะรายการ WSSA นะคะก็จะกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่25ที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง25ถึง26กรกฎาคมนี้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าโคลิเซียมยะลาค่ะจังหวัดยะลานะคะก็จะมีการแข่งขันในประเภท333นะแล้วก็จะมี363แล้วก็ไซเคิลนะที่ครอบคลุมนะทั้งประเภทบุคคลประเภทคู่และก็มีประเภททีมผลัดด้วยนะคะเพื่อชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศนะคะประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ค่ะซึ่งนับเป็นเกียรติแล้วก็ขวัญกำลังใจสำคัญค่ะแก่เยาวชนและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะในวันที่25และ26นี้นะคะนะคุณผู้ฟังที่สะดวกค่ะก็สามารถเข้าไปนะคะที่ห้างสรรพสินค้าโคลิเซียมจังหวัดยะลานะคะได้เลยค่ะและสำหรับนะคะในข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนะเราไปกันที่จังหวัดนราธิวาสกันต่อนะคะสำหรับทางจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะนราธิวาสนะคะก็ขอเชิญชวนสตรีนะคะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมฟรีด้วยนะคะด้วยเครื่องเอกเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ค่ะนายกูเซงยอโวหะซันค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ได้เปิดเผยค่ะในระหว่างวันที่9ค่ะคุณผู้ฟัง9กรกฎาคมจนถึงวันที่4สิงหาคม2569นี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมที่เรียกว่าแมมโมแกรมนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อส่งเสริมการค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมค่ะจึงนะคะขอเชิญชวนสตรีค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมรับการคัดกรองเพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างทันท่วงทีค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโครงการนี้นะคะก็จะมีให้บริการค่ะคุณผู้ฟังระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนะคะก็จะเป็นไปตามกำหนดการก็คือวันที่9ถึง10กรกฎาคมค่ะก็ที่โรงพยาบาลรือเสาะนะคะและในส่วนของวันที่13ถึง17กรกฎาคมนะคะก็ที่โรงพยาบาลสุไหงโกโลกค่ะและในวันที่20ถึง21กรกฎาคมค่ะก็ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตากใบและในวันที่22ถึง24กรกฎาคมค่ะที่โรงพยาบาลจะแนะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะและในวันที่27ถึง28กรกฎาคมนี้ค่ะรวมถึงวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอนราธิวาสและก็กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสตรีค่ะที่มีอายุ30ถึง70ปีค่ะที่มีความผิดปกติทางเต้านมค่ะและสตรีอายุ30ถึง70ปีค่ะที่ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์นะภายในงานก็มีบริการให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจเต้านมด้วยตนเองค่ะการตรวจโดยแพทย์การเอ็กซเรย์และอันตราซาวด์เต้านมตามดุลยพินิจของแพทย์พร้อมรับทราบผลการตรวจค่ะภายใน1วันค่ะสำหรับผู้เข้ารับบริการค่ะคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังนะคะก็นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยค่ะและหากเคยเข้ารับการตรวจพบความผิดปกติก็ให้นำผลการตรวจเดิมค่ะมาแสดงประกอบการวินิจฉัยด้วยโดยการเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมค่ะคุณผู้ฟังจะพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์และอาจไม่ได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกรายยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปกันก่อนได้เลยนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะในวันที่9ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ที่นะที่ได้บอกกันเอาไว้ด้วยนะคะว่าที่ไหนกันบ้างนะคะที่จะมีการตรวจนะในเขาเรียกว่าการกำหนดวันนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะอ่ะก็ผ่านกันไปค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่นราธิวาสนะคะในการบริการนะตรวจเต้านมฟรีค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะในส่วนของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเขื่อนรัชประภาอำเภอเมืองบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพลอากาศตรีธีระเชียงทองค่ะคุณผู้ฟังรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานการประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อทรงกีฬาเรือใบค่ะณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่8กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยมีพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงค่ะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการค่ะที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมประชุม
ุมเพื่อติดตามภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆค่ะในการเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยค่ะในช่วงระยะเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นั่นเองค่ะและก็ขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็เชิญค่ะเฝ้ารับเสด็จค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา8นาฬิกาณที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้ค่ะที่บริเวณแพนางไพรนะคะก็จะมีจะทรงร่วมแข่งเรือใบแล้วก็จะมีการแข่งขันจะเริ่มนะคะคุณผู้ฟังในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง12นาฬิกาค่ะซึ่งมีเรือใบเข้าร่วมแข่งขัน68ลำค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงเรือใบพระที่นั่งชื่อเรือบุหงาในค่ะจากนี้ก็จะเสด็จโดยเรือใบเพื่อชมเส้นทางท่องเที่ยวชมทัศนียภาพภายในเขื่อนรัชประภาค่ะก็ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จในวันและก็เวลาดังกล่าวนะคะก็ได้มีการจัดเต็นท์ให้บริการค่ะประชาชนที่มารอชมการแข่งขันที่จุดชมวิวเขื่อนรัชประภานะคะก็โดยได้จัดจอมอนิเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังให้ประชาชนได้ติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการแข่งขันกันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้ส่งข่าวกันมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและสำหรับข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างสำหรับภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะลุยหาดฟรีดอมติดคำสั่งกรมป่าไม้ค่ะคุณผู้ฟังสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการนะคะพ้นพื้นที่ป่าสงวนภายใน5สิงหาคมนี้นะคะทางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้บูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกระรนติดประกาศคำสั่งค่ะกรมป่าไม้ตามมาตรา25แจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าเทือกเขานาคเกิดนะคะเนื้อที่ประมาณ9ไร่1งาน20ตารางวาค่ะให้ออกจากพื้นที่และรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างค่ะและก็ทรัพย์สินรวม22รายการให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569นะคะและการดำเนินการค่ะก็จะเป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของกรมป่าไม้นะคะโดยผู้ที่ได้รับคำสั่งสามารถรื้อถอนเองได้ค่ะแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ภายใน15วันนะคะก็คือภายในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะแต่การอุทธรณ์ค่ะก็ไม่เป็นเหตุให้ระงับการบังคับตามคำสั่งนะคะเว้นแต่ว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหากไม่ดำเนินการภายในกำหนดค่ะคุณผู้ฟังกรมป่าไม้จะเข้ารื้อถอนตามกฎหมายแล้วก็ผู้คุ้มครองผู้ครอบครองพื้นที่ค่ะก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยนะคะและในคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการตรวจสอบของกรมป่าไม้ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะโดยมีผู้ครอบครองค่ะจะนำเอกสารและพยานหลักฐานมายื่นชี้แจงแต่กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถหักล้างผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้นะคะจึงมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อคุ้มครองและบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากทีมงานนะคะอสมทจังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะที่ได้ส่งข่าวมานะคะในวันนี้ในรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังและนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีข่าวถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่6นะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหา
วิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ได้ประชุมกับกรมศิลปากรส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและผู้เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับแล้วก็ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของนางสาวซาบิดานะคะก็ได้กล่าวกันว่านะคะศูนย์มรดกโลกก็มีหนังสือนะคะเชิญราชอาณาจักรไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตินะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์บริการที่ศูนย์การประชุมนิทรรศการและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็โดยจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกนะคะ

0: ขออภัยด้วยนะคะคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะ OUV ค่ะก็คือเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะพุทธศาสนามหายานและเถรวาทในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้แสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมนะคะประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลค่ะให้กับ อาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกกันด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะที่ทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองค่ะนะก็ผ่านกันไปนะคะกับข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยและในส่วนของจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังก็มีการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีนะการแข่งขันเนาะการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลประจำปีงบประมาณ2019นะคะรอบ8คนกลุ่มภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากีฬามวยไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากคณะสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันผลักดันศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมสร้างโอกาสให้นักมวยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพนะคะสู่เส้นทางอาชีพและสืบสานศิลปะมวยไทยอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล นั่นเองนะในรอบ8คนของกลุ่มภาคใต้นะคะที่เวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะนะตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์นะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการค่ะนะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากค่ะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับข่าวจากจังหวัดระนองด้วยค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปกําไปนาทางของจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการฝึกร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569มุ่งสร้างความพร้อมประสานงานทุกภาคส่วนในห้วงของการฝึก 6-10 กรกฎาคมนี้พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2569โดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีธีรศักดิ์ชัยโยธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นายเมตรีสรรพสินโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลานางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลานายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานางสาวจิตพิสุทธิ์ไกรประสิทธิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานายเอกชัยแก้วรัตนะในอำเภอหัดใหญ่หน่วยทหารผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์อส.เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิและภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีณบริเวณหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากองทัพภาคที่4ร่วมกับหน่วยงานพลเรือนตำรวจและทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลาจัดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารในส่วนภูมิภาคประจำปี2569โดยส่วนที่กำลังจากมณฑลทหารบกที่42กรมทหารราบที่5ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สมมุติ5รูปแบบประกอบด้วยการก่อวินาศกรรมการปล้นชิงรถภัยพิบัติจากน้ำท่วมสถานการณ์รถต้องสงสัยของคนร้ายและเหตุระเบิดกราดยิงในพื้นที่สาธารณะโดยแบ่งการฝึกออกเป็น2ขั้นตอนคือขั้น CPX เป็นเวลา3วัน พื่อเสริมทักษะพื้นฐานและขั้น FTX เป็นเวลา2วันเพื่อจำลองการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่เผชิญเหตุมุ่งเน้นการควบคุมพื้นที่การป้องกันความเสียหายบูรณาการอพยพช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการปกป้องพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติต่างๆซึ่งการฝึกในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมณบริเวณหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์ผลนอกแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวว่าการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2519ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อทบทวนบทเรียนจากเหตุน้ำท่วมในอดีตโดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะวิกฤตที่มักจะเอาตัวรอดก่อนพร้อมให้แนวทางสำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติ3ขั้นตอนได้แก่1ขั้นเตรียมการที่ต้องอาศัยการทำ IPB วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงประเมินสถานการณ์และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ2ขั้นปฏิบัติการที่ต้องบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์ในการอพยพและกู้ภัยอย่างมีระบบและ3ขั้นการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุที่ต้องวางแผนเยียวยาจิตใจคนซ่อมแซมอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์พร้อมทั้งเตรียมแผนสำรองรองรับเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปกป้องและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการฝึกภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการแม่ทัพภาคที่4ได้เดินพบปะพูดคุยเพื่อกำลังใจแก่กำลังพลและผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆที่เข้าร่วมการฝึกอย่างใกล้ชิดซึ่งการฝึกภาคสนามจะช่วยยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการเหตุการณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวนะคะที่ส่งกันมานะจากดีเจพี่แจ็คนั่นเองค่ะนะก็ที่ได้ส่งข่าวมาในวันนี้นะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ก็เดินทางกันมา 12:00 น.กับอีก 56 นาทีกันแล้วค่ะก็สำหรับช่วงรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็มีข่าวสารต่างๆมากมายนะคะภายในภาคใต้ของเรานะคะวันนี้ก็ได้นะส่งข่าวค่ะคุณผู้ฟังนะพูดคุยนะรับให้คุณผู้ฟังนะได้รับฟังข่าวกันในช่วงเวลานี้นะคะและตอนนี้ก็เดินทางกันมาช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะก็เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้เอาเป็นว่าก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็กลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการปักใต้บ้านเราค่ะในช่วงเวลา 12:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 13:00 นค่ะส่วนวันนี้ดีเจฟ้าช่อฟ้าค่ะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: ตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

0: นี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: จากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤทธิ์มองหากศาลชี้พรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20 วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: ส
6: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน
12: ์ Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: M คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงอสวทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเจอกันอย่างนี้เป็นประจำในทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz นะครับช่วงของเกษตรแก้จนวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการกันด้วยกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชผลการเกษตรช่วงนี้บ้านเรายังมีฝนตกกันอยู่นะครับฉะนั้นเรื่องของการใส่ปุ๋ยยังใส่ได้กันอยู่นะครับแล้วก็ต้องใส่ในช่วงนี้แหละนะครับเพื่อให้พืชผลการเกษตรของคุณเนี่ยนำปุ๋ยไปใช้นำธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ยเนี่ยนำไปใช้สร้างความเจริญเติบโตของลำต้นหรือว่าจะเป็นสร้างดอกบำรุงผลก็ช่วงนี้แหละนะครับช่วงที่ฝนตกนี่แหละฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะใส่ปุ๋ยนะครับเลือกปุ๋ยทั้งทีต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับในช่วงของเกษตรแก้จนวันนี้ช่วงของอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวของอัลคาไลไฮโดรไลซิสนะครับทำให้ฉีดยาไม่ต้องไม่ได้ผลจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันกับอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสครับ

0: สวัสดีครับเพื่อน
1: ๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอัลคาไลน์ไฮโดรเลซิสก็คือเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งของการทำละลายหรือการผสมสารเคมีที่พี่น้องเกษตรกรใช้ในการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชหรือการผสมสารในเรื่องของการเอาไปกำจัดวัชพืชหรือบำรุงเร่งการเจริญเติบโตให้พืชทำไมต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องอัลคาไลน์ไฮโดรเลซิสนะครับชื่อดูงงๆเป็นทางการคำคำนี้นี่ก็อาจจะได้ยินกันมาในช่วงหนึ่งนะครับประมาณ30ปีที่แล้วนะครับที่พฤติกรรมของชาวบ้านเนี่ยเวลาฉีดพ่นปุ๋ยยาฮอร์โมนต่างๆมีนิสัยชอบแถมนะครับแถมแบบดูแล้วเหมือนดื้อรั้นนะครับคือข้างขวดข้างฉลากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บอกให้ใช้เท่านี้แล้วให้ใช้2ช้อนแกงแต่ชาวบ้านกลับใช้เป็น4ช้อนแกง5ช้อนแกงคือแถมเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมนะจึงไม่เชื่อกันให้ใช้แค่2แล้วใช้โอเวอร์โดสเดี๋ยวมันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงแล้วก็อาจจะมีการไหม้หรือเบิร์นเพราะความเข้มข้นแต่ก็ไม่มีใครที่จะรู้จริงเข้าใจได้เท่ากับเกษตรกรเองเพราะว่าตัวเกษตรกรนั้นเขาจะรู้และเข้าใจในงานของเขาเป็นอย่างดีเพราะเขารู้ว่าการที่ใช้ตามอัตราที่กำหนดโดยมันไม่ค่อยได้ผลคือฉีดพ่นไปแล้วตามอัตราข้างฉลากเนี่ยมันฉีดไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดเหมือนไม่มีอะไรเหมือนฉีดน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นการเติมเพิ่มแถมเข้าไปจึงเป็นวิถีของเกษตรกรโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องของหลักการอะไรหรอกนะครับแต่เข้าใจว่าการเพิ่มแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแพงหน่อยเนี่ยแต่มันไม่ต้องมาฉีดซ้ำเพราะว่ามันได้ผลเรื่องของอัลคาไลน์ไฮโดรเลซิสไฮโดรไลซิสไฮโดรก็คือน้ำนะการทำละลายของน้ำคือถ้าตัวสารละลายด่างกับกรดอ่อนๆหรือกรดบางๆไม่ใช่กรดเข้มข้นกรดแก่หรือด่างแก่จัดโดยเฉพาะน้ำที่มีความกระด้างเหมือนน้ำบาดาลน้ำท้องร่องที่เกษตรกรมีการเติมปูนเติมความเป็นด่างลงไปในท้องร่องบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจเติมหว่านปูนโดโลไมต์ปูนขาวฟอสเฟตหว่านไปบนสันร่องพอฝนตกลงมาชะล้างเอาปูนลงไปในท้องร่องเวลาน้ำมันช่วงหน้าแรงหน้าร้อนน้ำมันงวดระเหยเร็วน้ำมันก็น้อยลงความเข้มข้นที่มันอยู่ในน้ำของปูนหรือด่างเนี่ยมันมากขึ้นเวลาเกษตรกรไปจ้วงน้ำในท้องร่องตักเอามาผสมปุ๋ยยาที่ถ้าอ่านข้างฉลากจะลงท้ายส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นกรดเป็นกรดก็คือมักจะลงท้ายด้วยคำว่าแอซิดเพราะฉะนั้นตัวยาที่แพงๆเนี่ยปุ๋ยยาฮอร์โมนแพงๆเนี่ยเวลาตักไป1หรือ2ช้อนแกงมาเจอกับน้ำด่างเขาทำลายฤทธิ์กันเรียกว่าอัลคาไลน์ไฮโดรไลซิสทำให้มีผลลัพธ์ได้เท่ากับเกลือและก็น้ำเปล่าตามหลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นคือได้เป็นเบสหรือเป็นกรดนั่นเองจากตัวยามีสารตัวนู้นตัวนี้มีปุ๋ยยาฮอร์โมนมีอะไรที่เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพแต่พอมีความเป็นกรดกับด่างมาเจอกันได้เท่ากับน้ำเปล่ากับเกลือจึงเป็นสาเหตุว่าเอาไปฉีดแล้วหนอนมันก็ไม่ตายยาก็ไม่ตายเพลี้ยโรคต่างๆก็รักษาไม่หายก็มันฉีดน้ำเปล่าแล้วทีนี้จะทำยังไงชาวบ้านก็มันไม่ได้ผลก็ลองเติมเข้าไปไอ้ตัวยาที่มันเป็นกรดเติมลงไปในน้ำ20ลิตรหรือเปนมันก็ทำให้น้ำเนี่ยเริ่มเป็นกรดอ่อนๆเริ่มเป็นพวกเดียวกันละเพราะตอนแรกมันอาจจะ 7.5 นะครับเป็นด่างนิดๆใส่เข้าไป2ช้อนแกงแรกตามฉลากตามข้างขวดที่แนะนำใส่ไปแล้วปุ๊บมันเลยไม่ได้ผลเขาจึงต้องแถมครั้งแรกลงมาสมมุติว่าค่า pH น้ำมัน7นี่คือกลางนะไปเจอน้ำบาดาลที่ขุดลงไปในน้ำในบ่อสาวบ่อโศกน้ำที่มีท้องร่องมีปูนเนี่ยมันมีความกระด้างมีความด่างใส่2ช้อนแกงแรกลงไปตามโดสหรือ2ช้อนโต๊ะมันก็จาก 7.5 7นี่คือกลางมากกว่า7เป็นด่างนะ pH มันก็ลงมา7หรือ 6.5 พอเติม2ช้อนแกงหลังมันเป็นกรดบวกกับกรดเจอเป็นพวกเดียวกันเขาก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลชัดเจนทำให้ใช้

0: นี้ในการเกษตรแล้วได้ผลจึงเป็นที่มาของการแถมแต่ทีนี้ก็ไม่มีใครไปบอกว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายมันไม่จำเป็นนะที่จะเอายาขวดละ500หรือเป็นพันหรือหลายร้อยบาทเอาของแพงมาปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยนะใช้มะนาวใช้มะขามเปียกใช้น้ำส้มสายชูซึ่งมันมีราคาที่ต่ำกว่าถูกกว่าปุ๋ยยาฮอร์โมนที่ซื้อมาแพงๆตรงนี้คือสิ่งสำคัญเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการหรืออาจจะมีแล้วก็ไม่ทั่วถึงจึงเป็นที่มาว่าชาวไร่ชาวนาพี่น้องเกษตรกรเขาก็ต้องแถมเอาของแพงๆไปแถมแต่ถ้ามีคนบอกว่าโอ้ใช้มะขามเปียกก็ได้นะใช้มะเฟืองบีบมะนาวบีบน้ำส้มสายชูเพื่อเอาความเปรี้ยวเนี่ยไปกดความเป็นเบสหรือเป็นด่างให้ลงมาเป็นกรดอ่อนๆสักประมาณ 5.5 ก็ได้ถ้าน้ำเนี่ยลงมา 5.5 หรือ 6.0 ก็ได้บางทีแล้วใช้มะนาวหน้าแรงก็แพงหายากได้แต่ความเปรี้ยวหลายคนปัจจุบันนิยมตัวซิลิซิกแอซิดซิลิซิกแอซิดนี่เป็นกรดที่เปรี้ยวเหมือนกันกับตัวมะนาวเหมือนน้ำส้มสายชูเหมือนมะเฟืองต้องนึกถึงภาพในความเป็นจริงนะครับว่าถ้าปลูกกินกันเองในครัวเรือนเนี่ยมันใช้มะนาวบีบแต่ถ้าทำนากันเป็น50ไร่100ไร่เนี่ยมะนาวน่าจะหมดส่วนก็จะไม่พอบีบหลายลูกน้ำส้มสายชูก็ถัง200ลิตรก็หลายขวดแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ซิลิซิกแอซิดมีความเปรี้ยวเป็นแอซิดเหมือนมะนาวแล้วเนี่ยยังได้ซิลิคอนซิลิก้าที่ทำให้เซลล์พืชแข็งแรงจนเพลี้ยหนอนแมลงราและไรเนี่ยกัดไม่เข้านะคือได้เปรี้ยวปรับสภาพน้ำให้เป็นเพื่อนเป็นเนื้อเดียวกันกับปุ๋ยยาฮอร์โมนหรือจะใช้มะนาวก็ไม่ว่านะครับท่านมีมะนาวเยอะมีอะไรเยอะนะแต่ถ้าใช้กรดซิลิซิกแอซิดกรดเปรี้ยวมันจะได้ซิลิก้าที่ไปสะสมที่ยอดอ่อนใบอ่อนทำให้ยอดอ่อนแข็งและที่สำคัญปี๊บแต่ประมาณบาทเดียวถ้า200ลิตรก็น่าจะประมาณ10บาทถ้าน้ำไม่เป็นด่างเยอะก็อาจจะเหลือ5บาทคือใช้แค่25กรัมไม่ต้องถึง50กรัมอ่ะเหลือ5บาทต่อ200ลิตรได้เปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชูเหมือนมะนาวแต่ได้ซิลิคอนจากหินแร่ภูเขาไฟทำให้เซลล์เนี่ยมันแข็งเหมือนที่เคยได้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไอซิลิซิกแอซิดเนี่ยมันสกัดมาจากภูไม้ภูมิชสมิธไทมอนโมริโลไนท์ใครนอกและฉีดตรงไหนก็แข็งตรงนั้นแต่ข้อเสียมันอย่างเดียวคือฉีดโดนยอดแล้วมันไม่เคลื่อนที่ตามนะเพราะฉะนั้นทุกๆ7วันยอดอ่อนมันชูดไปเรื่อยๆนะฮะไอ้ยอดอ่อนหนอนก็ชอบอะไรก็ชอบมันก็เลยต้องฉีดทุกทีว่าแต่ถ้าใส่ซิลิก้าหรือภูไม้ตรงนี้มันลำเลียงตามท่อน้ำท่ออาหารตามขึ้นไปได้แต่ตามไปได้มันก็ช้าบางทีสะสมไม่ทันนอกจากได้ความแข็งแรงได้ความเปรี้ยวแล้วนะครับมันยังทำให้การใช้ปุ๋ยยาฮอร์โมนของเพื่อนๆเนี่ยมีประสิทธิภาพจากต้นทุนที่เหลือปี๊บละ50ตังค์เหลือปี๊บละบาทเนี่ยหรือถัง200ลิตรเนี่ยเหลือ10บาทหรือ5บาทมันทำให้ฉีดหญ้าหญ้ากระต่ายฉีดหนอนเพลี้ยแมลงราไรก็ตายสำหรับคอเคมีนะครับแต่ถ้าเป็นคออินทรีย์ชีวภาพหรือปลอดสารพิษนี่ก็จะได้เรื่องปุ๋ยยาฮอร์โมนบำรุงนี่คือเอามาสู้กับเรื่องของอัลคาไลน์ไฮโดรเลซิสหรือการทำลายฤทธิ์กันของกรดและด่างที่เอากรดกับด่างมาเจอกันมันได้เท่ากับเกลือและน้ำเปล่าต้องตรวจวัด pH ของดินไปซื้อชุดเทสคิตชุดวัดดินชุดวัดน้ำตรวจได้เป็นร้อยๆครั้งไอ้น้ำยาหยดนี่มันดีอย่างหนึ่งนะครับมันดีกว่าไอ้พวกดิจิตอลที่เป็นตัวเลขไอ้พวกนี้เวลาไปเข็มไปจิ้มไป20 30ครั้งในครั้งที่51หรือครั้งที่101เนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ตัวเซ็นเซอร์มันเสื่อมไหมค่าไม่ตรงต้องมาคอยคาลิเบตมาตั้งค่ามาแต่ถ้าใช้น้ำยาหยดเหมาะกับเกษตรกรมากๆเหมาะยังไงก็เราไม่ต้องการทศนิยมที่มันละเอียดละออขนาดนั้นเกษตรกรแต่ที่แน่ๆมันได้ความเสถียรนะครับคือน้ำยาหยดลงไปในดินในน้ำแล้วเทียบแผ่นสีก็จะทำให้รู้ว่าน้ำเป็นด่างถ้าน้ำเป็นด่างเนี่ยต้องเติมกรดเปรี้ยวถ้าปลูกกินกันเองในครัวเรือนก็บีบมะขามเปียกเข้าไปก่อนมะนาวมะเฟือง มาปริงเติมไปก่อนบางทีพืชนี่ท่อลำไส้ท่อน้ำท่ออาหารโฟนเอ็มไซเลมเนี่ยเขาอยู่ในรูปกรดเพราะฉะนั้นเวลาจะป้อนอะไรให้เขากินเนี่ยถ้าไม่ปรับให้เป็นกรดเสียก่อนเขากินได้ไม่เต็มที่พืชผักผลไม้เนี่ยนะครับต้องปรับ pH ให้ได้เป็นกรดเสียก่อนวันนี้ก็คงรบกวนเวลาเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษให้คิดถึงไทยกรีนอโกรเท่านั้นนะครับวันนี้ผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไหล่แท้ศูนย์บริการด้านมาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบ.ต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077541161และ077541990
5: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอนันทวัฒน์

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: M-Cord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

เพลงของเอกชัยศรีวิชัยเพลงเก่าๆนะครับนี่คือรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับนำมาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงของเกษตรแก้จนนะครับเจอกันอย่างนี้เป็นประจำในทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงนะครับขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการจะใส่ปุ๋ยบำรุงพืชผลการเกษตรของคุณนะครับวันนี้แนะนำกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันชั่วโมงหน้าพี่โอนฤมลยังมีเพลงดีๆให้ได้ติดตามรับฟังกันผมลาไปก่อนเจอกันใหม่บ่ายสามโมงสวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: วันนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยบทรับพรบ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกื้อซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปลิดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททเป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ไอดีและเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงนะคะส่งมอบความสุขความสบายใจค่ะด้วยเสียงเพลงเพราะๆที่นี่นะคะคุณผู้ฟังMCOT Radio Network อสมทชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 สองคลื่นความถี่นะคะฟังได้ครอบคลุมชัดเจนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบางส่วนนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันยามบ่ายๆแบบนี้ค่ะอากาศเป็นยังไงกันบ้างพอฝนไม่ตกนะคะหลายๆคนก็บ่นว่าร้อนแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังดังนั้นก็ช่วยเลือกเพลงค่ะให้ผ่อนคลายสบายใจกันนะคะคลายร้อนกันไปค่ะหรือบางช่วงอาจจะเจอฝนนะคะตกลงมาแป๊บเดียวหายไปใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็นี่แหละเป็นช่วงของหน้าฝนฤดูฝนค่ะที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศได้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังส่งความห่วงใยดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะเปิดรายการกันด้วยเพลงนี้นะคะหนอนผีเสื้อและนี่คือเสียงร้องของคุณหนูมิเตอร์ส่วนสายแรกค่ะที่ทักทายมาบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเบลนิพาดานะคะเพลงอะไรล่ะอยากลงเอยเหรอคะไปลองค้นดูแล้วนะคะเพลงของน้องเบลนิพาดาเนี่ยอยากลงเอยเนี่ยไม่มีค่ะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตจัดเพลงอื่นแทนละกันของเบลนิพาดานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงไหนเดี๋ยวเพิ่มเติมมาได้ที่0776415567นะคะ0776415567ค่ะทักทายพูดคุยกันหลังไมค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนะคะเดี๋ยวจบเพลงค่ะก็มาคุยกันหน้าไมค์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวไปค่ะฟังเพลงนี้ละกันฟ้าจัดสรรนะคะเพลงนี้ของน้องเบลนิพาดานะคะฟังเพลงนี้กันก่อนละกันนะคะ

0: เอาละค่ะได้ฟังเพลงกันไปนะขอฟ้าจัดสรรของน้องเบลนิพาดานะคะจังหวะสนุกสนานก็คงจะคลายเครียดนะคุณผู้ฟังแล้วก็คงจะไม่หลับกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงคุณขอมาเราจัดให้พร้อมแล้วมากันได้เลยค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ Mcard Radio Network
0: เอาละค่ะสายแรกเรามารอแล้วนะคะจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่นัทเสียงดังๆหน่อยกินข้าวเที่ยงยังคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: กินข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหม
2: ย
0: ัง
2: คะกินแล้วค่ะ
0: กินแล้วนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค
2: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินแล้วค่ะขอเสียงดังๆหน่อยนะ
2: ค
0: ่
2: ะวันนี้พี่นัทขอฟังเพลงจอนนี่ที่รักของบุษบาจ๋าค่ะ
0: โอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะ
2: ฟังแล้วมันสนุกนะ
0: ร้องให้ฟังหน่อยจอละจอละจอละจอนนี่อะไรแบบนี้ใช่ปะคะอ่ะจอนนี่ที่รักนะคะ
2: ร้องไม่เป็นอ่ะ
0: โอเคก็เดี๋ยวพอเพลงขึ้นก็ร้องตามไปเลย
2: เป็นเพลงชอบวันหลังเลยร้องไม่เป็น
0: อ่ะโอเคค่ะเพลงนี้ให้ใครบ้าง
2: ก็ไปทุกเสียงทุกสายก็ให้ทุกเต้นทุกเสียงทุกสายพี่เขียวพี่แดงพี่หนุ่มโมสองพี่อีทพี่แป้นพี่อะไรตัวพี่อะไรจำไม่ได้พี่นกพี่นกพูดเพราะนะ
0: พี่นกบางผา
2: พี่นกบางผานั่นแหละพูดเพราะดีแล้วมีตำราบอกผักด้วย
0: ใช่เมื่อเช้าฟังอยู่ค่ะ
2: ตำราบอกผักด้วยมอบไปให้ด้วย
0: จ้ะโอเคได้เลยขอบคุณนะคะปรบมือให้หน่อยไปแล้วค่ะสายแรกของเรานะคะก็เป็นเสียงปรบมือเหมือนของดีเจนุ่นตอนเช้าเลยอ่ะสงสัยจะต้องหาซาวใหม่นะคะวิดวิววิดวิวหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเอามาค่ะสายที่สองของเราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหนู
0: โอ้โหเสียงแจ๋วมาเลยพี่อีทพนารายณ์ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เข้าสวนหรือว่าอยู่บ้านเอ่ย
3: ยังอยู่บ้านอยู่ค่ะรอคุณหนูก่อน
0: นะนี่แหละน่ารักปรบมือหน่อยเอาละค่ะเมื่อเช้าก็โทร

0: ติดนะช่วงของน้องนุ่นมาบ่ายก็ติดอีกนะเนี่ย
1: ติดอีกวันนี้โชคดีค่ะคุณโนทะ
0: นะคะแล้วพี่อีทฟังเพลงอะไรเนี่ย
1: ทองดำค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: ทองดำ
0: ทองดำ
1: ทองดำ
0: นี่แหละ
1: น้องแป้งพยมพูค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะเพลงนี้เพราะอยู่เนาะ
1: เพราะ
0: จ้ะเดี๋ยวจัดให้ฟัง
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มน้องอีทน้องเต้น
0: จ้ะ
1: น้องสาวสวยแล้วก็ใครอีกค่ะยอดแย่เลยค่ะคุณหนูขาแค่นี้นะคะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: ก็อย่าน้อยใจมอบให้พิเศษทุกคนเลยค่ะดีเจด้วย
0: จ้ะ
1: ทุกคนด้วยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปแล้วค่ะสายที่2ของเรานะคะพี่อีทพันรายกับทองคำทองดำไม่ใช่ทองคำนะคะมาค่ะคุณผู้ฟังสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับพี่เจโอครับ
0: สวัสดีค่ะพี่เขียวก่อนหน้านี้มาแล้วใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ ที่ขอเพลงของน้องเบล
2: คร
0: ับผมอ๋อแต่เพลงที่ขอมาไม่มีนะ
2: ไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะดังนั้นก็เลือกเพลง
2: ผมอยากจะขอไอ้หนุ่มผมยาวสักหน่อย
0: ไอ้หนุ่มผมยาว
2: สุรชัย
0: ของครูสุรชัยอ๋อของคุณสุรชัยท่านั้นของครูสุรพล
2: ของคุณสุรชัยครับ
0: จ้ะโอเคได้ค่ะจะบอกว่าวันนี้อมตะลูกทุ่งมีคนจองมาแล้วจอนนี่ที่รัก
2: ครับผม
0: จ้ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้เลย
2: บังคลาด้วยครับ
0: จ้าจัดไปค่ะ
2: หมู่ห้าแล้วก็เป็นเหตุดีเจโอกับผมสวัสดี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะปรบมือให้หน่อยนะคะไปแล้วสายที่3ของเรานะคะต่อมาเลยคุณผู้ฟังสายสุดท้ายท้ายสุดนะคะสายที่4ของเราสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะพี่น้อยซีมาสเตอร์เมาเทน
3: มาแล้วคร
0: ับ หัวหน้าเผ่าแล้วนี่โออยากเห็นลูกสมุนของพี่น้อยจังเลยอ่ะ
3: โอ้ยเยอะแยะมาดูดิต้นไม้ต้นไม้ทั้งนั้นแล้วก็มันอยู่กันเต็มหมดเลย
0: อ๋อสมุนนี่คือต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ใบหญ้า
3: ไม้ทั้งนกทั้งกระรอกทั้งอะไรเยอะแยะ
0: โอ้ธรรมชาติใกล้ตัวอืมค่ะโอเค
3: ขอเพลงให้พี่อิทรักขาวฟังสักนิดดี
0: เอาเพลงอะไรคะ
3: ขอบใจที่พี่เอสเขาขอเพลงให้พี่น้อยฟังนะ
0: ค่ะ
3: พี่น้อยไม่ได้อยู่แต่ว่ามีที่บ้านพี่น้อยมีคนอยู่เขาบอกครับ
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะ
3: ก็จะขอไอ้คิดถึงเสมอครับ
0: คิดถึงเสมอได้เลยค่ะ
3: ของเอกชัย
0: ของคุณเอกชัยนะคะ
3: ครับผม
0: จ้ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อย
3: ครับผม
0: จ้าปรบมือให้รางวัลหน่อยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ เอาละค่ะครบแล้วคุณผู้ฟังนะคะ4สายของเราในช่วงนี้นะคะกับช่วงคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
4: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cut Radio Network

0: 2เพลงต่อเนื่องได้ฟังกันจุใจนะคะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะมาฟังเพลงกันต่อมีเรื่องราวของข่าวสารสาระที่จะมาพูดคุยกันด้วยนะคะติดตามกันค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนี่ย
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมน

และนี่ก็คือไอ้หนุ่มผมยาวนะคะมอบเป็นพิเศษให้กับคนผมยาวหนุ่มผมยาวทุกคนเลยละกันผมยาวในที่นี้นี่คือแบบไว้ยาวๆนะไว้แบบยาวๆสลวยๆเลยคุณผู้ฟังก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะอ่ะนะคะฟังเพลงนี้ผ่านพ้นไปไปฟังกันต่อค่ะเพลงนี้คุณเอกชัยศรีวิชัยคิดถึงจังเสียนะเพลงนี้พี่น้อยเขาแม่เลยแนะนำมา

็ได้ฟังเพลงแนวใต้ของคุณเอกชัยศรีวิชัยกันไปบ้างนะคุณผู้ฟังเพลงนี้คิดถึงจังเสี้ยนี่ต้องพูดใต้ด้วยนะเพลงนี้เอาละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงของสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีๆที่ต้องนำมาคุยบอกเล่าบอกกล่าวกันค่ะนั่นก็คือดินเน่านั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะบางครั้งเนี่ยเราปลูกอะไรไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ช่วยเลยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มค่ะให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการปลูกในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมในพื้นที่ 5-7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดนะคะแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนได้เลยที่02-114-3990 02-114-3990นะคะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะเราฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้นะคะพร้อมด้วยใครที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ใช่ไหมคะฟุตบอลโลกในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ะลงทะเบียนล็อกอินนะคะเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan นะคะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดได้เลยค่ะนะซึ่งตอนนี้มาในรอบเหลือกี่ทีมสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟัง8ทีมแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ไปลุ้นกันนะคะดังนั้นเนี่ยใครนะคะรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนนะคะไปร่วมโหวตกันค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะคะแล้วก็ยังมีโกลกิฟต์วอยเชอร์จากซูเปอร์ริช5รางวัลด้วยนะคะรวมมูลค่ารางวัลเนี่ย2,600,000บาทนะคะยังมีรางวัลพิเศษด้วยสำหรับซูเปอร์แฟนนะคะที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกนะคะมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ต้องบอกนะคุณผู้ฟังว่ากิจกรรมนี้เนี่ยพนักงานอสมทนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมกิจกรรมนะคะแหมเสียดายก็เป็นว่าใครชื่นชอบนะคะไปช่วยเชียร์กันนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวสารที่พูดคุยกันกิจกรรมดีๆค่ะตามต่อกันด้วยสักเพลงนะคะสำหรับเพลงนี้ของคุณพิมพาพรสิรินะสำหรับเพลงนี้ค่าของความผิดหวังค่ะเดี๋ยวนะคะเพลงนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะค่าของความผิดหวังอ่ะมาแล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ฟังสำหรับเพลงนี้เพลงนี้ของพี่แป้นค่ะพี่แป้นหมู่สามหลำทรายให้กับแฟนๆรายการทุกคนด้วยนะคะเมาๆไปนะพี่แป้นนะ

0: สำหรับเพลงนี้นะคะสุดท้ายก็กรวดน้ำค่ะเพลงนี้พี่อิดรักขาวนะคะบอกว่าส่งมอบให้กับพี่น้อยด้วยยังมีเพลงจากพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินนะคะบอกว่าไม่ยอมแก่แหมชอบกันเหลือเกินนะคะเพลงนี้แล้วก็อะไรนะปาฏิหาริย์มีจริงของน้องต้นข้าวใช่ไหมคะเอายังไงเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะคะถ้าเวลาทันค่ะซึ่งดีเจจะต้องพูดไม่เยอะพูดไม่มากด้วยใช่ไหมคะก็กลับเข้ามากับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรื่องราวของนานาสารพันสาระนะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างดีกว่าช่วงนี้ติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะเคยนะคะได้ติดตามข่าวหรือว่าอาจจะเคยได้ยินข่าวอ่านข่าวนะกับประเด็นนี้ว่าทำไมนะคะเปิดแอร์นอนในรถอันตรายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดกระจกเนี่ยมันช่วยได้ไหมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยจริงกว่าปลอดภัยกว่าจริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าการเปิดแอร์นอนในรถเนี่ยทำไมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วถ้าใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เปิดกระจกแง้มเอาไว้ด้วยจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่านะคะใครที่จะนอนในรถนะคะแล้วก็จะเปิดแอร์ไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้านะคะต้องมาฟังค่ะคุณผู้ฟังนะคะการเปิดแอร์นอนในรถเนี่ยไม่ได้อันตรายค่ะเพราะว่าเครื่องปรับอากาศนะคะเกิดจากปัจจัยอื่นที่อาจทำให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยได้รับก๊าซพิษหรือออกซิเจนไม่เพียงพอโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในรถที่ติดเครื่องยนต์อยู่นะคะหากระบบท่อไอเสียเนี่ยมีความผิดปกติมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องจากไอเสียเนี่ยอาจจะสะสมอยู่รอบรถแล้วก็เล็ดลอดเข้าสู่ห้องโดยสารเมื่อสูดดมเป็นเวลานานนะคะอาจทำให้หมดสติแล้วก็ในกรณีที่รุนแรงเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะคะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่ะจะมีลักษณะไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจึงทำให้คนที่สูดดมเข้าไปเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะความอันตรายของก๊าซนี่ก็คือเมื่อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะไปจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนนะคะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้ตามปกติโดยเฉพาะสมองและหัวใจหากได้รับในปริมาณมากนะคะอาจทำให้หมดสติหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะเนื่องจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเราอาจจะสูดดมเข้าไปแบบไม่รู้ตัวช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้อ่อนเพลียหรือรู้สึกง่วงผิดปกตินะคะแต่ถ้าหากว่ายังได้รับก๊าซอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาการจะค่อยๆรุนแรงค่ะอาจจะสับสนหายใจลำบากหมดสติแล้วก็อาจจะหัวใจหยุดเต้นหรือเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นถ้าอยู่ในรถแล้วมีอาการเหล่านี้ควรรีบออกจากรถไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็รีบพบแพทย์โดยเร็วนะคะกรณีที่พบเห็นคนหมดสติอยู่ภายในรถเนี่ยให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาที่มีอากาศบริสุทธิ์พร้อมโทรแจ้งสายด่วนนะคะ1669แต่ถ้าหากผู้ป่วยไม่หายใจหรือไม่มีชีพจรและก็เราไม่มีความรู้ในการช่วยชีวิตก็สามารถทำ CPR ระหว่างรอทีมแพทย์หรือกู้ชีพได้นะคะคุณผู้ฟังแต่บางทีเนี่ยถ้ารถมันล็อกอยู่จะทำยังไงใช่ไหมคะโอ้อันนี้มันก็อันตรายมากเข้าไปอีกนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวค่ะที่นำมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็บอกว่าเปิดแอร์ในรถไฟฟ้าปลอดภัยกว่าจริงหรือเปล่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงและไม่มีท่อไอเสียจึงไม่มีความเสี่ยงจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลักษณะเดียวกันกับเครื่องรถเครื่องยนต์สันดาปนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนอนในรถได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีความเสี่ยงนะคะถ้าหากว่าเปิดระบบปรับอากาศเป็นเวลานานเนี่ยระดับแบตเตอรี่อาจจะลดลงจนระบบบางอย่างของรถเนี่ยหยุดทำงานได้นะคะรวมถึงระบบปรับอากาศด้วยซึ่งก็ถ้าเกิดขึ้นขณะที่จอดรถกลางแดดหรือว่าช่วงอากาศร้อนอุณหภูมิภายในรถเนี่ยอาจจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะฮิสโตรกนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เช่นกันดังนั้นแม้จะเป็นรถ EV นะคะไม่มีความเสี่ยงเรื่องก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เหมือนรถน้ำมันแต่ก็ไม่ควรนะคะใช้รถในสถานที่นอนเป็นประจำนะคะแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้เด็กผู้สูงอายุหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่ภายในรถ

0: เพียงลำพังด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำเรื่องราวดีๆสาระดีๆที่นำมาฝากกันช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: ฝากกันเรียบร้อยค่ะเรื่องราวของสาระนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเพลงนี้น่าจะส่งท้ายพอดีส่วนเพลงอื่นๆไม่ทันแล้วจริงๆนะคะต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยสำหรับเพลงนี้ไม่ยอมแก่จ้าส่งท้ายกันไปนะคะกับพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินแฟนรายการทุกคนเลยและเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อนะคะกับน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด 90.75 และ 104.75 ฟังได้ทั้ง2คลื่นความถี่เลยช่วงนี้โอนฤมลค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวน

0: านและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีRolls-Royceมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่ม1กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้าน

0: าใน7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
7: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
8: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
6: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
9: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์
13: จิ๊กโกยามบ่าย
12: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

เด็กมุกล่อนะครับเป็นเพลงของพี่บ่าวีแต่ว่านำมาร้องใหม่ในสไตล์ของคณะ AV Room นะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับอยู่ดูแลกันต่อในช่วงบ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์ดูแลกันต่อยาวๆกันไปนะครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกับบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อกระบะไฟฟ้าเรามีหมดนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีส่วนอะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับอยู่เป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงให้กันตรงนี้แนะนำเพลงโปรดกันได้เหมือนเดิมนะครับหมายเลขโทรศัพท์0776415 67นะครับฟังเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆกันไปในวันอังคารอย่างนี้ด้วยครับ

งานเพลงเพราะที่ทำถึงเข้ามาในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับนี่คือเอาอะไรไปสู้นะครับก็แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับจะได้ฟังกันเรียบร้อยในช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรด้วยนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่ายซุปเ
4: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์

กินรีนะครับนี่คือยานนักเลงนะครับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้บ้านใครไม่มียุงบ้าง ส่วนมากมีหมดเลยนะครับยุงเนี่ยมันจะมาพร้อมกับไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและอีกหลายๆโรคเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราป้องกันเบื้องต้นนะครับเวลาคุณนอนกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านนะครับกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บก็ง่ายนะครับตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้แบบสบายๆนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกไปนอนที่ไหนก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยที่021143990ย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

หนังออนกวีศรีวิชัยนะครับชื่อเพลงว่าคนรักเหล็กไฟนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเลือกมาฝากเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้2วันที่ผ่านมาเมื่อวานก็ขอนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็ขอเพลงนี้วันนี้ผมเลยบอกว่าเปิดให้เองไม่ต้องขอนะยังอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับที่โกยามไหวโดย Honda ชุมพรนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ดาว0บาทมีจริงพร้อมของแจกและของแถมมากมายวันนี้ที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันในสไตล์ของ Honda กันเลยทีเดียวครับฟังต่อกันเลยกับเงินเพลงของเนสกาแฟศรีนครถึงเธอครับ

Yes กาแฟศรีนครชื่อเพลงว่าถึงเธอนะครับจัดให้ฟังกันเรียบร้อยในช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับเราก็ฟังเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตวันนี้วันอังคารนะครับมีเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆให้ฟังกัน2ชั่วโมงแรกนะครับหลังจากนั้นในช่วง5โมงเย็นก็จะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันต่อนะครับดูแลกัน2ความถี่เหมือนเดิมที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz 2ความถี่นะครับชุมพรโซนบนฟังที่ 90.75 และชุมพรโซนล่างฟังที่ 104.75 MHz ฟังยาวๆนะครับตั้งแต่สวีนะครับลงไปถึงนู่นเลยนะครับถึงละแมถึงท่าชนะชัยยาบางส่วนก็ยังรับได้อยู่เลยนะครับสำหรับคลื่น 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรของเรานะครับมีความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงแล้วก็มีเรื่องราวของสาระข่าวสารในช่วงของข่าวต้นชั่วโมงให้ได้ติดตามกันด้วยเดี๋ยวผมปิดเบรกด้วยเงินเพลงของหนูและกากานะครับชื่อเพลงว่ายาใจกระจอกนะครับก็เป็นเพลงฮิตมาแรงประจำเดือนนี้เลยก็น่าจะว่าได้นะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายกลับมานะครับจะมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆให้ได้ฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: New Honda Chiono Plus Style โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพยานามาตรในการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาปกศาลาโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าการออกแบบเมรุมาตรมีความคิดมาจากเจ้านายชั้นสูงโดยส่วนทรงพระเมรุมาตรเรียกว่าทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นมีความอ่อนช้อยตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นด้านบนประดับพระนามาภิไธยสกใช้สีฟ้าชมพูและสีขาวเป็นสีพื้นเนื่องจากเป็นที่ถูกโฉลกกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงการประดับ

0: ลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวมใส่ลวดลายสื่อความหมายอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีพระจริยวัตรอันงดงามในส่วนของการประดับใช้ปีกแมลงทับที่พระองค์ทรงนำมาใช้ในมูลนิธิศิลปาชีพนำมาประดับตกแต่งมีทั้งความหมายและความงดงามไปในตัวซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรจากนั้นจะมีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมยืนยันว่ากำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนเพราะมีความคืบหน้าไปแล้วถึง90%โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพระเมรุมาตรและมีความจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนกกต.มีมติรับรองชัชชาติ ศิริพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยามีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 1,500,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนรวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่นายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 20,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งมีเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสคาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ามารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครม.ไฟเขียวรับโอนปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาสอบต.นั่งปลัดยุติธรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครบ4ปีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนายพงศวัฒน์นีละโยธินตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องรับโอนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมานี

0: ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
6: โกยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
7: จิ๊กโกยาม

ยินเพลงเก่าๆของมาริโฮน่านะครับแต่ว่าร้องใหม่ในสไตล์ของมาริโฮน่าแต่ว่าร้องกับน้องต้นข้าวสุปริยาด้วยนะครับนี่คือแสงจันทร์นะครับเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่ยังนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายดูแลกันต่อนะครับกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้อยากจะให้ได้ผลผลิตดีอยากจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก็ต้องใส่ปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพเช่นกันปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงนะครับมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างวิกซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับเอาละครับไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่ร้องโดย F ฟินและปุ๋ยแอลกอฮอล์นะครับพื้นที่ปลอดภัย

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: Boycott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโก

ปิโป้เสือเล่นไฟนะครับนี่คือบ้านฉันไม่มีไฟแดงนะครับจะได้ฟังแล้วตามคำแนะนำกันเข้ามานะครับช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตนะครับที่โกยามบ่ายดูแลกันต่อในช่วงนี้พร้อมทั้งมีการแนะนำแลนด์มาร์คใหม่ที่คุณต้องไม่พลาดนะครับนั่นก็คือทากินะครับอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านของการออกแบบระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะครับจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่เราก็รับหมดเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาคารทากิใน The Beach Resort and Residence ที่ชายทะเลปะทิวนั่นเองนะครับติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนก็ได้ที่0654313005นะครับ0654313005 The Beachresort and resident นั่นเองนะครับเอาละต่อเนื่องกับเพลงที่พี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่นะครับงานเพลงของคุณหนุ่มสกลนี่คือด้วยความเต็มใจครับ

เอาล่ะเวลาหมดในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครที่จองเพลงไทยลูกทุ่งไว้เมื่อสักครู่หลายเพลงเหมือนกันรอก่อน เดี๋ยวได้ฟังในชั่วโมงหน้านะครับส่วนชั่วโมงนี้เดี๋ยวผมปิดเบรกด้วยงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยนะครับแต่ว่า MC2 นำมาร้องใหม่ชื่อเพลงว่าสลามจากใจนะครับจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17 นาฬิกา Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชี้คะแนนสอบท้องถิ่นไม่ตรงร่วมกันโกงใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนถอนชื่อบรรจุยึดเงินเดือนคืนเอาผิดทางอาญาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการตรวจข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนหลังพบ 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบสะท้อนถึงการร่วมกันโกงและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนแต่มีคนใช้ช่องโหว่ในการโกงส่วนคนที่บรรจุไปแล้วรับเงินเดือนข้าราชการแต่พบว่ามีคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจะทำอย่างไรในอนุทินกล่าวว่าใครผิดก็มีกระบวนการอยู่ไม่ต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกส่วนจะสั่งระงับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,000 คนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุส่วนเงินเดือนต้องเรียกคืนและต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยเพราะถือว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าประชุมพรรคประจำสัปดาห์โดยเดินทางมาพร้อมกับนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสุภจิตหลังกระแสโซเชียลตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนางสุภจิตตอบว่าพี่แต้มอยู่นี่พร้อมโบกมือทักทายสื่อก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวเสริมว่าสุภจิตไม่หายผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สื่อสารเพิ่มหรือไม่เนื่องจากเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์มีความเคลื่อนไหวนางสุภจิยืนยันว่าไม่มีอะไรทำงานทุกวันก่อนจะขอ

0: ตัวขึ้นไปประชุมทันทีขณะกำลังขึ้นลิฟต์นายอนุทินกล่าวย้ำกับผู้สื่อข่าวทิ้งท้ายว่าสุภจีไม่มีหายการบินไทยเผยผลสอบผู้แดวร้ายแรงลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จยันไม่กระทบเส้นทางบินระบุเป็นเรื่องของตัวบุคคลจากกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงพนักงานคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทซึ่งล่าสุดการสอบวินัยร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าข้อมูลการสอบสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ทางออสเตรเลียไม่อนุญาตให้บุคคลที่3ติดต่อกับทางแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการกระทำผิดของตัวบุคคลทางการออสเตรเลียนั้นมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและสิ่งของนำเข้าอยู่แล้วเป็นปกติไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารหรือผลไม้ที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้และมีการเน้นย้ำข้อมูลกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้พนักงานรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดนอกจากนี้การบินไทยได้ปรับราคาตั๋วเครื่องบินลง 20-30% เกือบทุกเที่ยวบินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยราคาน้ำมันเครื่องบินปัจจุบันลดลงเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
9: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
10: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
9: จิ๊กโกยาม

กลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อเนื่องจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งต้องติดตามกันในช่วงนี้นะครับมีหลายเพลงที่จองกันเข้ามาจัดให้ฟังกันตามคิวแน่นอนนะครับผ่านไปแล้วเมื่อสักครู่เพลงแรกนะครับเพลงของเดวิดอินทีนะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงบ้านนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเพลงที่พี่แปนขอมาเมื่อสักครู่เช่นกันนะครับจะหายใจยังไงไม่ให้คิดถึงครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้ามาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะเตือนภัยที่มาในรูปแบบของการใช้รถใช้ถนนกันเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราโดยเฉพาะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไม่ค่อยสวมใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับบางทีเนี่ยเอาลูกเอาหลานซ้อนท้ายมาด้วยหรือเอาลูกเอาหลานนั่งหน้ารถมาด้วยแล้วก็ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกให้ลูกหลานด้วยเช่นกันนะครับก็จะทําให้เป็นอันตรายเวลาที่จะใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองใส่นั่นแหละแต่ว่าลูกหลานไม่มีหมวกกันน็อกนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะกลัวตำรวจจับนะครับแต่ว่าหมายถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันชนถ้ามันล้มขึ้นมาลูกหลานเราที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะได้รับอันตรายจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าคนขับด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นให้ใส่ใจตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเวลาใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้สวมใส่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยทุกคนที่นั่งมากับรถด้วยนะครับเพื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้ลดจากหนักเป็นเบาได้นะครับก็ย้ำเตือนแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอยู่ในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย3โมงแล้วนะครับยาวจะมาถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับออกอากาศพร้อมกัน2ความถี่ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงและข่าวสารมีให้ฟังกันต่อเนื่องในช่วงนี้ด้วยครับ

อยู่ดูแลกันในบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับบางคนฟังอยู่ในรถนะครับบางท่านฟังอยู่ที่บ้านแล้วถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ายังอยู่ที่ทำงานก็ตามนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับยังมีเพลงพร้อยได้ฟังกันต่อแล้วก็จะกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับที่โกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. ผมโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: Mcord Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM

0: 100.5จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม MCOT News FM 100.5
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันวันอังคารนะฮะช่วงเย็นข่าวบ้านเราก็วนเวียนเรื่องที่ไม่รู้ว่ามันจะหาข้อยุติได้อย่างไรนะคุณอัน
3: ผมก็เลย
2: ลองไปดูข่าวต่างประเทศเขาดูบ้างนะ
3: ค่ะ
2: ช่องแคบฮอร์มุซตึงเครียดอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าเสียหายหนัก2 ลำแล้วก็เกิดเหตุระเบิดสนั่นกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียเบื้องต้นเจ็บ18แต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็ยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีมาครงปลอดภัยแล้วก็จะเดินหน้าภารกิจการเยือนซีเรียตามกำหนดการต่อไป
3: เอางี้ดีกว่าอันนี้สะดวกและใกล้ตัวกว่าศาลในภาคตะวันออกของจีนตัดสินโทษประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่ในเมืองหนึ่งฐานรับสินบนมากกว่า 2.2 พันล้านหยวนตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเอา4คูณกันแล้วกัน 8,000 ล้านบาทสำนักข่าว BBC รายงานว่าหยางโยวหลินผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งต่างๆในเมืองนานจริงตั้งแต่ปี1993ถึงปี2023ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาช่อโกงใช้อำนาจในทางที่ผิดฟอกเงินแล้วก็สินบนเนี่ยมันเป็นมูลค่ามากสุดในรอบหลายปีวันนี้เขาอายุ69นะคะธุรกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดหาเงินทุนแลกกับการได้รับเงินและทรัพย์สินที่มีค่ามากมายเขาทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในเมืองนานจริงค่ะทุจริตงวดนี้รัฐบาลจีนบอกว่ามีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนแต่เขาสารภาพนะคะและแสดงความสำนึกผิดผ่านแถลงสุดท้ายของเขาตัดสินประหารชีวิต
2: เขาจะรีบเอาเงินคืนนะ
3: เดี๋ยวค่อยดูก็แล้วกันไม่ตายหรอก
2: ต่อรองช่วง
3: ค่ะ
2: ยังไม่ประหารแต่ว่าต่อรองให้เอาเงินมาคืน
3: เขาไม่ได้อยากจะให้คนเสียชีวิตเขาอยากเอาเงินคืนเพราะว่างวดนี้มันเกือบ10,000 ล้านถ้าเกิดว่าลูกเมียที่อยู่ต่างประเทศคือถ้า10,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ใช้ในจีนหรอกค่ะต้องส่งไปไว้ที่อื่นคนที่อุ้มเอาไว้ที่ต่างประเทศถ้ายอมคายออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตายค่ะ
2: ครับข่าวนี้ก็น่าสนใจคุณอันศาลเมียนมาสั่งจำคุก5 ปีบริษัท

0: ผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่มเส้นแผ่นดินไหวปี68ก็ของพม่าเขาเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวนะแล้วก็มีตึกถล่มของเราก็อยู่ห่างมาเป็นพันกิโลก็มีตึกถล่มเป็นหนึ่งตึกของเรายังไม่ตัดสินนะเรายังคดียังไม่รู้ตัดสินเมื่อไหร่แต่ศาลเมียนมาตัดสินไปแล้วผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่ม
1: มันรอบเดียวกันใช่ไหมคะ
0: รอบเดียวกันนะปี68
1: รอบเดียวกันเขาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วของเรายังไม่ตัดสินแล้วก็ปีนึงผ่านไปก็ยังคราคาซังยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินอยู
0: ่
1: สตง.ยังต้องสั่งเช่าที่ดินอยู่คร
0: ับครับจีนก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยใหญ่ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สีจิ้นผิงสั่งระดมกู้ภัยบรรเทาทุกน้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่ในจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไอ้มณฑลกวางสี
1: กวางสีทางใต้
0: โดยเฉพาะไอ้นั่นฮะเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง
1: อ่ะอันนี้จะเขาจะติดกันกับเวียดนามถูกไหมฮะ
0: ต่ออยู่ตอนเหนือของเวียดนาม
1: อ
0: ยู่ตอนเหนือเวียดนามกวางสีจ้วงเป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าจ้วงคนเผ่าจ้วงก็ถ้าตามที่นักประวัติศาสตร์หลายท่านเขาศึกษาเขาคิดว่าน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกับคนไทยไผ่เย่ที่เรียกไผ่เย่นะเมื่อประมาณเป็นหมื่นปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกันจึงมีภาษาแล้วก็รากทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ยังเชื่อมกันอยู่ภาษานี่ก็ยังมีถ้าใครไปที่คุยกับชาวจ้วงที่กวางสีจ้วงเนี่ยนะก็จะมีคำไทยประเภทคำโดดเนี่ยให้พอคุ้นหูอยู่พ่อแม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็คำเลขนับอะไรต่างๆตัวเลขอะไร
1: เจอไกด์ล่าสุดที่ก็มาจากกวางสีเหมือนกันนะฮะไกด์จีนอ่ะ
0: ไกด์จีนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวนั่นน่าจะมาเรียนภาษาไทยเขาเรียนภาษาไทยมากกว่านะฮะกวางสีที่เท่นเพิ่งดูข่าวเมื่อเช้านี้สนุกมากเลยคือจีนทุกวันนี้เมืองที่พอจะมีเมืองที่เขาโดดเด่นแบบสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก 4A 5A นั่นก็ว่ากันไปถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างนะฮะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาอย่างเช่นที่ชิงเต่าที่เท่นไปล่าสุดเนี่ยเมืองชิงเต่าก็โอเคมีอะไรอยู่แต่เมืองบริวารชิงเต่าอ่ะเขาพยายามสร้างอะไรขึ้นมาให้เราไปเที่ยวล่าสุดเนี่ยพี่เมษานคะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นข่าวแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเป่ยตี้ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะ
0: อันนี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาสร้างขึ้นไปทั้งหมู่บ้าน
1: ได้จำลองฉากสุดคลาสสิกจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วขึ้นมาใหม่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง1,000 เมตรคือหน้าผา1,000 เมตรค่ะพี่เมษานมันก็เหมือนกับเป็นแท่งตะปูใหญ่ๆขึ้นไป2 แท่งเนี่ยนะคะแล้วก็ลวดสลิงไปขึงแล้วก็ปรากฏว่าคณะกายกรรมเนี่ยก็แทนที่จะแต่งตัวธรรมดาวิสนุกมากเลยค่ะ
0: แต่งเป็นเท่งเจียอะไรเงี้ย
1: ทำเป็นพระถังซัมจั๋งพร้อมด้วยศิษย์ทั้ง3 คนเดินไต่ลวดสลิงท่ามกลางหน้าผาสูงชันซุนหงอคงม้วนตัวกลางอากาศโชว์สกิลความพริ้วไหว พระถังซัมจั๋ง
0: ไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินมาเลยเขาเดินเขาออกไปนู่นเลยออกไปทางอะไรนะซีอาน
1: เนี่ยออกไปทางเปชวาล่ะค่ะ
0: เขาไปทางซีอานออกไปทะเลทรายทางนู้น
1: ไปเปชวาไปเข้านู่นนะคะ
0: พวกอ้อมทางทัชเคนทางอะไรแล้วก็อ้อมภูเขาฮิมาลัยแล้วกลับเข้ามาในอินเดียใหม
1: ่ค่ะ
0: คร
1: ับ เนี่ยก็ปรากฏว่าอันนี้มาไต่ภูเขาอยู่ที่กวางสีจ้วงนะคะ
0: แต่ว่าทิวทัศน์มันให้ไง
1: ซุนหงอคงในม้วนตัวกับอากาศโชว์สกิลความพริ้วไหวส่วนที่ตื่นตาที่สุดก็คือพระถังซัมจั๋งเดินนำหน้าบนลวดสลิงโดยมีตือโป้ยไก่ปั่นจักรยานตามหลังมาบนเส้นลวดเดียวกันในหน้าหวาดเสียว
0: ตุ้ยนุ้ยด้วยนะถ้าเป็นตือโป้ยไก
1: ่ไม่ที่ฉันดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยคือถ้ามัน1,000 เมตรแล้วไม่มีเชือกแบบร้อยเลยอะค่ะตกไปตายแน่ๆนะจริงเหรอ
0: ปั่น
1: จักรยานได้จริงเหรอไม่ได้นะ
0: มีตะพงตะข่ายมีอะไรอยู่เขาต้องมี
1: แต่ปั่นจักรยานจริง
0: แต่

0: เขาต้องมีเซฟเขาต้องมีเซฟตี้ไม่งั้นกฎหมายไม่ยอม
1: ค่ะพระถังซังจั๋งนี่หนักมากเลยนะพุชอัพอะฮะบนลวดสลิงด้วยโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นยังโชว์ทักษะชั้นเทพด้วยกันขึ้นไปยืนทรงตัวบนจักรยานแล้วบังคับให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามเส้นลวดเป็นกิจกรรมผาดโผนเรียกเสียงฮือฮาความหวาดเสียวเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่กวางสีจ้วงค่ะเคยไปแล้วใช่ไหมคะดิฉันไม่เคยไปภูเขาเป่ยตี
0: ้ไอ้ภูเขานี่ไม่เคยไป
1: ภูเขาเป่ยตี้เป่ยตี้ดูมีสีสันดี
0: ครับ
1: ที่อ่านข่าวทั้งหมดก็เพราะไม่รู้จะอ่านข่าวในประเทศไทยเรื่องอะไรใช่ไหมคะ
0: มันก็ยังวนเวียนอยู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็แล้วกันฮะเราก็ดูโลกภายนอกให้รอบด้านซะก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผู้ฟังแฟนๆรายการของเราพาไปดูรอบโลกก่อนว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นเขามีเหตุการณ์อะไรยังไงนะเดี๋ยววกจะวกกลับเข้ามาถึงเรื่องราวในบ้านเราขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับนะครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
6: ค่ะให้วิสานเลือกเลยจะเลือกอะไรคร
5: ับวันนี้มีประชุมครม.ก็นายกก็จะให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยสื่อก็ถามเรื่องที่นายกพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีโลกลืม นายกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเรตติ้งตกตัวนายกตกเป็นเพราะว่าเรื่องดีๆมีมากมายไม่ค่อยเอามาประชาสัมพันธ์หรือเอามาแถลงกันเพราะงั้นก็อยากจะให้รัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายเนี่ยช่วยเร่งการทำงานการแถลงผลงานกันหน่อยไม่อย่างนั้นตัวเองก็จะลืมได้นะนักข่าวเลยถามว่านี่นายกพูดอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะปรับครม.หรือเปล่านายกก็บอกว่ายืนยันว่าการทำงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเข้าลางการปรับเปลี่ยนครม.แต่อย่างใดนะส่วนกรอบเวลาที่เหมาะสมจะเป็น4เดือน6เดือนหรือ1ปีนั้นไม่ใช่ตัวตั้งเป้าหมายแต่ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลักเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนว่าจะทำได้มากแค่ไหนนะส่วนบรรยากาศส่วนบรรยากาศการทำงานก็เห็นว่าหลังจากนายรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานนะครับให้รัฐมนตรีทุกคนสื่อสารการทำงานและโชว์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบก็แล้วก็บอกว่าได้พูดคุยกับรัฐมนตรีเพื่อไทยด้วยนะนายกให้สัมภาษณ์ว่าไงครับ
6: พี่สารคิดว่าการประชาสัมพันธ์การทำงานการทำงานและได้ผลงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่พิเศษ

0: ประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: คือนายกเขาตีโจทย์ว่าไอ้ที่รัฐบาลดูจะแบบผลสำรวจมาว่าตัวนายกเรตติ้งตกรัฐบาลเรตติ้งตกนี่เป็นเพราะว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์

0: เขาสร้างอะไรที่มันเป็นบวกเยอะแยะนะก็อยากจะให้รัฐมนตรีอะไรต่างๆก็ช่วยแถลงช่วยนำเสนอเรื่องต่าง
1: ๆโอเคถ้าอย่างนั้นดิฉันเปลี่ยนท็อปิกใหม่ดิฉันอาจจะคิดผิดดิฉันคิดว่าการทำเรื่องปกติการทำดีเป็นเรื่องปกติการมีผลงานเป็นเรื่องปกติดิฉันคิดใหม่ก็แล้วกันการผลงานเป็นเรื่องไม่ปกติการมีผลงานการประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่จะต้องโปรโมทใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องการทำงานปกติเป็นเรื่องผลงานถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องผลงานของรัฐบาลกันดีกว่าค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: ผลงาน
1: พี่ไพศาลนิ่งนานไป
0: ไม่อย่างนี้คุณนันเอางี้ดีกว่าเอาวันนี้ที่นายกเขาพยายามจะโชว์นะคือผมคิดว่าผมเป็นคุณขิงเอกนัทผมก็หน้าชามนะแต่คุณขิงเขาเก่งนะ
1: ไอ้เรื่องตลกมาก
0: เออคือนายกวันนี้แถลงว่าได้เรียกคุณเอกนัทมาสั่งการว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเขาลงกันมาเยอะแยะแล้วแต่ทำไมราคาขายปลีกในบ้านเรามันไม่ลงเลยประชาชนก็เดือดร้อนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเอกนัทไปหาทางทำยังไงให้น้ำมันมันลงมาจริงวันนี้นายกแถลงนะผมก็คิดว่าเออนี่กับมังที่นายกเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอกนัทไปทำให้ผลงานได้แล้วนะคุณต้องไปให้ผู้ค้าน้ำมันลดน้ำมันเนี่ยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสื่อนะถ้าใจผมตีความนะแต่นายกก็แถลงแบบนิ่มๆก็เชิญคุณเอกนัทมาพูดคุยอะไรต่าง
1: ไปกินโจ๊กอ่ะ
0: ไม่รู้ไปกินโจ๊กหรือไปรับประทานไอเกาเหลาเนื้ออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: ที่ก็ไม่ทราบว่าเวลาที่เขาคุยกันในวงคนรักกันสนิทกันเนี่ยเขาพูดอะไรกันเขาคุยว่าเรตติ้งมันตกลงเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงป่ะเป็นเพราะน้ำมันแพงไม่มีใครชอบหรอกไปทำให้น้ำมันมันถูกดิน้ำมันถูกเมื่อไหร่ไม่รักให้รู้ไป
0: ก็อย่างนั้นก็ถูกต้องก็คือประชาชน
1: จินตนาการนะอันนี้จินตนาการแล้วก็ยิ่งหากว่าไปดูทีวีช่องดังเนี่ย
0: รัฐบาลไง
1: ยิ่งหากไปดูทีวีช่องดังเนี่ยไปดูดิวันนึงทำอะไรหรอเช้ามาแซะเรื่องราคาน้ำมัน
0: น้ำมันตลาดโลกลงมาเท่าไหร่
1: ไปดู
0: สิงคโปร์ลงมาเท่าไหร่แล้ว
1: ไปดูดิพวกทีวีช่องดังอ่ะวันนึงทำอะไรหรอแซะแต่เรื่องราคาน้ำมันคนดูทีวีก็รู้สึกงั้นไปทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงสิงคโปร์ไม่ลดช่างมันเราลกนำหน้าไปเลยวันนี้นายกพูดไม่ต้องไปดูราคาสิงคโปร์
0: ใช
1: ่ดูราคาตลาดโลกโลกของเรากับโลกสิงคโปร์มันไม่เดียวกันแบบไม่รู้ดูตลาดโลกเอามันลงไม่ต้องไปดูตลาดสิงคโปร
0: ์เนี่ยนายก
1: คือนายกก็คง
0: ลักษณะเขาอยากจะเร่งโชว์ผลงานอยู
1: ่คือนายกตีโจทย์ว่าที่เรตติ้งตกลงมามากมายมหาศาลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแจกเงินทีละพันก็ไม่สะดุ้งไม่สะดุดไม่สะดุ้งไม่แบบไม่รู้สึกตื่นเต้นสู้แจกหมื่นหนึ่งสมัยรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้แถมคนแก่ก็ไปโดนตัดนู่นตัดนี่ไปโดนตัดสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ก็มาเอาคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่ทันอีกก็ต้องไปแถมให้สองเดือนท้ายค่าน้ำมันก็แพงเอาไงดีเห็นแล้วน้ำมัน
0: หันซ้ายหันขวาดูแล้วลดราคาน้ำมันก่อนดีกว่า
1: แต่ว่าไม่ลดเราลด
0: มีความคืบหน้านะเผลอๆเดี๋ยวระหว่างจัดรายการนี่อาจจะมีการประกาศตอนนี้เขาประมาณ2:30ใช่ไหมท่านผู้ฟัง2:30ก็เตรียมรับฟังข่าวกันแล้วกันเชื่อว่าน่าจะต้องมีการลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มแน่นอนนะมีผลพรุ่งนี้5:00
1: ถ้าดิฉันเป็นคณะอะไรนะกบงกับอะไรนะพี่สารมันสองหน่วยงานที่เขาต้องประชุมกันเน
0: ี่
1: ย
0: กบงกับกบน
1: กบงก็ย่อมาจาก
0: คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
1: กบนก็ย่อมาจากคณะกรรมการบริหาร
0: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
1: คือนโยบายพลังงานแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องคุยกันถ้าเป็นดิฉันนะโดนทุบซะขนาดนี้ก็ต้องให้เขาอ่ะพี่ถูกไหมฮะ
0: ก็ต้องให้เขาแล้วทำไมถึงต้องเอากบนมาคุยด้วยเพราะว่าอาจจะต้อง
1: ถอ
0: ยก็เอาเงินคืนกลับมาใส่ไปในค่าน้ำมันที่ลดลงให้ก็คือพูดง่ายๆว่ากองทุนที่คุณจะพยายามเอาเงินคืนเนี่ยก็ขอดึงกลับมาหน่อยทำให้ยังติดลบยาวต่อไปหน่อย
1: ค่ะ
0: เอามา

0: ฉลมใจพี่น้องประชาชนช่วงเรตติ้งตกหน่อย
1: ก็เหมือนค่าฟงค่าไฟนั่นแหละก็เหมือนค่าไฟนั่นแหละเอาก็เอาดูดเอาดีมาตู้อะไรกันไปเรื่อย
0: นี่แหละที่จะต้องหาทางเอาไฟอะไรนะที่เก็บที่เอา
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: เก็บไปบ้านละ10ปัตตังเนี่ยเอาคืนมา
1: เอามา
0: ได้มา10,000-20,000 ล้านก็เดี๋ยวจะเอามาอุดหนุนคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200 หน่วย
1: แล้วได้คำตอบหรือยังว่า
0: ก็ตั้งเป็นเป้าไว้เดี๋ยวก็ต้องก็คือนโยบายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเงินส่วนนี้มาอุดหนุนส่วนว่าแล้วจะเอาเงินส่วนไหนไปโปะไอ้20,000 กว่า 20,000ก็เป็นเรื่องที่การไฟฟ้าสามการไฟฟ้าเขาก็คุยกันไปหาทางออกเป็นปัญหาชีวิตของสามการไฟฟ้าคุณก็ไปหาทางออกกัน
1: มันใช่เหรอคะพี่การไฟฟ้าไม่ได้เป็นคนใช้นะหน่วยราชการเป็นคนใช้
0: ถ้าคุณไม่ต้องการรับผิดชอบเองไม่ต้องการเสียเนื้อเองคุณก็ต้องไปเก็บเอากับคนที่เขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างหรือว่าถนนของใครไฟทางไฟถนนของใครใครรับผิดชอบใช่ไหม
1: มันต้องเป็น
0: ถนนเส้นนี้กรมทางหลวงกรมทางหลวงก็ตั้งงบมาจ่ายถนนเส้นนี้เป็นอบต.ถนนเส้นนี้เป็นเทศบาลนู่นเทศบาลนี่ก็จ่าย
1: พวกเทศบาลเหมือนกันที่อยู่กันฟรีเปิดไฟฟรีอ่ะตั้ง60 กว่าแห่งอ่ะก็จ่ายมาซะ
0: อันนั้นก็เรียกว่าหาเจ้าภาพไป
1: ค่ะ
0: ก็คุณเอกนัท
1: พี่ไพศาลคะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะพอเรตติ้งตกแล้วสั่งให้ทำเพจให้โฆษณาสั่งให้ไปลดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันชาวบ้านเขารู้ทันอะค่ะ
0: ไอ้อย่างอื่นมันยังไม่เร็วเช่นว่าจะไปจับไอ้ตัวไอ้โมงตุนน้ำมันหรือว่าไปจับไอ้โมงโกงสอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เร็วทำได้ไม่เร็ว
1: มันมี
0: ระเบียบมันมีข้ออะไรต่างๆหยุมหยิมไปหมด
1: กัญชานี่ก็อีกจับมันทุกวันที่ต่างประเทศขนจากไทย
0: แล้วคุณอันรู้ไหมว่าคุณอันทราบไหมว่าคุณอะไรทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยอ่ะเขารีบ
1: คุณสุภชัย
0: เขารีบยกร่างไอ้นั่นเลยนะกฎหมายด่วนเลยนะจะเอาเสนอสภาพรุ่งนี้เลยนะ
1: ไอ้นี่ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่
0: ไอ้นี่จริงๆ
1: เ
0: หอะจะต้องลงโทษคนที่โกงข้อสอบทั้งหลาย
1: จะยึดทรัพย์จะติดคุกปกติแล้วเนี่ยดิฉันอายุ50เข้าไปสอบแทนคนอายุ20แล้วพอโดนจับได้บอกอ๋อจริงๆแล้วอายุ20แต่ว่าป่วยหน้า
0: เป็น
1: แก่มากเป็นมะเร็งมะเร็งแต่อ้วนท้วนเชียบอกว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยดูแก่กว่าวัยหน่อย
1: ต้องจับติดคุกพี่วิสารครับบางทีไอ้กฎหมายพวกเนี้ยมันไม่เป็นสากลมั้ยคะออกไปแล้วมันจะอับอายขายที่หน้าชาวโลก
0: มันอย่างนี้แล้วผมก็ยังสงสัยว่าแล้วจะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้กำกับผู้งานกฎหมายทุกฉบับเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มากำกับดูแลถ้าเป็นกฎหมายอาญาก็เป็นเจ้าหน้าที
1: ่ตำรวจ
0: ถูกไหมหรือว่าถ้าเป็นคดีพิเศษก็เป็น DSI หรืออะไรไงมันจะต้องมีคราวนี้ไอ้กฎหมายเนี่ยมันจะยกไปอยู่ในให้ใครเป็นคนที่กำกับดูแลกฎหมายนี
1: ้แค่ออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประจานตัวเองแล้วนะพี่เพชรว่าประเทศเราเนี่ยมันตกต่ำทุจริตกันทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่ว่าต้องออกกฎหมายห้ามโกงสอบเข้ารับราชการนะจ๊ะ
0: คือมันก็คงเดี๋ยวมันก็คงจะต้องดูไปแล้วมันน่าจะมีการไปซ้ำไปซ้อนกับกฎหมายของอันนู้นอันนี้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมคิดว่านาทีเนี้ยเขาคงอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นและจริงจังที่จะล้างบางการทุจริตมากกว่าที่จะไปต้องการที่จะเข็นกฎหมายเนี่ยมันผ่านไปได้แบบทะลุทะลวงนะผมเชื่อว่ากฎหมายลักษณะเนี้ยนะน่าจะเดี๋ยวพอเข้าไปอภิปรายในสภาแล้วมันก็คงจะมีแง่มุมอะไรต่างๆมันอาจจะต้องไปดูไปอะไรต่างๆต้องหาจะให้ต้องให้กฤษฎีกาไปดูไปอะไรคือจะเป็นกฎหมายในนามของรัฐบาลไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นของพรรคใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยเสนอ
1: มันมีอีกกฎหมายหนึ่งนะที่ฉันรู้สึกตลกมากแล้วจริงมันก็อายพอสมควรนะก็คือห้ามกินเหล้าก่อนเลือกตั้ง1 วัน
0: อันนั้นเข้าใจว่าอันนั้นเข้าใจว่าไม่ถึงขั้นเป็นคล้ายๆเป็นระเบียบของกกต.
1: ก็คือร้านต่างๆห้ามขายเหล้าอะค่ะแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเขาไม่ได้มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งก็พลอยเดือดร้อนไม่ได้กินเหล้ากินยาไปด้วยนะคะพี่ไพศาล
0: ใช่ก็คือ
1: นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยก็อยู่ในข่ายที่ขาย

0: ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้เมืองไทยจะเลือกตั้งเพราะว่าการกินเหล้าในวันนี้ของประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเลี้ยงเหล้าและให้คุณไปเลือก ไปเลือกเขา
1: ได้
0: เรียนว่ากฎหมายเรื่องนี้ก็น่าจะแก้ไขได้แล้วนะ
1: ควรจะแก้ไขแล้วโลกความ
0: เป็นเรื่องน่าอายมาก
1: ในโลกความเป็นจริงไม่มีผู้สมัครคนไหนรับจ่ายแค่เลี้ยงเหล้าแล้วก็แล้วเดี๋ยวคนเมาได้ที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วจะไปเลือกถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันซื้อเสียงก็จ่ายเป็นเงินไปไม่ต้องไปเลี้ยงลงเลี้ยงเหล้าหรอก
0: อ
1: ันนี้มันยุคสมัยแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีในลักษณะอย่างเงี้ยข้อคอรหาข้ออะไรต่างๆว่าผู้สมัครไปก็ไปจัดเลี้ยงจัดหมอและศพอะไรต่างๆแล้วก็จูงใจให้คนไปเลือกไปอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็เลยห้ามให้จัดหมอและศพห้ามดื่มสุราในวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ถึงวันเลือกตั้งอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องความติดพันกันมาซึ่งยุคสมัยมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแล้วไม่ได้ไปปรับแก้มันที่มันตรงกับยุคปัจจุบัน
0: กฎหมายข้อนี้ขอให้แก้คุณสุประชัยแทนที่ไปเอาผิดไอ้พวกที
1: ่
0: โกงทุจริตนั่นก็อายเขาประเทศเราแบบโกงกันเอาเป็นเอาตายเลยมันควรจะจัดได้แค่นี้ก็ไม่ควรจะมีใครกล้าอีกแล้วนะคะถ้าเอาจริงอ่ะแต่ว่าไอ้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าก่อนมาเลือกตั้งหนึ่งวันเนี่ยควรจะเลิกได้แล้วแล้วก็ไปปรับปรุงกฎหมายกัญชาให้มันเรียบร้อยสักทีอับอายขายขี้หน้าเข้าไปทั่วแล้วทุกคน
1: เขาบอกว่าเขามีร่างมีอะไรของเขาอยู่เขาจะเตรียมเสนออยู่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: พอมีข่าวพวกนี้บอกมีร่างอยู่เตรียมเสนออ
0: ายเขาอับอายขายขี้หน้า
1: ก็รีบๆเสนอไปเลย
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: ทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
6: มีคนเขาแซะเราบอกว่าแซะอยากแซะรัฐบาลจริงๆเลยอยากจะเห็นรัฐบาลยูโทเปียของเราสองคนจริงๆไม่ได้แซะนะนี่พูดแบบวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาเสนอแนะด้วยอย่างเสนอแนะว่าให้รีบเสนอกฎหมายจัดการเรื่องกัญชาให้เรียบร้อยถูกไหมฮะแล้วก็เสนอด้วยว่าให้แก้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันอันนี้คุณน่าจะชอบเลยคุณน่าจะชอบเลยกินเหล้าได้ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันถูกป่ะไม่ได้แซะแล้วก็ทำหน้าที่นี่แหละแล้วก็รัฐบาลไหนมาดิฉันก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละ
5: ครับ
6: ค่ะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ก็ได้เรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องในคดีทุจริตของ
6: สอบเข้าอ่ะ
5: สอบเข้าสอบเข้าเป็นรายการส่วนท้องถิ่นนะ
6: ค่ะ
5: มหาดไทยเนี่ยที่นายกสั่งให้ดำเนินการก็ปลัด

0: ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเรียบร้อยแล้ว
1: อือฮะ
0: ก็มีข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการสอบใน5 คนก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรองอธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าอักษรทีทั้งคู่นะ
1: ใช่ค่ะเขาพูดชื่อเต็มกันหมดแล้วค่ะ
0: พอทงทั้งคู่แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการระดับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ระดับผู้อำนวยการกลุ่มที่อักษรย่อบอใบไม้อันนี้5 คนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เปิดชื่อนายกก็บอกเปิดไม่ได้เป็นความลับแต่ว่าก็สื่อพยายามถามคุณอันสิทธิ์ปลัดโดยเอ่ยชื่อทั้ง5 คนคุณอันสิทธิ์ก็พยักหน้ารับว่าถูกต้องแล้วก็ลำตีช่วยซึ่งลุงกับพ่อจะถูกปปช.แจ้งข้อกล่าวหานะไอ้เรื่องไม่หยุดก่อสร้างไอ้อะไรศูนย์นักท่องเที่ยวอะไรก็เนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่หยุดก่อสร้างค่ะไม่ยกเลิกเนื่องจากว่าเขาปกติ450 วันเนี่ยทำงานไปได้แค่ 25% ข้าราชการเขาบอกให้ยกเลิกซะแล้วก็ปรับด้วยวงเงิน29 ล้านให้ปรับตั้ง58 ล้านปรากฏแกก็เรียกผู้รับเหมามาทำแผนใหม่ทำอยู่นั่นแหละจาก450 วันคือปีครึ่งปรากฏแล้วขยายไป6 ปีค่ะ
0: เนี่ยอ่ะก็ตัวรัฐมนตรีช่วยก็แถลงบอกว่าการตรวจข้อสอบการตรวจใบอะไรนะตอบ
1: ผลข้อสอบ15,000 ใบ
0: 15,000 คนเนี่ยนะของ15,000 คนเนี่ยตรวจพบว่ามี
1: คะแนนไม่ตรง
0: ผลคะแนนไม่ตรงกับใบคำตอบทั้งข้อสอบประเภทกอข้อสอบประเภทขอเนี่ยประมาณ5,000 คนจาก15,000 คนอันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยท่านแถลงในวันนี้นะแล้วถามว่าทำยังไงก็บอกว่าก็จะต้องส่งไปให้1ส่งไปให้ปปช.ก็ปปช.ก็จะดำเนินการในทางคดีอาญาต่อไป2ส่งไปให้คณะกรรมการที่นายกตั้งชุดคุณประกรณ์ลิมพันธ์แล้ว3ก็จะส่งไปให้คณะกรรมการกลางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อนุมัติผลสอบแล้วก็อนุมัติผลการบรรจุแต่งตั้งนะก็เห็นบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้พอมาถึงนายกบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปส่งนู่นส่งนี่เดี๋ยวจะดูข้อกฎหมายให้ปลัดซึ่งมีอำนาจเต็มเนี่ยสั่งให้ออกเอาออกจากราชการมาให้หมดก่อนแล้วนายกว่างั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะเอาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านว่าหรือว่าท่านนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการให้สัมภาษณ์เห็นมันแตกต่างนะตอนที่นายกให้สัมภาษณ์นี่ก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านเนี้ยท่านอะไร
1: วรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธ
0: ิ์วรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์เนี่ยก็ยังยืนอยู่ข้างนายกนะท่านนายก
1: ให้ทำให้เร็วส่งให้ทีมจารย์ประกอบและให้ออกจากราชการเลย
0: เห็นว่างั้นนายกก็บอกว่าจะให้เร็วเลยไม่ต้องรอปปช.เพราะว่ากระบวนการปปช.เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของกระบวนการอะไรของเขาต้องมีไต่สวนต้องมีชี้มูลความผิดต้องอะไรต่างๆนะ
1: อันไหนมันดีกว่ากันนะคะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าส่งให้อาจารย์ให้คุณประกรณ์นินประพันธ์ผลออกมาก็แค่ให้ออกจากราชการถูกไหมคะแต่ว่าส่งให้ปปช.เนี่ยเขาก็อาจจะต้องไปให้ปากคำแล้วก็จะต้องแจ้งเบาะแสว่าเขาคะแนนมันตอบมามันไม่ตรงคะแนนสอบตกนี่นาแต่ทำไมสอบได้คุณจ่ายเงินให้ใครเราก็จะได้รู้ไงว่าเขาสายกงหลาเขาสายอีสาน

0: เขาสายนคร
1: สายป
0: สา
1: ท
0: ย
1: ุม
0: สตูลสายปทุมสายสระบุรีสา
1: ค
0: ย
1: รั
0: เ
1: บ
0: มืองนนท์ถ้าไปตัดตอนที่คุณประพันธ์ที่คุณประกรณ์อะเราไม่รู้นะคะว่าเขามาสายไหนอะค่ะ
1: ใช
0: แล
1: ่
0: ้วเขาก็อาจจะไปร้องเรียนได้ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมได้ไหมคะเขาอาจจะบอกว่าเขาทำข้อสอบไปแต่ข้อสอบมันตรงไม่ตรงไม่ใช่เรื่องของเขาใครไปแกล้งข้อสอบเขาให้ตกปากก็ไม่รู้
1: ใช่
0: เรียนว่ามันยากอยู่นะ
1: ครับเอ๊ะแต่ว่า next new นะ
0: ค่ะ
1: next new เขามีข้อมูลว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากรณีที่คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบว่าคะแนนที่ประกาศไม่ตรงกับภาพถ่ายกระดาษคำตอบอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่า 5,000 รายจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 15,000 รายที่ประกาศขึ้นรายชื่อว่าสอบได้เนี่ยนะสำหรับกระบวนการขั้นต่อไปจะมีการเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดเพื่อส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว Next News ว่าผลการตรวจสอบกรณีนี้เป็นทางการโดยจากการตรวจสอบไฟล์กระดาษคำตอบทั้งหมดของผู้เข้าสอบประมาณ 15,000 คนนี้พบว่ามีการแก้ไขคะแนนไม่ตรงกับรายชื่อที่ประกาศผลสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนแล้วเกือบ 28% หรือประมาณ 4,200 รายเขามีตัวเลขออกมาว่าไม่ใช่ 5,000 นะ 4,200
0: ผู้เข้าสอบทั้งหมดเฉพาะที่ตรวจสอบ 15,000 เนี่ยเจอแล้ว 4,2004,200 นี่ก็เกือบหมดแล้วนะพี่ไพศาลเพราะรับแค่ 6,679 รายเองถูกไหมฮะรับเข้าบรรจุเนี่ย 6,000 กว่าเองทีนี้ขั้นตอนจะทำยังไงก็คือ 1. จะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันซึ่งเป็นคนสอบเพื่อส่งรายชื่อไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานโดยตรงพิจารณาจากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางบุคคลจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธานให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็บรรจุเข้าไปแล้วให้ออกทั้งหมดส่งเข้าพนักเข้ากลางก็คือกระทรวงจากกระทรวงส่งเข้าจังหวัดจากจังหวัดให้ออกเลยส่วนที่สองนะคะจะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปยังปปช.และกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปพี่สารคะอันแรกเนี่ยแค่ออกไม่มีอาญาหรอส่วนอันที่สองก็มีอาญาด้วยแล้วก็ต้องออกด้วยถูกไหมคะ
1: มันอย่างนี้ฮะในส่วนของทางคณะกรรมการกลางของมหาดไทยก็เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เขาให้ออกเพราะว่าทุจริต
0: ค่ะ
1: ที่บรรจุไว้แล้วให้ออกแต่ในส่วนคดีเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
0: ค่ะ
1: เพื่อดำเนินคดีอาญานะแล้วก็มีส่วนปปช.ด้วยไหม
0: อือฮึมีค่ะปปช.ด้วย
1: ม
0: ี
1: ปปช.
0: ปปช.ด้วย
1: มีปปช.
0: มีตำรวจด้วยและมีปปช.ด้วยค่ะ
1: ส่วนก็เขาจะมีเท่าที่ดูแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องวินัยในส่วนของมหาดไทยก็จะเป็นเรื่องวินัยนะก็คือคุณทุจริตมาก็สั่งให้ออกที่บรรจุไว้ก็ให้ออกแต่ว่าในส่วนคดีที่ถือว่าเป็นความผิดเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไปที่ปปช.กับปปป.
0: เพราะฉะนั้นก็คือไปสองที่เลยค่ะอันดับแรกก็คือกระทรวงให้ออก
1: เด
0: ีย
1: วกันนี้ไปทั้งสองที
0: ่ก็คือกระทรวงให้ออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปปช.ก็ทำเรื่องผิดราชการแล้วก็ปปป.ก็ทำเรื่องอาญาพร้อมกันเลยไม่ต้องรอให้ปปช.จบแล้วถึงไปอาญาถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็หวังว่าจะได้เห็นว่าสายต่างๆโฉมหน้าเป็นยังไง
1: ครับส่วนปปช.ก็วันนี้ทางเลขาแถลงนี่ใช่ไหมคุณอัน
0: ค่ะ
1: โดยเลขาปปช.แถลงก็เนี่ยผมดูพาดหัวข่าวสื่อทั้งหลายนะปปช.ดีเดย์พุธนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งคณะไต่สวนมหากาพย์โกสอบท้องถิ่นยืนยันมีข้าราชการเอี่ยวเกิน5รายลุ้นสะเทือน3อธิบดีนะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็พาดหัวข่าวนะ
0: ก็เรียนไม่ได้รู้อะไรนะเรียนฟังจากท่านนายกท่านนายกบอกผมเนี่ยมาแก้ปัญหาถ้านายกมาแก้ปัญหาก็แสดงว่ามันมีมาก่อนที่นายกเข้ามาหรือนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมา3ปีแล้ว
1: จริงๆมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่นายกในช่วงที่นายก
0: เป็นรัฐมนตรีมหาไทย
1: เป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วนะคืออย่างนี้ฮะเดิมเนี่ยมันเป็นการแยกกันสอบแต่ละจังหวัดเขาสอบกันเอง
0: ก็ไปเจอที่มหาสารคามนี่ไงฮะ
1: เขาไปบรรจุมาอะไรต่างๆแล้วก็มีการพบการทุจริตรัฐบาลลุงตู่ก็เลยสั่งให้ยกเลิกการสอบซึ่งมันดูแลกันยากลำบากก็เอามาสอบให้ส่วนกลางให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเอาว่ามีการตั้งเป็นคณะกรรมการกลางเรื่องดูแลเรื่องการสอบบรรจุอะไรเงี้ยนะเอาทั้งข้าราชการของกรมเขาของมหาดไทยหน่วยงานต่างๆมาประกอบส่วนกันประกอบร่างกันแล้วก็เป็นผู้จัดสอบก็จัดสอบปั๊บก็เนี่ยฮะครั้งแรกเลยประมูลได้บสว.แล้วก็แจ็คพอตเลยอันนี้ยิ่งมาโหฬารพันลึกอะเพราะมันรวมศูนย์ไงไอ้เดิมเนี่ยมันเรียกว่ามันไปกระจายกันใช่ไหมฮะมันไปกระจายกันอยู่ทุกจังหวัดคนละนิดคนละหน่อยอะไรต่างบ้านใหญ่ก็ดูแลกันไปก็ว่ากันไปอันนี้มันรวมมามันก็โอ้โหวันนี้มันเครือข่ายมันใหญ่โตมโหฬารเลยแต่แล้วมันเริ่มมาสมัยรัฐบาลลุงตู่มาแล้วก็ค่อยๆทยอยมาก็มีทารัฐมนตรีก็คือต่อเชื่อมมีลุงป๊อกมานิดหนึ่งแล้วก็มาต่อด้วยคุณถิ่นแต่ถ้าพูดถึงก็ตอนนั้นนักด้านการเมืองที่กับดูแลอยู่นะที่ก็จะเป็นยุคลุงป๊อกต่อเนื่องกับคุณอนุทินสองคนคุณภูมิธรรมก็แทบจะเรียกมานิดเดียวมาเข้ามาประเดี๋ยว
0: สองเดือน
1: แต่สองท่านเนี่ยโดยเฉพาะยุคของคุณอนุทินเนี่ยคือเป็นยุคที่มันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปโทษท่านนายกไม่ได้โทษท่านนายกว่าท่านนายกไปรู้ไปเห็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงนี้แหละในฐานะรัฐมนตรี
0: ก็นั่งนานนะคะนั่งมา2ปีกว่านะคะตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐามาจนถึงทุกวันนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู
1: ่
0: มีเว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมแป๊บหนึ่งก็ลาออกเลยถูกไหม
1: ครับ
0: จริงเป็นรัฐมนตรีที่นานที่สุดคนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย
1: ไปแนมไปอะไรต่างๆนะก็ว่าเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งผมก็ทำให้ผมเข้าใจนะว่านายกเขาถึงเต้นมากเรื่องนี้เขาถึงคือยังไงผมก็ยังให้ความเชื่อใจได้อย่างหนึ่งว่านายกเขาคงรู้สึกอาจจะบอกได้ว่าโกรธแล้วก็อยากจะแบบล้างบางอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันคล้ายๆมันทำกันแบบต่อหน้าต่อตาเขาเลย
0: แต่ยังก็ไม่ได้ว่านายกนะแต่ยังก็มีความสงสัยว่าเขาทุจริตกันโจงครึ่มขนาดนี้ทำไมมันไม่ถึงหูบ้างเลยคะโกงกันชนิดที่ว่ารับเงินกัน 9,000 คนทั่วประเทศและ 9,000 คนน่ะไปขายที่ขายนาไปกู้หนี้ยืมสินแล้วจ่ายกันกระจายทั่วประเทศเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งส.ส.ไม่มีใครได้ยินบ้างเลยหรอมันไม่ถึงหูถึงตานักการเมืองไม่ถึงหูถึงตารัฐมนตรีบ้างเลยเหรอไม่มีสอสอทางภาคใต้มากระซิบบอกบ้างเลยเหรอทั้งสตูลทั้งนครศรีธรรมราชเนี่ย ไม่มีใครมากระซิบบอกเลยเหรอว่าท่านนายกมันขนาดนี้กันแล้วนะ

0: รู้ท่านรัฐมนตรีมันขนาดนี้กันแล้วนะเรียนแปลกใจที่ไม่มีใครมากระซิบบอกเลยอะค่ะตอนนั้นที่มันโฉ่งฉางมาก9,000คนที่จ่ายพี่ไพศาลลองคิดดูว่าแต่ละบ้านมีคน5 คน10 คนน่ะมันคูณเท่าไหร่อะคนที่รู้เรื่องเนี้ย
1: มันมีประเภทที่รับมาแล้วก็ไม่สำเร็จก็มีนะ
0: เยอะค่ะ
1: เพราะมันยังมีประเภทที่ไม่ใช่ของจริงอะไปไม่ถึงเงินส่งมาไม่ถึงแล้วก็เลยแก้ผลสอบไม่ได้แก้ผลสอบให้ก็มีทุกตามทวงกันยิงวงยิงบ้านอะไรต่างๆนี่อยู่ใน
0: ที่พัทลุงอันเนี้ยหนักมาก
1: แล้วที่ปทุมก็เห็นมีเพจเอาข้อมูลมาแฉทวงเงินทวงทองแล้วว่าจ่าย
0: สตรองชมรมทุจริตสตรองนี่เขาก็แฉเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ฉันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมไม่ได้ยินบ้างเลยไม่มีใครหวังดีมากระซิบบอกบ้างเลยว่าขบวนการนี้เขาทำอะไรกันค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น
0: ทั้งที่มันเป็นขบวนการใหญ่ใครๆก
1: ็น่าจะต้องไม่น่าจะปิดลับได
0: ้ก็ซื้อกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะพี่ไพศาลไม่รู้
1: ได้ยังไงสสในพื้นที่บ้านใหญ่ในพื้นที่ก็น่าจะละแค่ละ
0: ทำไมไม่รู้ในกระทรวงมีอธิบดีตั้งกี่อธิบดีไม่มีใครบอกบ้างเลยหรอว่ากระทรวงนี้เขากำลังทำอะไรกันและอย่างน้อยเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเวลามีการเอาข้าราชการเข้ามาทำงานตั้ง6,000-7,000คนเนี่ยมันมีเรื่องวิ่งอยู่แล้วมีเรื่องซื้อมีเรื่องแก๊งเรื่องกวนอยู่แล้วไม่รู้ไม่สะกิดกันเลยดิฉันแปลกใจมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวเราพักอีกรอบครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีนะฮะ Next New เขาก็ไปเจาะลึกเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งด้วยนะคุณอัน
3: ค่ะ
2: เขาไปเปิดตัวชายชื่อชันดินนะชื่อเต็มเต็มของเขาคือพันจ่าเอกชนินนะฮะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการกสทซึ่งถือเป็นอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดเส้นทางราชการของพันจ่าเอกชนินเติบโตในสายงานบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านตำแหน่งสำคัญหลายระดับได้แก่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2566คือเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำหรับสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งอัตรากำลังการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรการ

0: เลื่อนระดับตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยบทบาทดังกล่าวทำให้พันจ่าเอกชนินถือเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีประสบการณ์โดยตรงต่อระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะนอกจากตำแหน่งในสายงานราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นอาทิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือว่ากท.เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเทียบตำแหน่งพนักงานเทศบาลเป็นอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นบทบาทเหล่านี้สะท้อนว่าพันจ่าเอกชนินเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายระดับทั้งด้านการสรรหาการแต่งตั้งการพัฒนาบุคลากรและการกำกับมาตรฐานด้านจริยธรรมนอกจากบทบาทในระบบราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังเป็นที่รู้จักในแวดวงท้องถิ่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเรื่องการสอบท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นบางหลักสูตรด้วยรวมถึงเผยแพร่ความรู้ผ่าน YouTube ชนินชานเนลเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้ชื่อของพันจ่าเอกชนินถูกจับตามองเป็นพิเศษ
1: ค่ะและบรรทัดต่อไปเนี่ยเขาเขียนตัวดำมากเลยค่ะ next new พี่ไปสารอ่านเถอะ
0: เมื่อเกิดปัญหาการ
1: ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้
0: เมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568และเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของกสท.
1: กรรมการ
0: กรรมการ
1: คือ
0: ของกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขาเป็นกรรมการที่เขาคุมเขาถือว่าเป็นคุมเรื่องการสอบทั้งหมดเลยนะ
1: ค่ะประธานคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.จำชื่อนี้ไว
0: ้
1: กสท.ย่อมาจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะ
0: นี่แหละที่นายกเขาโกรธๆอยู่อ่ะ
1: พันจ่าเอกชนินเนี่ยพอเมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันปี68เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการกลางที่สอบการแข่งขันส่วนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ชะลอการบรรจุจึงมีคำถามตามมาว่าทำไมเขาถึงไม่สนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินที่ให้ชะลอการบรรจุผู้สอบผ่านการแข่งขันดังกล่าวไว้ก่อนแต่กลับมีมติให้เดินหน้าการบรรจุต่อไปก็คือเนี่ยล็อตเนี่ยเข้าไปทำเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เพราะคำถามสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่เพียงว่ามติของกสท.ในการเดินหน้าบรรจุผู้สอบผ่านในครั้งนั้นแต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือไม่แต่คือการหรือการใช้อำนาจหน้าที่แต่คือการตัดสินใจในการได้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากรอบด้านแล้วหรือไม่ห้ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของกระบวนการสอบที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะบุคคลที่เคยมีบทบาทโดยตรงในการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นย่อมถูกคาดหวังมากกว่ากรรมการทั่วไปทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะท้ายที่สุดแล้วประเด็นที่สังคมกำลังจับตาไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นผู้ลงมติแต่คือผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ยืนอยู่บนหลักการใดระหว่างความรวดเร็วในการบรรจุกับการปกป้องความถูกต้องของระบบคุณธรรมเรียนอ่านระหว่างบรรทัดนะพี่ไพศาลเรียนไปเรียน
0: แต่ฟังจากเรื่องราวนี้ประกอบกับน้ำการให้สัมภาษณ์นายกดูจะมีน้ำเสียงดูกดโกรธอยู่ที่ว่าสั่งการให้หยุดแต่ว่าคณะกรรมการกสท.เนี่ยไปเบรกโดยอ้างว่าต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์ส่วนว่าถ้าไม่มีผู้ที่ทุจริตไปก็ถ้าพยานหลักฐานมันถึงก็ค่อยออกจากราชการไปแต่ไม่ใช่ไปสั่งหยุดทั้งหมดชะลอทั้งหมดแล้วทำให้ผู้ที่เขา

0: ว่าเขาสอบมาได้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องการทุจริตเนี่ยเขาได้รับความเสียหายแต่เขายกเหตุผลอย่างเงี้ยนะตามที่ตอนนั้นเข้าใจว่าคุณธนนท์รองอธิบดีก็จะเป็นคนชี้แจงเขาในฐานะ
1: ธนนท์นี่ทอธงหรือทอทหารนะฮะ
0: ทอธงคุณธนนท์ที่เป็นรองอธิบดีที่คาดกันว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกตั้งกรรมการสอบเพราะเขามีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีและเป็นเลขาของกสทนะทำหน้าที่เป็นเลขาของกสคณะกรรมการชุดนี
1: ้ประธานชื่อว่าวันชัยจันทพรเป็นคนกลุ่มอำนาจสอบท้องถิ่นประธานชื่อวันชัยกันจันทพรค่ะพี่ไพศาล
0: เป็นคนเป็นอยู่
1: เป็นประธานกรรมการสอทอแล้วก็สอทอเลย
0: เป็นข้าราชการในสอทอหรือว่าเป็นคนนอกกับไปสามนะ
1: นี่แหละเป็นนี่แหละเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นประธานกรรมการกสทอเดียนอ่านระหว่างบรรทัดแล้วเดียนรู้สึกว่า next new น่าจะได้อะไรมาแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงฮะสักครู่คร
1: ับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะพี่วิสารค่ะวันนี้มีการโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เอ้มันเดือนนี้มันเดือนกรกฎาคมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ต้องถือว่าย้ายนอกฤดูกาลนะถือว่าย้ายนอกฤดูกาลแม้จะพอฟังได้ว่าท่านดำรงตำแหน่ง4ป
1: ี
0: ครบโควต้าแล้วก็ตามแต่ว่าก็มันก็จะอาจจะมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมไม่รอปัญญาท่านก็ครบไปก็โยกย้ายท่านตามวาระไปแต่นี้ย้ายกันตั้งแต่เดือนกรกฎาเลย
1: คุณพงศวัฒน์นีรโยธินค่ะ
0: พงศวัฒน์ใช
1: ่ตอนมาที่มาจากสำนักงานเลขาค่ะกฤษฎีกาแย้มจากกฤษฎีกาค่ะข้ามห้วยมาค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นรองเลขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่าจะมาสายกันก็ถ้าจะเป็นมือทำงานให้อาจารย์มีชัยได้ยังไงใช่ไหมคะ
0: ก็กิจการก็ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์อาจารย์มีชัยนะครับแม้กระทั่งคุณอะไรเนี่ยที่เป็นรองนายกอยู่คุณประกอบนะก็ลูกศิษย์อาจารย์มีชัยกันทั้งนั้นแหละครับ
1: แต่คนที่
0: อาจารย์ประกอบ

0: เขาบอกผมลูกศิษย์ทั้งอาจารย์มีชัยทั้งอาจารย์อะไรนะที่อะไรเป็นมาเป็นรองนายกอยู่
1: อ๋อ
0: คืออ
1: าจารย์วิษณุ
0: อาจารย์วิษณุด้วยอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ทั้งอาจารย์วิษณุด้วย
1: คนที่มาแทนชื่อคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูล
0: มาจ
1: ย
0: าก
1: ้ำ
0: ส
1: จา
0: บ
1: กเ
0: ต
1: ลขาสออบอตอทำไมเขาไม่มีคนของกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาทำฮะเขาต้องย้ายข้ามห้วยอะไรมาแบบเนี้ยย้ายข้ามหน่วยงานเลยอ่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็ต้องการให้ทำงานร่วมกับทางรัฐมนตรียุติธรรมได้ดี
1: อ๋อ
0: ย้ายมานี้ก็คือต้องการที่จะให้เข้าขาได้กับรัฐมนตรียุติธรรม
1: อือคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลก็เป็นน้า
0: ก่อน
1: ช
0: ไป
1: ายเป็นน้า
0: ก่อน
1: ช
0: ไป
1: ายของลูกชายกับลูกสาวคุณอนุทินนะเป็นน้องเป็นน้องแม่ค่ะคุณปิยะ
0: เพ
1: ส
0: ราะ
1: ิ
0: ว
1: ร
0: ่
1: ิ
0: า
1: วัฒนวรั
0: ภ
1: ง
0: รรย
1: ก
0: า
1: ู
0: คน
1: ล
0: แรกใช่ไหมคุณอนุทินใช่ไหม
1: ก็เป็นน้าของลูกชายกับลูกสาวเป็นน้องของคุณแม่คุณแม่ของลูกชายลูกสาวคุณอนุทินคือคุณสนองนุชวัฒนวรังกูล
0: นามสกุลเขาเดิมเขาวัฒนวรังกูล
1: คุณสนองนุชวัฒนวรังกูลก็เป็นลูกสาวของพลเอกสนองวัฒนวรังกูลถูกไหมคะแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเป็นน้องชาย
0: เข
1: คุ
0: า
1: ณ
0: แต่
1: ส
0: ง
1: น
0: ง
1: อ
0: าง นเขาแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้ว
1: ค่ะก็เป็นน้องชายคุณสนองนุชค่ะค่ะ
0: ก็เดิมเขาก่อนจะไปอยู่สปต.อยู่ที่ไหนเพิ่งจะไปนี่แหละ
1: อ๋อเหรอคะเพิ่งได้แคปเพิ่
0: ไ
1: ง
0: ม่ใช่
1: ห
0: ว่
1: รา ื
0: ออยู่
1: อเป
0: น
1: ล่
0: า
1: า
0: แล้วนะเพิ่งจะไปอยู่สปต.เนี่ยผมว่าไม่นานแต่จำไม่ได้ว่ายังไงนะว่าเมื่อไหร่ยังไง
1: อือหือ
0: แต่เท่าผมยังจดจำได้ว่าเพิ่งจะไปอยู่ได้ไม่นานเสร็จ
1: เพ
0: แ
1: ิ
0: ล
1: ่
0: ้
1: ง
0: ว
1: ไปเมื่อวันที่14 ตุลาคมปีที่แล้วค่ะแทนพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ที่ข้ามไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
0: อ๋อเพราะว่าปลัดกระทรวงแรงงานโดนสอบไอ้เรื่องตึกสกายไนน์ใช่ไหม
1: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์เมื่อก่อนน่าจะเคยอยู่ยิบดีเอสไอนะจากดีเอสไอไปอยู่สอบตจากสอบตไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเลขาปปส.นะคะรองเลขาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะแล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยอยู่ DSI ค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคดีพิเศษและความมั่นคงก่อนขยับมารับภารกิจด้านพัฒนาและสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เป็นรองเลขาธิการสอบตตั้งแต่16 มีนา 67 16 มีนา 67ก็อยู่จนมารับตำแหน่งผอ.สอบตเมื่อเดือน14 ตุลา 68โอเคเขาอยู่สอบต2 ปีค่ะ
0: ลองก่อน
1: เริ่มต้นการรับราชการเริ่มจากการเป็นนักการข่าวของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็คือผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบแล้วก็รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษจากนั้นก็ก้าวขึ้นไปเป็นรองเลขาธิการปปส.ค่ะแล้วก็ถึงลงมาทางภาคใต้เป็นสอบต.ค่ะก่อนที่จะข้ามมาจากสอบต.มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะอ้าวโทษทีค่ะขอโทษนะคะตามข่าวอันนี้บอกว่านามสกุลเดียวกับคุณสนองนุชแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันค่ะขออภัยค่ะขออภัยอย่างแรงอ๋อขออภัยค่ะขออภัยไม่ใช่นะคะคุณสนองนุชเนี่ยมีพี่น้องรวม4 คนแต่ว่าไม่มีชื่อคุณปิยะสิริค่ะอือหือน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องมากกว่าขออภัยค่ะค่ะโอเค
0: ครับดูเรื่องอื่น
1: เรื่องอื่นๆวันนี้เนี่ยในการ

0: การประชุมเรื่องของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องเดือดสองเรื่องซึ่งฉันถือว่าเขามีประโยชน์มากเลยนะคะเรื่องแรกก็คือคุณวีระธีรพัฒน์ไปทำหน้าที่กรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลโดยคุณวีระเองก็เปิดเผยนะคะว่าคนที่มาชวนเนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินั่นเองอ่ะบอกให้พี่ไปช่วยผมหน่อยปรากฏวันนี้ในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคุณอนุรักษ์จุรีมาศพี่สารจำได้ไหมคะคุณอนุรักษ์จุรีมาศเรียนว่าแกน่าจะเป็นส.ส. 10กว่าสมัยแล้วนะเป็นส.ส. 101งวดนี้อยู่พรรคภูมิใจไทยก็ประชุมกันปรากฏว่ามันมีการพิจารณางบประมาณของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความปรองความสามัคคีปรองดองหรือปยปสำนักขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองปยปเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรมหาชนค่ะพี่เวสารเป็นองค์การมหาชนตั้งขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนื่องมาจากว่าในตอนนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ทำแผนพัฒนาประเทศ20ปีถูกไหมฮะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการแตกความสามัคคีก็เนี่ยแหละเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์20ปีของพลเอกประยุทธ์ก็มีการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาปยปปรากฏว่าคุณวีระเนี่ยในฐานะสื่อมวลชนอวิโสแล้วก็เป็นกรรมาธิการพูดถึงตอนหนึ่งว่าผมไม่ได้มีอคตินะและผมพูดแบบนี้คุณคนฟังไม่ต้องเสียกำลังใจนะเพราะว่าควรจะยุบหน่วยงานนี้มันเป็นหน่วยงานที่ยึดโยงกับการทำรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแล้วก็พ่วงไปเรื่องการสามัคคีปรองดองซึ่งพอดูภารกิจแล้วต้องบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งนั้นไม่มีภารกิจเฉพาะเป็นของตัวเองเลยพูดแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจนะผมคิดว่าน่าจะมีการยุบหน่วยงานนี้ทิ้งเลยด้วยซ้ำแล้วถ่ายโอนข้าราชการในสำนักปยปกลับไปอยู่โดยงานที่เขาทำอยู่แล้วเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆจะเป็นลักษณะเหมือนตัวอะมีบาค่ะมันจะแบ่งเซลล์และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เซลล์ยังเล็กอยู่เรามีคนแค่77คนส่วนหนึ่งโยกจากที่อื่นเมื่อหน่วยงานอื่นทำได้จะได้ตัดวงจรนี้ผมยืนยันว่าพูดโดยไม่มีอคติเรียนตามตรงปยปเป็นหน่วยงานหลังๆที่ตั้งขึ้นมามีสถานะเป็นองค์การมหาชนหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินงานมาถึงจุดที่สมควรได้รับการพิจารณายุบเลิกและเท่าที่ผมดูปยปอยู่ในลิสต์ระดับต้นๆของหน่วยงานที่ควรถูกยุบด้วยคนที่เป็นรองผอ.ชื่อว่าวัฒนยูวิทยาพโลทัยหรือสารวัตรหนุ่ยนั่นเองค่ะสารวัตรหนุ่ยที่เป็นคนติดตามนายกมาตั้งแต่คุณทักษิณคุณสมชายวงสวัสดิ
1: ์เอาเข้ามาอยู่ที่หน่วยนี้อ่ะ
0: มาจนถึงคุณอุ้งอิงค่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานปยปชื่อไอซานสารวัตรหนุ่ยวัฒนยูวิทยาพโลไทย
1: มาให้นั่งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเวลาภารกิจจริงๆก็ตาม
0: ผู้ใหญ
1: ่ตามคุณอุ้งอิงเนี่ยนะ
0: ยังตามอยู่แล้วไม่ได้เป็นนายกอะไรแล้วนะยังต้องตามอยู่ป่ะ
1: ไม่คงไม่ได้ตามละแต่หมายถึงก็ตอนนั้นนะตอนที่ตำแหน่งอาจจะอยู่ที่เนี่ยแต่ว่ามีหน้าที่ตามคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิง
0: แล้วหน่วยงานอย่างเงี้ยนะพี่ไพศาลคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองต้องมีรับประจำตำแหน่งหมดซึ่งไม่แปลกใจเฉพาะค่าเช่ารถในงบประมาณเนี่ย10,000 ล้านค่ะ10,000 ล้านจริงๆ77คนโยกกลับไปเลยค่ะนะประเทศชาติสามัคคีกันแล้วรักกันแล้วไม่ต้องมีหน่วยงานสามัคคีปองดองอะไรละนะคะอีกคนหนึ่งคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาวันนี้จัดตักกอรมนโกรธที่สสทางภาคใต้โดนยิงแล้วก็โกรธทั้งรถทั้งคนเนี่ยเคยอยู่กอรมนมาก่อนอาจารย์วันนอบอกว่าภารกิจของกรมนปัจจุบันทำอะไรยิงสสใช่ไหมเพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมนตนมองว่ากอรมนไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานสิ่งที่สภาพูดกันมากไม่ใช่เฉพาะตัดก็ประมาณของหน่วยงานแต่ถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกตนเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้

0: พี่สารมีอะไรจะพูดไหมคะ
1: คือถ้าไม่ยกประเด็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ
0: ส่วนตัว
1: คนใกล้ชิดของอาจารย์วันนอเนี่ยพูดในเชิงหลักการนะก็ยังคือสามารถที่จะยกประเด็นในเรื่องเชิงหลักการได้ว่ากรมนมก็มีความซับซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอีกหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่อยู่ในภาคใต้แล้วก็ที่อื่นก็เคยมีแนวคิดอะไรอยู่เยอะแยะไปก็หลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เฉพาะกรมนส่วนหน้า
0: สอบตนี่ก็ด้วยค่ะคุณทักษิณมาสั่งยุบก่อนเลยไม่ใช่หรอคะ20 ปีที่แล้วอะค่ะ
1: เออตอนนั้นเขายุบมันเป็นหน่วยอะไรยังไงสักอย่างแล้วมันก็กลับมาอีกใช่ไหม
0: ปตท.43ด้วย
1: เอออ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณอันครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสมินานะก็ปรากฏว่าเลขาปปส.นะครับพันตรีสุริยาสิงห์กมลเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในขบวนการได้ตั้งแต่ต้นทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจนเข้ามาถึงประเทศไทยกลางทางคือผู้รับหิ้วและปลายทางในต่างประเทศโดยแบ่งเป็นคดีนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ2คดีใหญ่คือคดีจับกุมตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพมหานครซึ่งเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันและคดีของแอร์โฮสเตสมินาโดยตรงซึ่งพบว่าทั้งสองคดีมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะต้นทางยาเสพติดจากสปป.ลาวและปลายทางที่ประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กันทั้งยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเครือข่ายและใช้กลุ่มบุคคลเดียวกันในการขนส่งล่าสุดอย่างที่ทราบ DSI ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแล้วในกรณีของการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและในวันศุกร์นี้ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI จะนำพนักงานสอบสวนประชุมร่วมกับปปส.เพื่อหารือวางแนวทางร่วมกันคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเราจะได้ออกหมายจับบุคคลฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2รายที่เป็นตัวการหลักซึ่งมีทั้งคนโอนเงินเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่ส่วนจะเป็นคนเดียวกับผู้ใช้บัญชี Facebook Rose Road หรือไม่มองว่าอาจมีข้อจำกัด Account อวตารตรงนี้อยู่เรากำลังพิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสแต่ยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรแต่เราเอาข้อมูลตรงนี้ไปติดตามขยายผลอยู่นะคือผมพยายามจะดูว่าเขามีการพูดกันถึงว่าได้มีการประสานกับตำรวจนครบาลอย่างไรหรือไม่เพราะตำรวจนครบาลก็ไปจับ

เมื่อจับกลุ่มมาสำหรับคนที่ไปขับรถแล้วก็หิ้วกล่องเอาไปส่งให้แอนนาถูกไหมแล้วก็ขยายผลไปถึงคนที่อยู่ที่พะเยา

0: เวลาปปส.ให้สัมภาษณ์เขาจะพูดถึงว่า DSI แต่ตำรวจเนี่ยทีมของอะไรนะรองจ๋ออะไรกันเนี่ยเขาก็แข่งขันเต็มที่นะเพราะว่าคุณสำราญเขาเข้ามารับผิดชอบเนี่ย
1: สำราญนวลมาเหรอฮะ
0: คุณสำราญนวลมาเอาต้องรีบโชว์ผลงานอย่างด่วนเลยตอนนี้
1: เป็นผบ.ตร.ฮะ
0: จะขึ้นผบ.ตร.อยู่ต้องโชว์เต็มที่เลยนะลูกน้องก็ส่งงานมาแบบโอ้โหแถลงเฉลิมจับตัวคนที่แล้วมันเป็นคนส่งของแล้วมันมีถุงถึงอะไรต่างๆนะที่ทำลงทำลายแต่ว่าก็ยังมีพยานหลักฐานชัดว่ามันยังซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ในถุงช้างไทยแลนด์จับพิรุธดูแปลกๆนะที่ปปส.เขาก็เคลื่อนแต่เขาโยงไปเนี่ยเขาโยงไปถึงว่ายังไงเขายืนยันเลยว่าไปทางเชียงคานแล้วข้ามไปฝั่งลาวแต่ทางตำรวจเนี่ยเขาออกไปพะเยานะแต่ว่าเขาบอกว่าตรงพะเยาเนี่ยมันน่าจะเชื่อมไปที่จริงๆแล้วมันน่าจะมาจากพม่าแต่อาศัยทางสามเหลี่ยมทองคำเข้ามาเขาผมฟังจากแนวการสอบของเขานะ
1: ทั้งหมดมันมีความหมายอะไรคะในเมื่อก็รู้อยู่แล้วยาเสพติดก็มาทางนั้นนะฮะ
0: ก็สรุปว่ามันตกลงมันตกลงเส้นไหนคือมันคงจะจับมันคงจะมีอ่ะแต่ว่าเขาอ้างว่ามันเป็นเส้นที่มาบรรจบกันที่เหตุการณ์แอมีนานำแอมีนาไปถูกจับไงปปส.นี่ก็แถลงเลยเขาบอกอันนี้มันพ่วงไปที่เขาไปจับที่ซอยรางน้ำที่รางกำแหงนะแล้วขึ้นไปถึงเชียงคานแล้วก็รู้ว่าตัวการอยู่ทางฝั่งลาวส่วนเชียงคานนี่ก็เป็นคนไทยเบียร์เป็นคนลาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวนึงแต่ว่าทางนี้เขาไปพะเยาแล้วตำรวจนี่เขาไปพะเยาเขากำลังจะขยายต่อแล้วว่าจากพะเยาเนี่ยมันเอาเข้ามาจากตรงส่วนไหนแต่ว่าเท่าที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นทางด้านสามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าไอเฮโรอีนเนี่ยผลิตในพม่าแต่เข้าทางพม่าผ่านพรมแดนที่ติดไม่สะดวกก็ไปอ้อมเข้าทางลาวแล้วเข้ามาไทย
1: พี่สารคะแล้วเขาไม่สงสัยเหรอคะว่าไอ้ตอนที่ถุงทั้งหมด12ถุงแล้วเปิดซิปดูแล้วมันมีถุงที่หนักเป็นพิเศษ2ใบ
0: เพราะมันก็เนี่ยก็บางคนก็
1: ทั้งแอร์ทั้งแฟนเขาเนี่ย
0: ก็ตั้งเป็นประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาหยิบขึ้นมามันก็น้ำหนักต่างกันอย่างเงี้ยเขาไม่มี
1: ถุงผ้า12ใบ
0: เอ๊ะอะไรหรือเปล่า
1: ไอ้ใบที่โดนแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้ง9 ขีดเกือบ1กิโล
0: รู้สึกได้ของต่างไปประมาณน้ำหนักประมาณ
1: 1กิโลค่ะใช้คำว่า1กิโลได้เลยและอีกใบหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างการไปเขย่าว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่2ใบนะพี่ไพศาลไม่ใช่สรุปว่าใบเดียวนะคะ
0: เขาอีกใบก็ไปเข้าห้องแลบดู
1: เรียนแปลกใจว่าให้ปากคำในวันแรกว่ารูดซิปดูทุกใบไว้ในนั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เอะใจว่ามีกระเป๋า2ใบน้ำหนักมากกว่าใบอื่นตั้ง1กิโล
0: ใช่มีประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่กัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานตอนเนี้ยไม่รายงานเรื่องนี้ละเขาก็มูฟไปเรื่องอื่นๆแต่วันแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้รายงานเหมือนสื่อมวลชนในประเทศไทยเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่พูดว่าในเมื่อเราเนี่ยเดินไปที่ช่องที่ไม่ต้องสำแดงสิ่งของมันเป็นคำถามปกติว่าคุณมีอะไรที่จะแสดงไหมก็ตอบไปว่าก็มีพอมีปุ๊บก็เปิดดูก็เป็นเรื่องปกติว่ามีกระเป๋ามา12ใบอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ตีความเนี่ยเขางงว่าคนที่ตามถามมาตลอดก็งงว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยทำไมคิดว่าคำพูดเนี้ยมันเป็นคำพูดการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการให้เปิดกระเป๋ามันเป็นคำตอบปกติค่ะพี่ไพศาลมีก็ต้องเปิดก็แค่นั้นเองแต่ดิฉันก็ไม่พูดว่ามันในต่างประเทศที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไปคนละทางกันในประเทศไทยด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุณประกรณ์ดินประพันธ์ก็ให้สัมภาษ

0: ถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกอพอแล้วก็บอกว่ากอพอก็กำลังศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ของบรรดาข้าราชการพลเรือนเนี่ยโดยจะให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570ครับโดยว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาเนื่องจากมีตัวเลขรายจ่ายประจำสูงเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้รัฐบาลมีงบประมาณใช้จ่ายในการลงทุนและช่วยเหลือประชาชนน้อยลงกลายเป็นปัญหาจึงมีแนวคิดลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจจะพยายามทำโดยเร็วที่สุดอาจช้าไปจะไม่ดีเนื่องจากจะเป็นงบผูกพันในปีถัดๆไปคุณประกรณ์บอกว่าโครงการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการปรับลดอัตราตำแหน่งในระบบราชการให้เหลือเท่าที่จำเป็นซึ่งเหตุผลนอกจากเรื่องงบประมาณขณะนี้เรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนงานปกติประจำวันจึงสามารถยกเลิกในบางตำแหน่งได้แต่ไม่ได้มุ่งมั่นให้เกิดความโกลาหลและจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วตำแหน่งใดบ้างที่อาจจะมีการปรับลดคุณประกรณ์บอกว่าเขายกตัวอย่างเช่นพนักงานพิมพ์ดีดเนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วฉะนั้นอาจจะต้องปรับลดลงรวมถึงงานธุรการซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาได้แต่ยืนยันว่าจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานก็ไม่เท่ากันหากหน่วยงานใดมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาว่าจะทำแล้วเสร็จเมื่อใดยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ทำในวันนี้พรุ่งนี้แต่อาจจะใช้เวลาสักระยะเมื่อถามว่าโครงการนี้จะทำทุกกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานรัฐอื่นด้วยหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าจะเริ่มต้นจากข้าราชการพลเรือนก่อนหากเป็นประโยชน์จะขยายไปใช้ในหน่วยงานอื่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจโดยปัจจุบันทั้งทหารและตำรวจเขาก็ดำเนินการเขาอยู่เมื่อถามกรณีที่คุณชาดาไทเศษสสอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยซึ่งอดีตก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ออกมาระบุว่าพอคนโตขึ้นไปก็เอาตำแหน่งเล็กมายุบให้เป็นตำแหน่งสูงจึงทำให้ตำแหน่งในระดับปฏิบัติการหายหมดคุณประกรณ์บอกว่าบางหน่วยงานมีแต่ผู้ชำนาญการพิเศษแต่ระดับปฏิบัติการ
1: ทำงานไม่มี
0: จึงต้องปรับให้เหมาะสม
1: รองผู้ว่า4คนนะฮะชาดาคุณชาดาบอก
0: ชาดาเขาว่าใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรนะผู้ตรวจ
1: ผู้ตรวจกับผู้ทรง
0: ผู้ทรงคุณวุฒิเต็มไปหมดเลย
1: ผู้ตรวจผู้ทรงเต็มไปหมดค่ะวันนี้ศาลอุทธรภาค9อ่านคำพิพากษาคดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจำเลยที่1เป็นภรรยาของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครจำเลยที่2เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเลยค่ะจำเลยที่3จำเลยที่4โอเคทั้งหมดมี5นะฮะเอาแค่จำเลยที่1กับ2คือภรรยากับตัวนายกเทศมนตรีเลยแค่นี้ก็หนักแล้วข้อหาคือความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดต่อโบราณสถานศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ขุดดินถมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจำเลยทั้ง5คนลักลอบขุดดินออกจากเขาน้อยทำให้เป็นหลุมลึกตั้ง20เมตรนะห่างจากฐานเจดีย์เขาน้อยเพียง34เมตรคดีนี้สำนักศิลปากรที่11สงขลาแจ้งความไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65ศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะให้ภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีติดคุก6ปีไม่รอลงอาญานะคะส่วนตัวนายกเทศมนตรีก็ไม่รอลงอาญาเช่นกันให้จ่ายความเสียหายทางแพ่ง7ล้าน8นะคะปรากฏว่าชั้นอุทธรยืนตามศาลชั้นต้นค่ะถ้าติดคุกก็คือไม่รอลงอาญาค่ะ
0: ครับ
1: ตามนั้น
0: กกต.วันนี้ก็มีมติรับรองคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50คนนะครับ แล้วก็ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 2,184 คะแนนพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสแต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจกกต.ในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้วกรณีหากมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้ง นะก็คาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่รับการประกาศรับรองผลเขารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้8กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะดูข่าวนี้แล้วไม่รู้จะว่ายังไงสภาพที่สระบุรีค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งใหโรงงานจัดการของเสีย2แห่งที่สระบุรีหยุดดำเนินการนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีชาวบ้านก
2: ็ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะครับอย่างที่พี่กวยบอก7 เดือน 7 7.7 เป็นไงพี่เขาช้อปปิ้งกันอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหรอ
3: มีคนก็โพสไปหลายไปเยอะแล้วอะไรพี่ก็ไม่แน่ใจ
2: 7.7 ใช่ไหมเขาก็ยังซื้อกันอยู่เนาะของมันก็ลดกันเนาะแต่ทักทายทุกท่านนะครับพี่ปุญญาวัฒน์ผมมาแล้วครับฟังที่อุบลนะฮะโอ้พี่อเกนอยู่ที่พะเยาแน่นอนนะฮะ
3: สงสัยหัวล้อคุณวัฒนาสหัวล้อพี่โดนงูกัดแน่เลย สายชาร์จแบต
2: สายมือถือไปเคลียร์นะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะฮะโอ้พี่ท่านนี้ชื่อยากมากเลยอะไรไม่รู้ปัญญานะครับขออภัยนะ HDG ปัญญานะครับสวัสดีนะครับพี่นะฮะพี่ธนกรก็ทักทายเราเข้ามาโอ้ขอบคุณวันนี้อยู่กันเกือบ80ท่าน
3: ค่ะ
2: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวฟังข่าวกันต่อนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ทันใจมากเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องว่านายกสั่งในที่ประชุมครม.เลยไปลดซะตอนขึ้นเนี่ยก็ไปขอเขาขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปขอเขาแล้วเอ้ยจะลงเนี่ยไม่ต้องไปขอเขาหรอกไปบอกไปลงให้เขาเลยลงแล้วไม่ใช่ยิบย่อยๆด้วยนะลงเยอะๆนี่ตึงนี่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเลยนะคะนี่มีรถเป็นบาทนะมีรถเป็นบาทนะ
2: ไม่ต้องเข้าปั๊มยังไม่ต้องเข้าปั๊มฝืนไว้อั้นไว้คุณผู้ฟังกั้นไว
3: ้มีผลวันที่8
2: ก็พรุ่งนี้แล้วนะ
3: ก็ช่วงเย็นวันนี้ก็เลยมีการประชุมเพื่อเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเลยเพื่อสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะล่าสุดนี้ 19:09 คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ก็แจ้งผลการประชุมนะคะวันนี้นะคะบอกว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลวันที่8ก็คือพรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องเติมนิดหน่อย
2: 2.50 บาทเลยเหรอ
3: เออ
2: โอ้เอาซิ
3: นี่ก็เหลือ3.5 91 91 95ก็เหลือ3.5
2: ก็คือต้องรอหน้าปั๊มประกาศใช่ไหมรอแบบปตท.บางจากเขาประกาศใช่ไหม
3: ก็พรุ่งนี้คงประกาศอ่ะคงประกาศ
2: เดี๋ยวเขาจะประกาศคืนนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีผลตีห้าพรุ่งนี
3: ้เออตีห้าพรุ่งนี้นี่เนาะ
2: เดี๋ยวคืนนี้แหละ
3: แต่เขายังไม่บอกเวลาเท่าไหร่นะ
2: ก็เดี๋ยวเขาชอบมาประมาณ 3-4 ทุ่ม
3: เออเดี๋ยวเขา
2: เวลาผมจะเข้าข่าวทีวีอ่ะ
3: เออ
2: มันจะเด้งไปละให้อัปเดต
3: นั่นแสดงว่าเดี๋ยวเวลามีมติปุ๊บเนี่ยคงไปปรับราคาหน้าปั๊มแล้วแหละหน้าปั๊มขายปลีก
2: ละ2.50 บาทนี่เยอะมากนะ
3: ค่ะ
2: สุดยอดครับนายกหนู
3: ตบมือให้นายกหนู
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อ่ะระฆังนี่ก็ขโมยกันนะตามวัดนะคนเรานะฮะนี่ฮะที่โคราชนะครับนครราชสีมานะผู้ใช้ Facebook นะครับว่าจ่าดำดอนคิงนะฮะโพสต์ภาพกระบะสีขาวคันหนึ่งเออนะครับต้องสงสัยว่าเป็นคนขโมยระฆังของวัดไปครับเมื่อวานนี้แอบเข้ามาในวัดแล้วระฆังก็หายไป2ใบระฆังนี่เป็นทองเหลืองถ้าเกิดเอาแบบเขาไม่เอาไปหล่อไม่เอาไปเลยนะอยู่ๆยกระฆังมาเนี่ยร้านรับซื้อเนี่ยเขาจะคิดไหมว่าไปขโมยจากวัดมาพี่หรือว่าเขาก็อาจจะ
3: ระฆังมันต้องอยู่ในวัดในวัดอยู่แล้วแหละไม่มีอยู่ที่ไหนหรอก
2: นี่ขโมยไปนะแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องเอาไปขายนะตีเป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับโหแล้วเป็นระฆังเก่าแก่อายุ30 กว่าปีอะของวัดอะนะครับวัดนี้อยู่ที่บ้านกุดจอกนะครับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้วัดก็เศร้าชาวบ้านก็เซ็งนะเพราะว่าเป็นระฆังเก่าแก่บางทีเนี่ยวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดนี้ยังต้องฟังเวลาจากพวกการตีพวกนี้นะพี่นะ
3: ค่ะ
2: ตีระฆังตีอะไรเพื่อเป็นการบอกเวลาเนี่ยนะฮะเออเช้าเนี่ยนะฮะพระจะลุกขึ้นมานะทำจิตของสงฆ์เนี่ยก็ต้องพึ่งระฆังนะแต่ตอนนี้หายไปแล้วครับทั้งสองใบนะอ่ะก็รถกระบะคันนี้แหละที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยเป็นรถที่ต้องสงสัยนะครับ ขับมาตอนช่วงประมาณบ่ายสามยังไม่มืดเลยนะฮะจับภาพรถเข้ามาได้แล้วจากนั้นระฆังมันก็หายไปถึงจะไม่มีภาพแบบว่าโอ้คนร้ายเนี่ยมาแกะมาแงะมายกไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอรถคุณเข้ามาแล้วระฆังมันหายเพราะฉะนั้นก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นฝีมือคุณหรือเปล่า
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ตี5นะคะที่จะปรับใหม
2: ่
3: เบนซินก็อยู่ที่ลิตรละ43.93สตางค์ต่อลิตรโซฮอล95อยู่ที่34.94สตางค์ต่อลิตรนะคะ
2: ลงพี่ประกาศแล้วเหรอ
3: ลงโซฮอลก็อยู่ที่โซฮอล91อยู่ที่34.57สตางค์ต่อลิตรนะคะ E10 โอ้โหอยู่ที่29.94สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซล B7 เนี่ยโอ้โห40กว่ากับ50เนาะ
2: ตอนนี้
3: เหลือ34.94สตางค์ต่อลิตร
2: ใกล้แล้วก่อนหน้านี้32ใช่ไหมที่เขาตรึงไว้ใช่ไหม30หรือ32 32
3: ตึงในแป๊บเดียวมั้งตอนหลังก็ปล่อย
2: มีสงครามก็ลอยเลย
3: ลอยเลยเยอะเลย
2: อันนี้ถ้าเกิดลงไปฮะลงไปตามข่าวพี่
3: ตามข่าวตามข่าว
2: 2.50สตางค์ต่อลิตร
3: ดีเซล2.52 สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินที่นี่ก็2.51สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็อยากจะพูดเรื่องของแสดงความยินดีกับนักตบสาวไทยนักตบลูกยางสาวไทย U18ไม่ว่าจะพลาดแพ้เกาหลีใต้ไปเมื่อวานนะใช่ไหมวันนี้ก็ชิงที่3แข่งกับนักตบลูกยางญี่ปุ่นนะวันนี้ชนะนะชนะก็ได้เหรียญทองแดงก็ยังโอเค
2: U18
3: ใช่ U18 ใน
2: คืออนาคตเรานะ
3: แชมป์เอเชีย
2: ญี่ปุ่นได
3: ้เหรอวันนี้โค่นได้แล้วนะคะโดยตอนแรกเนี่ยก็ตอนแรกก็แพ้ก่อนนะคะ
2: คร
3: ับ เซตแรกเนี่ยแพ้ไป14-25ตอนหลังชนะมาเซตที่2 25-21เซตที่3 25-19เซตที่4แพ้23-25นะคะมาเซตที่5ไงชนะไป15-12
2: สูสีมาก
3: ได้เหรียญทองแดงเดี๋ยวพี่ต้องหาดูไอ้ที่เขาเป็น
2: ไฮไลท์อ่ะ
3: ไม่ใช่ไฮไลท์เรามันจะมีไอ้นี่อยู่นะโตเต็มอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวค่อยดูแต่เกาหลีใต้เขาไม่กล้าดูแล้วแฟนพี่บอกโอ๊ยถ้าเกิดแพ้จะอย่าไปดูมันเลยถ้าดูด้วยชนะนะคะก็เดี๋ยวค่อยดูอันนี้เอานะคะ
2: พี่ชอบดูอะไรแบบนั่งดูได้เป็นชั่วโมง
3: แฟนพี่ก็ชอบดูคือมันก็สนุกดีตบเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจัดครั้งแรกนะคะในปี1997ที่ยะลาจนถึงปีนี้เนี่ย2026รวมแล้ว29ปีเนี่ยที่ไทยเจอญี่ปุ่นนะครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะคะโดย9ครั้งที่ผ่านมานี้ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลยมีสถิติ

0: กันของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะเออที่เขาเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าก็แพ้ซะเยอะกว่านะคะเออถือว่าคราวนี้ได้ญี่ปุ่นก็เลยหล่นลงมาแข่งขันชิงเหรียญทองแดงนะคะเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ครั้งแรกแล้วครั้งเดียวนะคะบอกว่าชนะครั้งนี้เนี่ยสาวไทยก็คว้าเหรียญทองแดงไปถือว่าเป็นสมัยที่5นะคะครั้งที่1ปี2003ครั้งที่2ปี2008ครั้งที่3 2010ครั้งที่4 2018แล้วก็ครั้งที่5ปีนี้2026ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้เห็นมีน้องกัปตันทีมั้งเออแพ้เกาหลีใต้เลยแล้วมีหลายคนบอกเอ้ยคงจะแบบแพ้เรื่องแท็กติกอะไรให้ไปฝึกมาจริงๆแล้วเก่งนะ U18 เนี่ยวอลเลย์บอล U18 เนี่ยเก่ง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เมื่อเช้าผมอัปเดตว่ามีคนเอาแมวนะไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะฮะไปวางไว้ในกรงแล้วก็ทิ้งเลยนะให้ตากแดดตากฝนเนี่ย16ตัวคือเขาเป็นสามีภรรยาเจ้าของแมวเนี่ยเขาตกงานแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหว
0: เยอะนะ
1: เออทีนี
0: ้ทิ้งไว้ตรงไหน
1: ในหมู่บ้านแอบเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านเขาหวังว่าเลยไหมเขาคิดว่าถ้าเขาไปทิ้งวัดอ่ะแมวเขาอ่ะก็ต้องเป็นแบบตามมีตามเกิดอ่ะแต่ถ้าไปทิ้งในหมู่บ้านเนี่ยบางทีคนรวยมาเอาไปอ่ะบางทีแบบคนที่มีความพร้อมอ่ะแมวเขาก็จะได้ลูกเขาก็จะได้ไปอยู่กับแบบว่าเออบ้านดีๆมีสนามหญ้ามีบ้านมีแอร์หรืออะไรแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทิ้งไว้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เกิดแดดเปรี้ยงๆหรือว่านี้ฝนตกหนักๆแล้วแมวป่วยทำไงอ่ะ
0: ในหมู่บ้านพี่อ่ะมีแมวเยอะแยะบางทีแบบไม่รู้บ้านใครบอกเขาพูดในหมู่เขาพูดเขาจะเอาไปพูดนี่แมวใครอยู่ในไลน์กลุ่มเนี่ยรู้ไหมก็ทำไงให้นิติให้ไปจับไปเอาจับ
1: ไปที่อื่นใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอออย่างนี้ก็มีเนี่ยบางทีเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแล้วเขาจะใจดีใจบุญเลี้ยงนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือถือว่าโชคดีพอเป็นข่าวแล้วเนี่ยมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะเขาก็อยู่แถวรังสิตเนี่ยแหละนะครับก็มาขอน้องแมวไปตัวหนึ่งส่วนอีก15ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามีเพจชื่อว่าเพจแมงมุมดาวหมาเป็นสถานที่เลี้ยงแมวอยู่คลอง11ที่ปทุมก็ไม่ไกลจากที่เขาเอามาทิ้งเส้นรังสิตปทุมเหมือนกันนะฮะก็มาขอรับไปทั้ง15ตัวเลยเออมารับไว้ไปดูแลต่อนะก็เอาไปทำหมันนะครับแล้วก็เอาแมวไปตรวจโรคแล้วก็รับเลี้ยงไว้นะก็เท่ากับว่าทั้ง16ตัวเนี่ยมีผู้ใจบุญเนี่ยรับเลี้ยงไปหมดละเจ้าของก็เบาใจได้คือเขาตกงานแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวไงลำพังเขาบอกว่าแค่ข้าวของตัวเองอ่ะของคนเนี่ยหากินแต่ละมื้อยังลำบากเลยไหนจะต้องค่าอาหารเม็ดเดี๋ยววัคซีนเดี๋ยวอะไรต่างๆอีกถ้าไม่สบายอีกเขาก็เลยตัดสินใจเอามาปล่อยทิ้งไว้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้น่าสงสารคนนี้นะแบบมีอาชีพรับจ้างไปรับจ้างเขาที่ร้านขายปิ้งไก่อ่ะแล้วร้านปิ้งไก่เนี่ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่ในการเสียบไก่อ่ะเออแล้วชายผู้ชายคนนี้เขาไปรับจ้างก็ไปตัดไม้ไผ่แล้วก็ไปโดนไม้ไผ่ซึ่งไปพาดกับสายไฟอ่ะเป็นสายไฟแรงสูงเออเหตุเนี่ยก็เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะคะตอนแรกเนี่ยทางตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปเจอศพคนนอนเสียชีวิตนะใกล้อยู่กับสวนไผ่นะคะที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะเมื่อไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอศพนะเป็นผู้ชายอายุ59ปีนอนหันหัวเฉียงมาทางถนนเท้าเนี่ยเหยียดชี้เข้าหากอไผ่มีรอยไหม้ยาวจากบนลงล่างจนผิวหนังเนี่ยหลุดลอกประมาณ20เซนติเมตรมือสองข้างยังกำเกร็งอยู่เลยอ่ะห่างจากบริเวณที่คนตายนอนเนี่ยก็มีอิโต้ตัดไผ่ยาวประมาณ50เซนติเมตรตกอยู่ใกล้กับศพนะคะก็เจอมีไม้ไผ่ลำหนึ่งถูกตัดแล้วก็วางขนานกับถนนนะคะส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยล้มพาดไปกับสายไฟส่วนโคนของลำไผ่เนี่ยถูกตัดขาดออกจากกอแล้วนะคะคนที่เป็นเมียเนี่ยบอกว่าสามีของตัวเองเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้จะไปทำงานนะคะก็รู้ว่าไปรับจ้างทำร้านขายไก่ย่างนะคะให้กับชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีคนมาบอกนะคะว่าเออเป็นคนเจอศพของสามีตัวเองเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่านายวินัยเนี่ย พื่อนบ้านมาเล่าว่าไปรับจ้างเพื่อนบ้านได้2วันแล้วก็ออกไปตัดลำไผ่นะคะส่วนเหตุการณ์ตายนั้นก็ภรรยาบอกไม่ติดใจนะถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นะคะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบเลยนะคะก็เห็นบอกว่าที่ปลายลำไผ่เนี่ยมีร่องรอยของไฟช็อตจนไหม้เกรียมเป็นฐานคาดว่านะคะสามีเนี่ยอาจจะตัดไม้แล้วก็หักล้มไปพาดกับสายต้นไม้เนี่ยล้มไปพาดกับสายไฟแรงสูงซึ่งเป็นสายเปลือยอ่ะสูงจากพื้นประมาณ10เมตรก็ไม่สูงมากเนาะ10เมตรโดยไม้ไผ่เนี่ยมีความชื้นอยู่แล้วเนื่องจากเป็นไม้ไผ่สดนะคะสามีคงจะดึงให้ต้นไผ่เนี่ยหลุดออกจากสายไฟเลยทำให้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยไหลผ่านไม้ไผ่เข้าไปตัวสามีจนเสียชีวิตนะคะภรรยาก็ไม่ติดใจคงก็รู้อยู่แล้วคงจะโดนไม้ไผ่เนี่ยมันช็อตมาจากสายไฟที่ไปพาดไม้ไผ่ไปพาดอ่ะสายไฟแล้วมันไฟความชื้นก็เลยแล้วกระแสไฟมันก็เลยเข้าตัวช็อตตายเลยอ่ะ
1: ที่ก่อนอ่ะที่คน
0: ไปเสี้ยวชีวิตเสี้ยวนาทีเดียวเนาะ
1: ไปจับนกเขาอ่ะ
0: เนี่ย
1: ที่เขาเอาอุปกรณ์อ่ะนะครับไปจับนกเขาบนสายไฟก็เหมือนกันนั่นก็ช็อตกระแสไฟไฟมาถึงตัวเลย
0: นั่นแหละบางทีเรื่องเล็กๆ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคงตัดโลกกำลังแบบมันพลาดอยู่ก็จะดึงมาเข้าตัวเลย
1: ครับ
0: ระมัดระวังด้วยค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
6: ว้าวว้าวว้าว
5: ว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: 8

0: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: มหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาอันดับ5นะครับนะทักทายทุกท่านนะครับ73ท่านนะฮะวันนี้ครูแจ๋วสวัสดีนะครับพี่มารีพี่สอนสวัสดีนะครับนะฮะพี่เอิร์กสวัสดีนะครับพี่ศศิมาเช่นกันนะฮะฟังทุกวัน
11: ครูแจ๋วนี่
10: แต่ไม่ได้ทักทายค่ะ
11: น่าจะจันทบุรีป่ะ
10: ครูแจ๋วปัญญารัตน์ใช่ไหม
11: เออคุ้น
10: ๆนะครับฟังทุกวันพี่บอกฟังทุกวันนะพี่เกษมสวัสดีนะครับพี่นภิษาบอกสงขลาสวัสดีจากสงขลาเลยนะพี
11: ่
10: โอ้โหมาไกลมาไกลนะฮะมาดูคนร้ายคนนี้ทำไมทำก็ได้ลงคอเวลาเราเห็นคนพิการนั่งขายลอตเตอรี่เนี่ยเราก็ว่าเออเขาก็ชีวิตเขาก็เนาะเราก็อยากอุดหนุนเพราะเราคิดว่าเออบางทีช่วยคนเหล่านี้แล้วจะมีบุญให้เราถูกหวยเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้นะแต่ที่สมุทรปราการเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นนะฮะคนร้ายคนนี้เนี่ยไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงลอตเตอรี่ของคนพิการนะครับโอ้โหเก่งกับคนพิการแล้วเก่งกับอะไรอีกพี่คนเราที่เขาบอกอะนะครับชิงลอตเตอรี่ไป46ใบตอนนี้พ่อค้าเนี่ยนะครับบอกว่าวิงวอนให้เอามาคืนด้วยนะฮะแกอายุ63อ่ะนะ63รุ่นพ่อแล้วนะฮะ63นั่งวีลแชร์พิการขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มที่บางพลีสมุทรปราการจู่ๆนะครับคุณลุงแกเปิดใจบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน30อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเสร็จแล้วนะฮะเดินมาเลือกสลากแบบชุด2ใบทั้งหมด18ชุดเลือกชุด5ใบอีก2ชุดนะครับนั่นแหละรวมทั้งหมดเนี่ยหยิบไปเนี่ย46ใบนะเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวผมไปเอาเงินที่รถแป๊บลุงนะจะเอาเงินมาจ่ายพอนะครับเดินไปที่รถเท่านั้นแหละบึ้นออกไปเลยครับชิงเงินเข้าไปดื้อๆเลยนะฮะโอ้เขาบอกว่าเจออย่างนี้เนี่ยเซ็งสุดๆนะครับอยากให้เห็นใจกันบ้างนะเขาบอกว่าขออย่างน้อยเอาลอตเตอรี่มาคืนนะครับตอนนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.บางแก้วฝ่ายสืบสวนก็แน่นอนในปั๊มเนี่ยมันมีกล้องนะครับคุณเอาไปเนี่ยเอามาคืนด้วยนะคือถ้าเอาไปขายเนี่ยก็ไม่ว่าไม่รู้จะว่าไงแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเอาไปแล้วถูกรางวัลเนี่ยคุณไปขโมยมาเนี่ยไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางถูกแน่นอนที่หยิบไปนะเชื่อผมได้เลยคนเราไม่มีหรอกทำไม่ดีแล้วได้ดีเนี่ยมันไม่มีแล้วพี่นะไม่มีหรอกเขาไม่ได้หรอก
11: ทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดี
10: เออก็มาขโมยเข้าไป
11: ช้ามันจะเร็วมันก็ต้อง
10: ใช่ครับผม
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: อันดับ4นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ใช้ช่วงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะไปดูความคืบหน้านะคะในการ ดูความคืบหน้านะคะในการทำพระโกศไม้จันทร์แล้วก็หีบพระบรมศพไม้จันทร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยช่าง10หมู่ของกรมศิลปากรก็กำลังทำกันอยู่อย่างเร่งมือเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรนะคะแล้วก็มีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าการกำหนดต่างๆเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมก่อนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยนะคะซึ่งนะคะการออกแบบเนี่ยก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนะคะเพื่อเป็นการทูลเกล้าถวายรายงานนะคะต่อองค์ที่ปรึกษานะนายกก็เลยตัวนี้ต้องไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะคะเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายทุกอย่างเลยนะคะคาดว่ายังมีเวลาอีก2เดือนอันนี้ก็กรกฎาคมสิงหากันยานะจะเตรียมพร้อมเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพูดนะคะพูดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวก็งานต่างๆตอนนี้ก็กล้าเลยเสร็จแล้วนะคะพิธีต่างๆนะก็ถูกกำหนดไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
10: ครับผม
12: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: วันนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับนะช่วงนี้เขากวาดล้างเรื่องของเว็บพนันเนาะนะฮะวันนี้โดนให้แล้วนะครับพี่วาวนะครับพี่วาวจารุวัฒน์นี่ก็เป็น
11: รู้จักไหม
10: ก็รู้จักนะพี่เมื่อก่อนนี้ก็เดินวนเวียนอยู่เนาะหมายถึงว่าอยู่ที่ขึ้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยนะฮะเออเนาะแกก็แล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยนะฮะแกก็เป็นนักพากย์ฟุตบอลด้วยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะแกไปโดนตำรวจไซเบอร์นะครับเข้าดำเนินการจับกุมที่คอนโดแถวแถวรัชดาเขตห้วยขวางนี่แหละนะครับก็โดนข้อหาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ผมฟังในคลิปละแกก็ถูกเชิญตัวไปที่ไซเบอร์นะครับไปพบกับท่านพลตำรวจตรีชัดปัญจการคล้ายคลึงนะครับท่านรองแจ้รองผู้จัดการตำรวจไซเบอร์นะฮะรองแจ้ก็อธิบายให้ฟังนะว่าคนที่เป็นอินฟูเนี่ยต้องระวังอะไรบ้าง1อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการคุณแค่รีวิวเนี่ยบอกว่าอ่ะคืนนี้อาร์เจนตินาเจออะไรนะเมื่อกี้พี่บอกเจออียิปต
11: ์อือ
10: เราคิดว่าไม่ยากนะครับอาร์เจนตินาจะชนะไปได้อย่างง่ายดาย
11: วิเคราะห
10: ์3-0สมมุติคุณอัดคลิปไว้อย่างเนี้ยแล้วเว็บพนันเนี่ยเขาเอาไปเขาเอาคลิปเราไปใช้แล้วเขาก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับท่านรองแจ้บอกอย่างเนี้ยจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าคุณเนี่ยรับเงินจากเขาถึงแม้ว่าการว่าจ้างเนี่ยมันจะเป็นการจ้างว่าให้รีวิวฟุตบอลก็ตามนะฮะแต่ผลปลายทางเนี่ยเราคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยต้องการคลิปวิเคราะห์เราไปทำอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าพี่วาวเนี่ยนะคุณจารุวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ชี้แจงว่าเขาเนี่ยแจ้งกับทางนู้นไปแล้วว่าเขาจะขอตัดจบแค่รีวิวนะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณจะเอาไปถ้าคุณจะไปตั้งกลุ่มในไลน์ที่เป็นเกี่ยวกันแล้วเล่นพนันเนี่ยห้ามเอาคลิปเอาอะไรเข้าไปใช้นะมันก็คาบเกี่ยวกับตรงเนี้ยนะก็เหมือนตำรวจเขาก็เดี๋ยวเขาก็รอดูแล้วฮะว่า
11: แต่เจ้าตัวรับสารภาพเนี่ย
10: เจ้าตัวรับสารภาพว่าผิดจริงว่าผิดจริงๆนะก็วันนี้เนี่ยนักกฎหมายเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าไอ้ข้อหาโฆษณาชักชวนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบความผิดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาต้องสอบสวนก่อนนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหน
11: อ๋อแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจะแค่ตักเตือน
10: ก็เป็นไปได้พี่การรับโทษเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งรับสารภาพก็เป็นเหตุบรรเทาโทษได้ศาลอาจจะเมตตาให้โอกาสได้นะครับแต่ละรายก็รับโทษไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับการกระทำของท่านนะครับ
12: มหานครรอบทิศอันดับ2
11: มีอินฟลูเอนเซอร์สาวไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวบนภูเขาอุ้ยเนี่ยไปโพสเลยกันตอนตัวเองนอนทับนะนอนทับพืชนอนทับต้นไม้สวยๆเนี่ยเนี่ยบนภูเขาอะไรเงี้ยบนภูเขาอากิตะโคมากาตะเกะที่ญี่ปุ่นโอ้ยก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
10: ทางไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าไปทำลายต้นไม้เขาอย่าง
11: นี้นอนเป็นนอนเหมือนเนื้อสวยนะนอน เงี้ยทำคอนเทนต์
10: ถ้าอยู่ไทยได้นะอยู่ไทยได้
11: ไหมไม่ได้นะบางทีแบบอุ้ย
10: อยู่ไทยก็ไม่ได้
11: ถ้าเกิดไปขึ้นเป็นดอยคอที่
10: ถ้าเป็นหญ้าอย่างเงี้ยได
11: ้เออเป็นทุ่งหญ้าได้
10: เป็นทุ่งหญ้า
11: ที่มันดอกที่มันเห็นมันเนี่ยมันดอกไม้สวยๆไปนอนทับก็ได้ยังไงล่ะ
10: ถ้าเป็นดอกไม
11: ้เออบอกเนี่ยเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นข้อห้ามตามกฎหมายของอุทยานแห่งชาติด้วยนะ
10: มันสวยไงที่เวลานอนแล้วแบบเซลฟี่ไหมดอกไม้อยู่ข้างๆ
11: เนี่ยเนี่ยเจ้าของเพจ No Plan Trip เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วคุณนัทเนี่ยมาเคลื่อนไหวแล้วขอโทษเลยแหละขอโทษทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเลยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับคอนเทนต์ที่ได้พบไปก่อนหน้านี้นะคะขอน้อมรับทุกคำตักเตือนด้วยความเคารพต่อไปจะระวังเรื่องการถ่ายภาพมากขึ้นเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตค่ะก็น้อมรับทุกคำตักเตือนแล้วความว่านะตัวเองก็ไม่สบายใจขอโทษนะคะ
10: ครับผมไม่ควรนะ
11: ไม่ควรไม่ควรสวยดอกไม้ไปนอนทับได้ไงล่ะมันจะ
10: ใจเขาใจเราม
13: หานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
10: อันดับหนึ่งวันนี้ที่ขอนแก่นนะครับตำรวจเขาไปรวบนะครับคือพี่ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก้อนหินเนี่ยไปปาใส่รถบนถนนมิตรภาพนะฮะพอตำรวจไปตามจับมาปรากฏว่าพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเขาเบียดรถผมก่อนแล้วมีเรื่องกันก็เลยเอาหินเนี่ยนะครับขับรถตามนะฮะไปคว้างใส่โอ้โหแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่หวาดเสียวนะคือเราเคยเห็นมาแล้วนะก้อนหินที่มันพุ่งเข้าไปในรถเนี่ยบางทีเนี่ยไปทับคนในรถไปโดนคนในรถเสียชีวิตก็มีนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเอาตัวพี่มอเตอร์ไซค์ไปสอบสวนนะครับไปตรวจปรากฏว่าเอ้าเจอฉี่ม่วงด้วยนะครับเจอฉี่ม่วงด้วยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าคนเนี้ยมักจะก่อเหตุปาหินอยู่แถวถนนมิตรภาพเนี่ยเป็นประจำเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโดนเบียดหรือไม่เบียดละนะแต่ว่าเวลาเสพยาไปแล้วเนี่ยชอบเอาหินเนี่ยมาปาใส่รถคนอื่นนี่มันก็น่ากลัวนะ
11: ค่ะ
10: เออถ้าโดนเบียดจริงก็น่าเห็นใจแต่ถ้าไม่โดนเบียดก็อันตราย
11: ค่ะ
10: นะครับ
11: หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครูจะเอาจันทบุรีจริงด้วย
10: ค
11: นจันแม่น
10: เ
11: พราะว่าแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าทักบ้างไม่ทักบ้าง
10: เดี๋ยวไว้ไปให้พี่ให้ครูแจ๋วเลี้ยงทุเรียน
11: ไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
13: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
19: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์มีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมที่อาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัย Science Show เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและในชุมชนมาสอนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนในครั้งนี้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: อย่าล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องทักทายพี่น้องทางไลฟ์สดน้ำกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็วันที่7กรกฎาคมแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ยาวๆเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะวันที่2แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ยาวๆจนถึง4ทุ่มเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะจ๊ะเพลงใหม่เพลงเก่าวันนี้จัดให้แจ่มๆแน่นอนขอแค่ขอเข้ามานะฮะส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมในช่วงนี้ทักทายทางพี่ๆทางไลฟ์ก่อนนะช่วงนี้สวัสดีพี่ขาวดอนนะครับผมสวัสดีครับพี่ขาวดอนมาแล้วสวัสดีคุณแม่รัตนาด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พี่จันเพ็ญสวัสดีนะครับเอ็นขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินแล้วก็สวัสดีพี่โต้งชัยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สารีนะฮะสวัสดีพี่สารีด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะยังไงใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะสวัสดีคุณปีลูกแม่นะฮะปีลูกแม่ลาสวัสดีนะครับสวัสดีเจ้านะคนเหนือนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อรพันธ์ด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยกลางดาวพี่ดาวสวัสดีพี่ดานัทด้วยนะครับสวัสดีครับเอ้ยมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันหน่อยนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะสวัสดีน้องอนาสการด้วยนะฮะมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ครับผมเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีพี่จรูนด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มครับสวัสดีพี่เอด้วยนะฮะแล้วก็พี่มานพสวัสดีพี่มานพด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะฮะทุกเสียงทุกสายเลยน้องแชมป์รายงานตัวสวัสดีครับน้องแชมป์อยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะฮะถ้าเวลาเหลือนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะรอรับสายจากพี่ๆทุกคนเลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะฮะยังไงก็โทรเข้ามาขอเพลงกันได้

0: ให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมคุยหน้าใหม่นะฮะและพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Pausa Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับกลอสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับ
1: พี่หนุ่ม
2: หน้าตาดีกำแพงแสนคร
1: ับ อ๋อหนุ่มพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะตอนนี้พี่หนุ่มอยู่แถวไหนอยู่กำแพงแสนเลยใช่ไหมจ๊ะตอนนี้
2: อ๋อตอนนี้อยู่บ้านคร
1: ับอ๋อตอนนี้อยู่บ้านนะฮะวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาสายหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับพี่หนุ่ม
2: ขอเพลงนกเจ่าครับผม
1: นกเจ่าของพี่เก่งสยาม
2: ครับผมเก่งสยาม
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็มอบให้ขึ้น95ทุกทุกคนล่ะครับผมที่ฟังดีเจอยู่ครับ
1: อ๋อได้เลยผลงานเพลงนกเจ้าของเก่งสยาม
2: ครับ
1: ครับผม
2: พิเศษให้ดีเจกับน้องคอนโทรลด้วยนะครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่หนุ่มนะกำแพงพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะครับโทรเข้ามาขอเพลงกับเรานะฮะโอ้โหสายหน้าไมค์ผลงานเพลงนกเจ้าพี่น้องครับของเก่งสยามเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับผลงานเพลงนกเจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: วจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะฮะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะฮะฝั่งทางนี้เลยนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินสิจ๊ะอย่าลืมนะฮะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะฮะฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดที่ 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่สนใจนะฮะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ครับสามารถยื่นกู้ได้วันนี้ขออภัยฮะสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมฝากด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันที่ผมประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆทุกคนได้รับทราบนะครับง่ายๆเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับหรือว่า www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปใส่ได้พี่น้องเด้อมื้อนี้อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงไปน้ำกันนะครับจนฮอด4ทุ่มกันเลยนะฮะพี่ๆอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะพร้อมพูดคุยกันไปด้วยนะฮะพร้อมที่จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานรัฐเร่งทำผลงานและต้องชี้แจงในกรรมาธิการงบประมาณนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนในพื้นที่เวลามีเหตุการณ์อะไรสะท้อนความรู้สึกออกมาก็ต้องชี้แจงและอธิบายกันเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ยุบกรมนจะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่ขออย่าคิดแบบนั้นเพราะวันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและการที่เตรียมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็จะร่วมคณะไปเพื่อช่วยทำงานครั้งนี้ด้วยและเวลาที่มีการพบปะกับฝ่ายกองทัพที่จังหวัดหรือลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรส่วนได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอในเบื้องต้นหรือไม่ในการให้ยุบครม.นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วสบน.เผยกู้แล้ว 100,000 ล้านบาทตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารเงินกู้ภายใต้พรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าในแผนงานที่1มีการใช้เงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาทโดยเน้นไปที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เครื่องมือทางการเงิน2รูปแบบหลักคือตั๋วสัญญาใช้เงิน 65,000 ล้านบาทและเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนจำนวน 35,800 ล้านบาททั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.3 ปีและมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.24 ต่อปีส่วนความคืบหน้าของแผนงานที่2ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาโครงการในกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วย3แผนงานย่อยโดยสบน.ได้จัดทำหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ย่อยสำหรับแต่ละแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบางส่วนอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อให้โครงการสอดคล้องกันโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับจากวันที่เสนอมาอย่างเป็นทางการเนื่องจากเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจสุรศักดิ์ปลื้ม Tomorrowland ชลบุรีกระแสตอบรับดีเกินคาดวันแรกบัตรขายหมดเกลี้ยงนายสุรศักดิ์พันจเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงาน Tomorrowland เทศกาลดนตรีระดับโลก 11-13 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลโดยมีสัญญาการจัดงานต่อเนื่องถึง5ปีทางนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังจากเปิดขายบัตรเข้าร่วมงาน 150,000 ใบวันแรกเพียง 15-20 นาทีถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงโดยสัดส่วนผู้ซื้อตั๋วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 85% และคนไทย 15% สิ่งที่น่าสนใจคือการขายแพ็กเกจตั๋วพร้อมที่

0: พักให้ชาวต่างชาติมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อแพ็กเกจสำหรับความคืบหน้าการผลักดันสนามบินหัวหินสู่สนามบินนานาชาติล่าสุดได้ติดตามความคืบหน้าเพื่อเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเข้ามายังเมืองน่าเที่ยวโดยตรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเช่นมาเลเซียไต้หวันจีนและสิงคโปร์ให้สามารถเดินทางเข้าสู่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผม 21:08 นะฮะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำไมของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเนมใช่ป่ะฮะ
4: ใช่คร
3: ับ อ๋อคุณเนมโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
4: สมุทรปราการคร
3: ับ สมุทรปราการโอ้โหอันนี้ลาฝนตกไว้พี่ฮะที่สมุทรปราการครับ
4: ตอนนี้ยังไม่ตกครับพ
3: ี่นี่น่าจะเป็น
4: พอค่ำตกอยู่นิดนึง
3: เลยอ๋อน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะที่เราได้พูดคุยกันวันนี้เน
4: าะครั้งแรกครับพี่
3: โอ้โหวันนี้คุณเนมขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
4: กระดังงาเกรียงไฟครับพ
3: ี่อ๋อกระดังงาเกรียงไฟของไววิทย์ใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับ
3: ว้าวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
4: พิเศษให้ทีมงานบ้านส้มครับพ
3: ี่อ๋อทีมงานบ้านส้มทุกคนเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับพี
3: ่ได้เลยได้เลยครับคุณเนมก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนคุณเนมพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับพี่
3: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ขอบพระคุณมากมากฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
4: จัดไปครับพี่
3: ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมครับพี่
3: เอาละฮะสายหน้าใหม่นะจากคุณเนมนะสมุทรปราการโอ้โหคนแถวบ้านผมด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาของไววิทย์เนาะผลงานเพลงกระดังงาเกรียมไฟนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันดีกว่านะครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับทิมให้ใจไว้เมืองร่าวนะครับพี่น้องครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับสังกัดแกรมมี่โกฮะคำร้องทำนองสุรชัยวงคำพะเรียบเรียงธานินมั่นสนนั่นเองนะครับผลงานเพลงใหม่เพราะๆนะฮะจากพี่ไม้พี่ลมพรนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวขออภัยฮะในช่วงของสายชิลหิวใจครับก็ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคิดขออภัยครับคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดได้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเข้ามาพูดคุยสนุกสนานด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับพี่ๆที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะสวัสดีโอ้โหวันนี้วันเล็กเบิ้ลสวัสดีวันที่7เดือน7ฮะเชื่อเลยว่าหลายคนนะคะวันนี้ช้อปปิ้งเยอะมากจริง เออนะชอบช้อปปิ้งกันวันเล็กเบิ้ลอะไรเงี้ยก็ใช่ไหมลดราคา6 7หรอไม่ใช่67นี่77แล้วเด็กๆแบบ667 ไม่ใช่เออนะคะอ่ะสวัสดีจักรทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะก็นะดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะนะคะเวลาเดิมเวลาดีของเรานะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงนอนหรือว่าตอนนี้อาจจะกำลังเดินทางกำลังขับรถนะคะไปไหนก็แล้วแต่หรือกำลังทำงานนะคะอยู่ในช่วงกลางคืนเข้ากะดึกนะคะก็ฟังเพลงเพลินๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้แก้ง่วงเนาะนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงที่วันนี้นะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะ3งานเพลงวันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งอีสานเพราะๆเลยอ่ะชอบมากเลยนะเลือกมานะคะเพลงแรกเลยวันนี้น้องอันชื่อน้องอันอันละเนาะนะคะกับสุดแขนนะเป็นเพลงที่ส่วนตัวนี่ตันชอบมากเมโลดี้สวยมากโดยเฉพาะท่อนฮุกนะแล้วก็ต่อด้วยเศร้าฮักก็บอกเด้อจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แฟนเก่ากลับใจเวียงนฤมลนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยแล้วก็อยากจองสายหน้าไมค์คุยกันสักหน่อยวันนี้นะคะก็เงาๆเนาะนะคะบางคนอยากมีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะหรืออยากจะมอบเพลงพิเศษให้ใครอยากจะแบบว่าพูดออกหน้าไมค์เลยอย่างนี้นะคะยินดีนะคะเชิญได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรา02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะตอนนี้นะคะหลังไมค์กำลังเข้ามาแบบรัวๆรัวๆเลยคุณผู้ฟังค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแรนดอมแล้วก็โทรกลับไปนะคุณผู้ฟังที่ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะให้กับทีมงานของเราตอนนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เดี๋ยวโทรกลับไปรอแป๊บนึงนะคะสายชิลฮิวใจของเราเดี๋ยวค่อยคุยสายหน้าใหม่กันแน่นอนนะคะส่วนใครที่ส่งเป็นข้อความนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้ข้อความแรกนะคะมาตั้งแต่22 น.

านะคะตรงเป๊ะเลยนะคะเดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แม่บอกขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะแล้วก็มีกลางดาวจากพี่วิภานะคะจากคุณแม่อรุณด้วยนะคะจากอุตรดิตถ์นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอ

มาทักทายกันแบบว่าอันทีละคนก็แล้วกันเนาะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะเพจของเรานี้นะคะกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ดูไลฟ์กันได้ทุกชั่วโมงนะเห็นหน้าดีเจด้วยฟังเพลงด้วยนะคะคุยกับดีเจได้ด้วยแบบแชทกันแบบสดๆเลยแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารนะคะต่างๆนะคะเวลามีเพลงใหม่นะศิลปินเขามาสัมภาษณ์มาโปรโมทเพลงนะคะเขาก็จะมาที่นี่นะคะหลายๆคนมาที่นี่เป็นที่แรกคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังเพลงแบบพิเศษเลยนะคะพิเศษใส่ใจเลย ที่นี่ที่แรกเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีตลอดทั้งปีนะคะกับมหานครแฟมิลี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเราจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือสังคมนะคะไปทำบุญไปเที่ยวต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเพจนี้ด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยกันละกันแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะทาง TikTok เราก็มีนะคะนะYouTube นะคะมีInstagram นะคะ IG ก็มีนะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยเพื่อง่ายต่อการค้นหานะคุณผู้ฟัง LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะสามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามดีเจเป็นพิเศษติดเลยติดตามแบบนี้เลยนะคะนะก็ฝากช่องทางของดีเจด้วยนะคะลูกตาลชนิชานะคะเสิร์ชได้นะคะทุกที่ทุกทางเลยนะคะไม่ต้องถึงกับเอาที่อยู่เนาะไม่ต้องแบบทะเบียนบ้านอะไรไม่ต้องเนาะเอาติดตามในโซเชียลก็พอนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพลงที่เข้ามาหลังไมค์ก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะ022481366นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังค่ะจัดให้1งานเพลงจากพ่อใหญ่ไหมไทยเอ้าให้บุญนำพานำพาคุณผู้ฟังมาเจอกันที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะจากหนองคายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่กุ้งนะ
2: น้องตุ๊กตาลคนสวย
1: ใช่แล้วสวัสดีค่ะพี่กุ้ง
2: ครับ
1: ค่ะเสียงชัดเจนนะ
2: ครับชัดเจนดีครับ
1: ชัดเจนดีค่ะ
2: ฝนไม่ตกครับวันฝนไม่ตกครับวันนี้ครับที่หนองคายคร
1: ับ อ๋อเราเคยคุยกันแล้วเนาะครั้งสองครั้งยังกี่ครั้งไหนหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะพี่กุ้งเน
2: า
1: ะ
2: หกหกครั้งแล้วครับ
1: ฮะหกครั้งแล้วครึ่งโลแล้วเหรอ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นะคะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วพี่กุ้งก็ส่วนใหญ่ฟังช่วงกลางคืนหรอคะ
2: ครับช่วงกลางคืนครับ
1: กลางวันได้ฟังบ้างไหมคะหมายถึงว่าช่วงเช้าเช้า
2: ก็ฟังบ้างครับผม
1: ค่ะ
2: แต่มันรับที่สกลนครครับผม
1: อ๋อตอนนี้พี่กุ้งอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: น้องชายครับผม
1: แต่ว่าเป็นรับสัญญาณจากอสมทสกลนครเหรอคะ
2: ครับผมแล้วก็ที่น้องชายก็มีครับ
1: อ๋อที่น้องชายก็มีแสดงว่าอยู่ตรงจุดที่พี่กุ้งอยู่ก็คือสามารถรับสัญญาณได้ทั้งสองทางเลยใช่ไหมคะ
2: สองทางเพราะว่าบ้านผมมันอยู่กึ่งกลางครับผม
1: เป็นแบบว่าเหมือนเขตติดต่อระหว่างสองจังหวัดเลย
2: ครับเขตติดต่อครับผม
1: นะคะขอบคุณมากมากติดตามฟังมานานแค่ไหนแล้วคะพี่กุ้งคะ
2: ก็6ปีแล้วครับ
1: โอ้6ปีนะ
2: ตั้งแต่น้องลูกตาลพอจะรู้ดีเจจุ๊บแจงสมัยก่อนนะครับ
1: รู้จักค่ะรู้จักค่ะค่ะพี่จุ๊บแจง
2: ตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วครับผม
1: พี่จุ๊บแจงรู้สึกว่าจะไปจัดรายการอยู่อีกที่นึงค่ะแต่หนูไม่มั่นใจแต่ว่าพอดีที่บอกว่ารู้จักกันเพราะว่าเจอกันตะก่อนบ่อยแล้วก็เป็นเพื่อนกันใน Facebookก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะแต่จะไม่ได้จริงๆใช่ๆๆโอ้ฟังมานานเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้ถ้าเกิดว่าได้คุยกับพี่จุ๊บแจงเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีแฟนๆคิดถึงนะคะได้เลยค่ะวันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: จะฟังเพลงขาวมัสซีครับ
1: ขาวมัสซีเอ็กซ์สุภกฤตเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะพี่กุ้งอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยมั้ยคะ
2: มอบให้น้องนิวที่อยู่นครพนมแล้วก็น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาลแล้วก็ตู้เสียตู้สายแฟนรายการของ95ด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: ให้ทุกคนเลยครับผม
1: ให้ทุกคนเลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากๆนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเขามัสซีเอ็กซ์สุภกฤตค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะพี่กุ้งจากน้องค่ายนะคะแนะนำงานเพลงเขามาสี่เข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่นะอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ขอเพลงพิเศษพิเศษนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะนะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่นะคะกับฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังนะ

ฟุตบอลฟุตบอลเวิร์ลคัพนะคะนะคะก็ติดตามกันนะคะหลายๆคนนี่โอ้โหนะไม่ค่อยได้นอน กันเลยทีเดียวสังเกตได้นะสังเกตได้จากขอบตาขอบตาเอาล่ะนะคะพูดถึงฟุตบอลโลกนะคะทางอสมทเรามีกิจกรรมดีๆด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะคะมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะเข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะของรางวัลมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาละนะคะมาทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะจ๊ะพี่เลิฟด้วยเอาส่งหัวใจเข้ามานะคะพี่สังสุราษฎร์พี่บุญเลิศนะคะเมื่อกี้เห็นมีหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะคะบอกไม่เคย เข้ามาในไลฟ์เลยนะคะวันนี้มาทักทายกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะฝากกดติดตามเพจของเราด้วยน้องภูมินะคะโชติภูมินะคะคุณแม่อรุณนะคะเสียเปียกนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่สมบูรณ์พี่นันทานะคะพี่ณรงค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วเนี่ยนะคะมาแล้วมีใครอีกเดี๋ยวนะบางทีถ้าเกิดว่ารายชื่อของใครตอนยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะนะพิมพ์มาอีกทีนึงนะบอกยังไม่ได้ทักกันเลยเพราะว่าข้อความบางทีเวลามีจำนวนเยอะมากๆแล้วก็ด้านบนจะเลื่อนไปไม่ค่อยถึงนะขอบคุณดอกไม้จากพี่บุญเลิศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยได้ยินเสียงตริ้งมีคนส่งของขวัญเข้ามานะนะอ่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะหลายๆคนส่งดาวมาใน Facebook ด้วยใน TikTok ด้วยของขวัญ นะขอบคุณมากๆเลยพี่บอลพาสนะคะน้องแชมป์มาคนแรกเลยวันนี้นะคะน้องไบน้องหนูดีนะคะเขาแข่งกันมาคนแรกเม้นแรกเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พี่นักรบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะละนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะจัดเพลงให้แม่นีลาซานนี่ค่ะแม่นีลาซานไม่ได้เจอกันนานไม่ได้คุยกันนานนะคะงานจากพี่ไม้พี่รมพรหัวใจที่ใช้แล้วจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่กำลังสู้ชีวิตนะคะบางทีเราสู้กับชีวิตชีวิตก็สู้กลับบ้างเอ้าไม่เป็นไรต่างคนต่างสู้เรายังต้องเดินต่อไปนะคุณผู้ฟัง
2: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีก1เพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะจัดให้เลยนะคะจากหลังไมค์ที่ฝากเข้ามานะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดงานเพลงของพี่กล้วยสแตมป์ให้แล้วกันวันนี้กับศาลาพักใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้ารับสายนะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะผู้ฟังคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วอุ๊ยจากเจียงไฮ้เลยเจ้าสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีเจ้า
4: อุ๊ยพี่ตูนกับเจ้า
5: เจ้า
4: จ
5: ำฮะจำได้กว่าเจ้า
4: เฮาเคยอู้กันหรือยัง
5: เคยอู้แล้วเจ้า
4: เหมือนแล้วยังเจ้า
5: โอ้หลายเดือนแล้วเนาะ
4: โอ้เหมือนละอันเห็นน้องเขียนว่าตูนตูนจะได้มีสองตูนกะ
5: อ
4: ่
5: า
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เอาตูนเดียวนี่แหละ
4: แต่ตูนเดียว
5: ตูนตูน
4: อ๋อห้องตูนตูนเนาะน่าฮักดีเจ้าไม่ใช่ยังอ่ะน่าฮักดีเห็นเพิ่นเขียนตูนตูนนี่ว่าเขาก็ว่าเอ๊เคยอู้กันแล้วยังฮะไอ้น้องเอออู้แล้วแต่กับเหมือนแล้วเป็นจะได้พ่องเจ้าเจงไฮวันนี้ฮ้อนก่อ
5: ฝนตกตึงวันเจ้า
4: ค่ะฝนตกตึงวันเลยโอ้เริ่มขอยละกรุงเทพเริ่มหายไปพ่องละ
5: ยังไงตกตึงวันน้ำท่วมละ
4: ท่วมอีท่วมท่วมถึงกับนักถึงขนาดน้ำท่วมเลยกับเจ้าที่เจียงไฮ
5: ้ที่เจียงของอ่ะ
4: อ๋อแล้วประเดี๋ยวนี้พี่ตูนอยู่แถวไหนเจ้า
5: ตอนนี้พี่อยู่เจียงแสน
4: อืมอยู่เจียงแสน
5: เจ้าอำเภอเจียงแสน
4: ว่าน้ำท่วมเลยกาจังบ่ได้หูบ่ได้หันข่าวเลยอาจจะมีแล้วแต่ว่าอาจจะเปิดไปบ่เจออ ๋
5: อ
4: เจ้าโอ้นักกว่าเจ้านักขนาดไหน
5: ท่วมบ้านเรือนหมดแล้วอะ
4: กะโอ้เฮายังบ่หันเลยบางครั้งนี่โถเดี๋ยวข่าวมันนักเนาะบางเตื้อแบบบ่หันเลยแต่โอ้งั้นต้องส่งกำลังใจเนาะคือพ่อแม่พี่น้องจังเจียงไฮ้ตวยนะคะที่ไหนก็เจ้าเจียงของกะ
5: เจียงของอำเภอเจียงของ
4: อ๋ออำเภอเจียงของเนาะโอเคเจ้าน
5: ะเจียงของเจียงแสนมาเพียงแม่สายพี่ละ
4: โอ้มาถึงแม่สายตวย
5: เจ้า
4: อ๋อเจ้าโอเดี๋ยวต้องติดตามข่าวสารละเนาะโอเคนะบ่ได้อู้กันเช่นเมินเลยพี่ตูนสบายดีกับเจ้า
5: สบายดีเจ้าแล้วน้องเหรอ
4: สบายดีเจ้าแล้วก็อันติดตามฟังเหมือนเดิมเนาะ
5: เจ้าฟังตึงวันนะ
4: เออฟังตึงวันแต่บ่ได้โทรมาบ่ได้อีเน
5: าะเจ้าบ่ตันหมู
4: ่บ่ตันหมู่แปลว่านี่ต้องแบบ translate in Thai บ่ตันหมู่บ่ตันคือไม่ทันนะคะนะ
5: ไม่ทันคนอื่น
4: ไม่ทันคนอื่นไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยหรือจะแปลอีกอย่างก็ได้นะคุณผู้ฟังบัตตันเนี่ยนอกจากไม่ทันที่เป็นกริยาแล้วแปลจะเป็นคำนามก็ได้นะคะจะเป็น nouns ก็ได้แปลว่าพุทธานะคะเนาะแปลว่าพุทธาก็ได้นะคะพี่เลิฟเนี่ยพี่เลิฟเป็นแฟนรายการแต่ว่าอยู่ต่างยุโรปนะเพื่อเป็นคนเหนือมันก็เพื่อแค่หัวว่าเขาอู้กันแบบบัตตันนี่แปลว่าพุทธาก็ได้อีกว่ะจ้าโอเควันนี้โอ้วันนี้โทรตันละโทรติดละจ้าพี่ตูนอยากฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี้
5: แอบคอยเจ้าของฝูไอของตายอรไทย
4: โอเคเจ้าแอบคอยตายอรไทยอยากมอบเพื่อใครเป็นพิเศษตัวเองกับเจ้าม
5: อบทุกอย่างลูกชายพิเศษกว่าคือน้องลูกตาลนะเจ้า
4: เจ้าคนเดียวเลย
5: เจ้า
4: น่ารักแต่โอเคเจ้าขอบคุณจะนักเลยมาเดี๋ยวเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนตัวกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเน
5: าะเจ้า
4: เจ้าเดี๋ยวพี่ตูนอู้ตัวน้องเลยเนอะ
5: เจ้าเจ้า
4: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ขอบคุณจันนักเจ้าวันนี้ขอบคุณที่โทรเข้ามาอู้สายหน้าไมค์กันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าเจียงไฮ้ด้วยเนาะที่หลายๆพื้นที่ก็มีน้ำเยอะเลยเน
5: า
4: ะ
5: เจ้า
4: พี่ตูนรักษาสุขภาพเนอะ
5: เจ้า
4: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะหลังไมค์ที่02-248-1366ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ทั้งเลยนะคะก็ที่จบไปกับแก้บนกันตองทุ่งเงินนะคะจากพี่ขวัญสุโขทัยนะคะวันนี้มีสายจากสุโขทัยมาเยอะเลยแล้วก็ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่กระแตนชลดานะคะจากพี่ชาติประจวบแล้วก็จำได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะเหมือนมีสายหลังไมค์นะคะฝากไม่ใช่แฟนมาหลายสายแบบว่าใจตรงกันเลยแต่ว่าบังเอิญว่าตันเปิดเพลงของพี่ตั๊กกะแตนไปแล้วตอนต้นชั่วโมงเมื่อวานก็เลยไม่ได้จัดให้เนาะมาเป็นวันนี้แทนนะคะนะแล้วก็มนรักตจวแดงจิตกรนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่แอบคอยต่ายอรทัยจากพี่ตูนเจียงไฮเจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่โทรเข้ามาฝากเพลงนะคะรวมถึงทาง SMS ด้วยนะคะพี่เล็ก8ริ้วบอกขอเพลงแสงจันทร์มอบให้คุณแป้งหลังใหม่ ไม่ทันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเวลาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวติดค้างเอาไว้ก่อนนะคะแปะเอาไว้ก่อนแปะมือแปะเอาไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็มีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะคะมาทาง SMS นะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะเพิ่มเติมทาง Facebook Live แล้วก็ขอบคุณดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะพี่ลัดดาวันนะฮะสวัสดีจ้าน้องลูกตายแล้วก็น้องลูกตาลน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังใหม่นะคะทุกๆคนที่น่ารักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนอยู่กันยาวๆเลยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะตอนนี้ข้อความเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวว่าช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าเพลงหลังไมค์ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะพี่สมโภชจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาฝากเพลงนี้เข้ามานะคะความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์งานจากเดี่ยวไออุ่นค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตของเรากับเพลงใหม่นะคะจาก T-Rex นะคะจริงๆแล้วเพิ่งจะปล่อยเพลงเต้ยสั่งลามาแล้วก็ดังมากๆด้วยนะแถมยังอยู่ในชาร์ตของเราอยู่เลยแต่ตอนนี้เป็นไงเสิร์ฟเพลงใหม่โอ้ยนะเขาขยันทำเพลงมากบอกเลยวันนี้กำลังมาแรงนะคะชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นจำบ่เป็นนะคะ T-Rex นะคะคำร้องทำนองโดยมหาอามและเรียบเรียงโดยดุ่ยเชียงรำค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังขาขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะเอ้าจัดให้ก่อนเลยนะคะกับฮิตที่8นะคะแค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์นะคะสังกัด TMG Record แล้วก็ต่อด้วยต้นทางคนต้นทางคนไปไหนคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะในฮิตที่14นะคะคุณผู้ฟังค่ะ2เพลงนี้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ต

0: 75
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

น่ารักอ่ะน้องพรนะเขาเคยมาทักในไลฟ์อยู่เหมือนกันนะคะพรไหนพรจันทพรนะคะก็แนะนำเข้ามานะเพลงนี้จากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีนะคะ พี่จรัญทองบัวสวัสดีค่ะเนี่ยมาทักทายตอนท้ายๆชั่วโมงแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อความจากทุกๆคนเลยนะคะคุณแม่เกลบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะแม่รักลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวนะเจ้านะคะคุณแม่อรุณด้วยสวัสดีพี่ปรีชาด้วยนะบอกว่าลูกตาลสวยจริงๆนะเพิ่งมาเห็นครั้งแรกแล้วก็ถามว่ารายการน้องเมย์ไปไหนแล้วนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังก็มาฟังทางออนไลน์ได้เข้ามาที่เพจได้เลยนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะหลังจากตาลเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสองก็ยังเป็นน้องเมย์ที่ชาแล้วก็หลังจากน้องเมย์ตี2ถึงตี5นะคะก็เป็นพี่เพชรพุ่มพวงยังเหมือนเดิมนะคะติดตามได้เหมือนเดิมเลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะที่เป็นถ่ายทอดสดฟุตบอลนะจ๊ะเพลงหวานนะคะกับเวลานี้นะคะ 23:52 นาทีนะคะส่งท้ายกันเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของบรันดีให้นะคะกับดั่งนกเจ็บนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าจะมีติดค้างอยู่บ้างอยู่เนาะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ

0: ณะนี
1: ้ที่จบไปที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย

0: ีทองพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: วันนี้ห้ามพลาดบอลโลกสตอรี
4: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รั

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงที่2นะครับจบครึ่งแรกอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์ไป0-1
5: ครับ
4: นะครับก็ทำให้แหมแฟนๆหลายๆคนก็เริ่มกังวลแล้ว
5: เกินคาดนะ
4: อ
5: ียิปต์นำอาร์เจนจบครึ่งแรกนี่โหถ้าถามไปสักก่อนอันนี้สัก10คนเนี่ย คงไม่มีใครเชื่อนะว่ารูปเกมอาร์เจนตินาจะดูอึดอัดแล้วก็จังหวะการเข้าทำเนี่ยโอกาสมีครับแต่หนึ่งอย่างที่ทำให้วันนี้พวกเขายังไม่ได้ประตูกลับคืนมาก็คือผู้สาประตูของอียิปต์เนี่ยแหละโชว์ผลงานได้โอ้โหสุดๆไปเลยครับใน45นาทีแรก
4: ก็จริงๆต้องบอกว่านอกจากผู้สาประตูอียิปต์อ่ะนักเตะในตำแหน่งอื่นๆก็ทำหน้าที่ได้ดี
5: ช่วยกันเล่นนะโดยเฉพาะกองหลังเนี่ยแหละ
4: โดยเฉพาะกองหลังเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับโดยอย่างคู่เซนเตอร์เนี่ยเอาโอเคอาจจะมีจังหวะประกบพลาดทำให้ผู้ต่อสู้มีโอกาสยิงแต่ว่าไม่ได้เป็นการพลาดแบบ
5: ครับ
4: พลาดแล้วทีมเสียประตูอ่ะนะนี่ให้ดูจังหวะที่เมสซี่ยิงจุดโทษนะครับเมสซี่ยิงไปทางด้านขวามือของตัวเองแต่ก็เป็นทางชูเบียก็ดักทางถูกแล้วก็พุ่งไปตบบอลทิ้งไม่ได
5: ้โอ้แล้วจากการยิงไม่เข้าตรงนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์บอลโลกคนใหม่แล้วด้วยนะ
4: ยิงพลาด
5: ยิงพลาด2ครั้งในการแข่งขันเกมปกติไม่รวมการดวลลูกจุดโทษหลังจบการเกมนะสถิติใหม่นะเมสซี่ทำได้คนแรกแต่เป็นสถิติที่คงไม่มีใครอยากทำแน่นอน
4: อะเลโอเนลสกาลูนี่นะครับเฮดโค้ชของอาร์เจนก็ต้องแก้เกมหน่อยครับถามว่าโอกาสทำประตูมีไหมมีครับแต่ว่าอาเจนยังจบไม่ได้อะครับ
5: ครับก็วันนี้การได้ลงเป็นตัวจริงของผู้เล่นอัลวาเรสเองก็จริงๆก็เหมือนเป็นการแทนที่เตียโก้อัลมาดาครับเพราะว่าที่ผ่านมาอัลมาดานี่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ่อยครั้งกว่านะครับส่วนการตัดสินใจของคอสซัมฮัสซันที่พักเอาโอมามามูสไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถอดผู้เล่นบรรดาเกมรุกออกไปนะครับแล้วก็เสริมพวกกองกลางลงมาบดบี้กับอาร์เจนตินาได้ดีครับ
4: ครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของอียิปต์เนี่ยได้มาจากกองหลังนะครับยาเซอร์อิบราฮิมนะครับเป็นจังหวะที่ขึ้นแย่งโขกกับทางลิซันโดมาร์ติเนสครับขึ้นโขกได้สูงกว่านะฮะเข้าประตูไปครึ่งหลังอียิปต์จะมีเปลี่ยนตัวนะครับอิมามอัชชูครับหมายเลข8จะโดนเปลี่ยนออกแล้วก็จะส่งตัวสำรองครับหมายเลข14ฮัมดี้ฟาตี้ครับลงมาเล่นแทนนะครับ
5: ก็เป็นกองกลางเหมือนจะตำแหน่งเดียวกันนะครับจากสโมสรอวาคราในลีกกาตาร์นะครับแต่ว่าฮัมดี้ฟาตี้นี่จะออกไปในเชิงพวกมิดฟิลด์เชิงรับซะมากกว่าอาชูนะครับอาชูนี่แอคแท็กกิ้งมิดฟิลด์ชัดเจนเลย
4: การเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ครั้งหลังสุดของอียิปต์เนี่ยพวกเขาเจอกับบราซิลนะครับ
5: ครับ
4: ช่วงอุ่นเครื่องก่อนที่บอลโลกนี่จะเริ่มนี่แหละนะครับไปอุ่นกันที่คลีฟแลนด์อียิปต์แพ้บราซิลไป 2-1
5: อะไรครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับในอีก45นาทีที่เหลือนะครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับยังตามหลังอียิปต์อยู่0-1โอ้เริ่มครึ่งหลังมาเมสซี่จะมีโอกาสจ่ายให้กับผู้เล่นอัลวาเรสแต่สุดท้ายยังติดเซนเตอร์ของอียิปต์อยู่นะครับราเบีย
4: โอ้โหรามิราเบียนี่เล่นดีมากนะครับแล้วก็ยืนได้นิ่งจริงๆครับ บรามีระเบียโอ้โหพลิกไม่ได้ครับโมเมสซาลาโดนลิซาโดมาร์ติเนสเฮ้ยตามผมไปทุกที่เลยอ่ะตามไปเหนียวผมยังอีกฟากสนามเลยครับซาลาบอก
5: คิดถึงไงเพราะว่าซีซั่นที่แล้วนี่ไม่ค่อยได้เจอเจ็บเยอะผมมาเล่นทีมชาตินี่ไปไหนไปกันเลยคร
4: ับ ข้อความบอกว่าที่บ้านไม่มีทีวีอาศัยฟัง FM 99นี่แหละครับ
5: เนี่ยแล้วก็ใน Facebook เมื่อครู่นี้นี่ไปอ่านเขาบอกว่าขออนุญาตฟังในแท็กซี่แล้วกันนะครับเหมือนต้องแบบขับแท็กซี่ไปด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งนะครับพี่ๆแท็กซี่แล้วก็ท่านผู้โดยสารด้วยนะเผื่อใครฟังอยู่นะฮะโอ้บางคนบอกจองตั๋วเครื่องบินให้เมสซี่แล้วครับให้กับอาร์เจนตินาไปเลยใจเย็นๆครับ45นาทีที่เหลือเนี่ยยังอีกเยอะแล้วครึ่งแรกเนี่ยโอกาสไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแบบจัดแจ้งถึง3ครั้งครับ
4: ลิซานโดครับให้ทางตายาฟิโกเอนโซฟานาเดสให้เลโอนีลเมสซี่เมสซี่หาจังหวะจ่ายมาที่เอาละครับเริ่มทำ 1-2 แล้วโอกาสยิงโอ้โหตรงตัวอีกแล้วครับชูเบียก็รับเข้าซองสบายๆครับ
5: ลูกยิงของโรดริโก้เดพอลครับเมสซี่เป็นคนเปิดขวางมาให้ต้องรีบยิงเลยครับมีทางเลือกไม่มากโอ้เจอสไลด์ขวางไว้2คนแต่ว่าสุดท้ายยิงผ่านมาได้แต่ว่าบอลตรงตัวนะครับแล้วฮูเดนอัลวาเรสไปผลักนะครับมูสตาฟาชูบีจะขอใบเหลืองด้วยครับผู้รักษาประตูโดนทำฟาวโอ้ยเปิดบอลขึ้นมาก็ไซยาฟริโก้ก็ไปฟาวฮัตซันครับฮัตซันนี่ยกขามาจะเล่นบอลแล้วนะครับแต่ว่าไซยาฟริโก้เข้ามาเตะครับ
4: ผู้ชนะของคู่นี้นะครับผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียโอ้โหแล้วอาเจนตอนนี้ยังไม่มานะฮะยังไม่มาตามนัดยังตามหลังอยู่0ประตูต่อ1นะข้อความทาง Facebook Live ก็อ้าวมาจังหวะนี้เมสซี่ถึงบอลก่อนในเขตโทษแต่หลบระเบียบไม่ได้ครับแล้วผู้สินก็ให้เป็นลูกตั้งเตะมาจากประตู
5: คือสปีดสุดๆแล้วนะครับเมสซี่แต่ว่าจังหวะไปเอาบอลนี่ทำให้ราเบียวิ่งมาทันแล้วจังหวะจิ้มเนี่ยบอลไปสะกิดโดนขาของเลโอนีลเมสซี่ออกหลังไปชัดเจนครับเมื่อกี้นี้เพื่อนจ่ายเผื่อให้เมสซี่นี่วิ่งเยอะเลยนะครับ
4: คุณมดแดงบอกฝากตามเดอะนิวเชนคืออะไรฮะ
5: เอาเดอะนิวเซนบอลแชมเปี้ยนลีกเมื่อกี้พี่ยังเดี๋ยวรอครึ่งหลังกลับมาเล่นต่อนะครับ
4: ปาเลเดสครับให้ตรงกลางเอนโซเฟรนันเดสเปิดโค้งๆไปด้านขวาโมลินาย้อนโอ้ไม่ออกครับผู้สินให้เล่นต่อปาเลเดสให้มาเอนโซให้มาทางซ้ายนะครับทางตายาฟิโก้เซเกียวโรเมโรให้เมสซี่ออกไปทางขวาหยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหเลยทางตายาฟิโก้ไปแล้วซาร่าให้มาทางขวาครับฮัสซันจะโต้กลับแล้วครับอียิปต์พาดึงผู้เล่นอาร์เจนตินาไปเรื่อยๆแล้วเอาบอลทุ่มหน่อยครับ
5: เล่นฉลาดนะครับคือไปต่อไม่ง่ายนะเรียกเอาเป็นลูกทุ่มดีกว่านะครับเพื่อนขึ้นมาช่วยยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ขนาดได้ลูกทุ่มในแดนของอาร์เจนตินานี่ผู้เล่นอียิปต์เองก็ยังไม่ได้ขึ้นมาช่วยกันเล่นเยอะนะครับ
4: ค่อยๆขยับขึ้นมาครับ ทางอาเจน50นาทีครับยังตามหลังอยู่ 0-1 ก็ยังไม่ได้โหมเร่งแบบ 100% นะโอ้โหนี่ถ้าอียิปต์ยันอยู่นี่ดูไม่จืด
5: โอ้โหพลิกล็อกเลยอ่ะเพราะว่าผมว่าพลิกล็อกในรอบนี้เยอะๆเนี่ยยังไม่มีนะผมว่านอร์เวย์ชนะบราซิลนี่ยังไม่ได้แปลกใจเท่าไหร
4: ่เอนโซ่เฟรนันเดสครับซ้ายมีตายาฟิโกเจาะไม่ได้ครับอาเจนต้องวนคืนแล้วไปขึ้นอีกฝั่งนึงเจาะตรงกลางดีดมางหน้าเอนโซ่จะโขกกดลงไปที่พื้นก็ยังโดนเคลียร์มาอีกโอ้โหผู้เล่นอียิปต์ลงไปตั้งรับกันเต็มพื้นที่อเล็กซิสแมคคาลิเตอร์ให้ปาเลเดสโดนแย่งโอ้โหโอ้ลูกนี้เสียบอลนะครับปาเลเดสและซาร่าแย่งบอลไปได้แล้วแต่สายหัวเลยครับมองว่าผู้สินให้ฟาวถ้าไม่ฟาวนี่คุณหนูยังไง
5: ไม่เหลือใครแล้วครับโอ้หลังบ้านไม่มีใครเลยครับ
4: ซาร่านี่พาไปไกลแน่เลยครับ
5: ซาร่าเมื่อกี้นี่เชนเกียร์ไปแล้วนะ
4: เตรียมแล้ว
5: กดคันเร่งไปเลยอ่ะโอ้โหเสียงนกหวีดปี๊ดโอ้โหพาเรเดสยังโชคดีครับไปครองบอลแบบเลือกกล้าได้กล้าเสียไปหน่อยฟรีคิกเมสซี่เปิดลึกโด่งเข้าไปก็ชกทิ้งออกมาครับโมซาฟาโชบี
4: คุณอนันต์บอกว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงชิงไหมโอ้โหจังหวะยิงไกลครับเจาะไม่เข้าก็โมลิน่าลองยิงไกลบ้างก็ข้ามคานไปไม่ต้องออกแรงเซฟเท่าไหร่นะครับทางซูเบียครับโอ้โห
5: ก็เบี่ยงตัวมาบังได้แล้วครับแล้วซาร่านี่ก็เข้ามาชนนะครับพาริเดสเมื่อกี้นี้อียิปต์มีเนาะอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงนะถ้าโดยเฉพาะถ้าวันนี้ถ้าเป็นอียิปต์เข้ารอบแทนอาร์เจนตินาด้วยนะ ข้างล่างก็จะดูเป็นทีมที่แบบอังกฤษพอรับมือได้ง่ายๆหน่อยครับ
4: เอนโซ่เฟรนันเดสครับอเล็กซิสแมคคาลิเซอร์โอ้โหเสียบอลผู้สินยังไงครับเหมือนจะเรียกมาดับบอลครับน่าอะไรครับเมซี่ให้ทางลิซานโดมาร์ติเนสวางไปขึ้นด้านขวาบ้างเมซี่ไอ้ลิซานโดมาร์ติเนสขยับขึ้นมาเรื่อยๆอียิปต์บอกขยับมาเลยพี่ผมยืนกันแน่นมากโคออกมาซับเฟสครับฮาเฟสครับเมสซี่เลี้ยงไม่ผ่านเอาละครับอียิปต์จะโต้เอาละครับซาร่าโดนตัดบอลหนักเลยครับโรเมโร
5: ต้องรีบเคลียร์ทิ้งเลยครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยไปวัดกันตัวต่อตัวกับซาร่านี่อาจจะสู้ไม่ได้ครับแล้วแมคอาริสเตอร์จังหวะเลี้ยงบอลขึ้นมานี่ประสิทธิ์เป่าไปก่อนแล้วนะครับ
4: มีบอกคิดถึงทั้งสองคนมากครับฮะบอกว่าจำคุณอูได้ตั้งแต่96
5: ขอบคุณมากครับ
4: จำเสียงได้สมัยเด็กๆฟังตลอดเลย
5: ครับคือตอนนี้นี่โตแล้ว
4: กลับพร้อมพี่โดเลยไหมเมสซี่รออยู่หนามบิน
5: ตอนนี้เนี่ยรออยู่ทางออกหนามบินแล้วเมสซี่จะมาหรือเปล่า
4: ปาเรเดสครับเอนโซ่เฟรนันเดสเลโอเมสซี่ฮัมดีฟาตี้ตัวสำรองอัดเมสซี่ล่วงลงไปครับ
5: มีแถมมีแถมครับฟาตี้นี่ก็เฝ้าเมสซี่อยู่เมสซี่กระดกบอลผ่านไปได้แล้วครับโอ้โหวิ่งเข้ามาชนนี่มีกระแทกเข้าใบหน้าด้วยครับตรงปากตัวทำลายเกมอยู่แล้วนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาครับฮัมดีฟาตี้
4: อันนี้บอกผมไม่ได้ดูสดเลยครับเดินกรีดยางไปด้วยฟังผ่านแอปไปด้วยไม่ได้ยินว่าเอมี่มาร์ติเนสเซฟเลยแต่ฉะไหนทำไมอียิปต์ขึ้นนำ
6: ก็ครั้งเดียวเลยครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสครับอียิปต
4: ์เมสซี่เล่นสั้นเดพอลเล่นกับทางเอนโซโอ้โหบนมันเข้าไม่ได้อะครับคือแนวรับตัวสุดท้ายของอียิปต์เนี่ยยืนเรียงกันแถวสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายยืนเรียงกัน5คนมีซ้อนแถวที่2อีก4คนฮะหนู
6: แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่อียิปต์ปิดมาตลอดก็คือการจ่ายบอลทะลุช่องของเมสซี่อ้าวพลิกได้แล้วเนี่ยครับพอพลิกได้ก็มีตัวซ้อนอีกด่านหนึ่งไม่พอเนี่ยเจอ2ด่าน3ด่านนะเมสซี่คือเขาปิดพื้นที่อันตรายของเมสซี่ตรงบริเวณหน้าเขตโทษหมดเลยครับอียิปต
4: ์บอลยาวของอาร์เจนตินาครับเกือบจะถึงแมคคาลิสเตอร
6: ์คือพอจะใช้ลูกโด่งเองก็ยังไม่ได้จุดเด่นมากนะครับซายาฟิโก้จะชงเข้ากลางให้แมคคาลิสเตอร
4: ์โอ้โหนี่ถ้าอาร์เจนไปจริงนะคุณหนูนะ
6: ช็อกเลย
4: ฝรั่งเศสใสแจ๋วอย่างกับตาตะกะแตนวันนี้ต้องยอมแล้วว่าอาเจนก็ต่ำกว่ามาตรฐาน
6: ครับฝรั่งเศสก็จะมีสเปนเป็นก้างขวางคอเลยครับสายบนที่ไปอยู่ด้วยกัน
4: เมสซี่ครับเก็บบอลได้ริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็นายทุ่มครับ
6: ไปติดฮัมดี้ฟาทีอีกแล้วครับ

0: ยามแหวกไม่ได้นะครับอาเจียตอนนี้ฮัสซันยังไปได้ฮัสซันยังไปได้2 3ไปแล้วฮัสซันยังไปได้อยู่โมเมซาร่ามาช่วยประคองซาร่ากำลังจะเข้าจุดโทษแล้วดีมากจะฝังไว้ฝังจริงๆครับอียิปต์2-0อียิปต์ยิงประตูที่2ครับฟิโก้
1: โอ้โหลูกดีนี่ประสานงานกันต้องชมความเหนือชั้นของเกมรุกทางฝั่งขวาก่อนเลยครับโอ้โหฮัสซันเลี้ยงผิวแบบโอ้โหผ่านทุกสิ่งอย่างเลยครับแล้วลุยมาให้ซาร่าจ่ายแทงลึกเข้าไปในเขตโทษแล้วซิโก้ครับวิ่งมายิงตุงตะข่ายเลยครับ2-0ครับ59 นาทีครับโอ้เกมสวนกลับของอียิปต์ไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองเลยครับมาอีกทีนึงคมกริบเลยครับอาร์เจนตินาตามหลังด้วยความห่างเป็น2ลูกแล้ว
0: โอ้โหแล้วก็เป็นการเข้าทำครั้งแรกที่หวังผลได้ในครึ่งหลังของอียิปต์และจากจังหวะที่ลิซานโดมาร์ติเนสเสียบอลมุมธงฝั่งตัวเองสุดท้ายเสียประตูครับ
1: โอ้แล้วตัวเองเป็นเซนเตอร์ขึ้นมาครองบอลแล้วเสียบอลแล้วเนี่ยครับกลับไปตำแหน่งตัวเองไม่ทันแต่ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าลิซานโดเนี่ยไปโดนทำฟาวจังหวะจะเสียบอลหรือเปล่าครับปะทะอยู่กับอัตเตียนะครับ
0: เฮ้ยไม่อย่างนี้ฟาว
1: เหยียบ
0: เหยียบแหมอย่างนี้ที่อังกฤษเขาไม่ให้กันหรอก
1: เอ้ยเลอแท็กซี่บอกที่ฝรั่งเศสไม่แน่นะเนี่ยดู VR อยู่ครับคือมันฟาวตั้งแต่จังหวะที่ลิซานโดเสียบอลมาแล้วเหมือนไปโดนอัตเตียเนี่ยย่ำไปก่อนนะครับบริเวณปลายสตั๊ดคือพยายามเลี้ยงหลบมาครับไปเจอกับฮานี่ก่อนฮานี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าจังหวะปะทะกับอัตเตียเนี่ยมีจังหวะอัตเตียหนุนไปเหยียบฝ่าเท้าให้เป็นลูกฟาวก่อนครับ
0: อะไร
1: ให้เป็นจังหวะฟาวครับ
0: โอ้พี่ทำไมพี่ไม่ร
1: อเลี้ยงผ่านฮานี่ได้ครับแต่ว่าเจออัตเตียเท้าขวาเนี่ยนี่ครับไปเหยียบเท้าขวาของลิซานโดมาร์ติเนสแล้วจอมให้เจ้าตัวล้มแล้วเสียบอลจากตรงนั้นเลยครับเป็นจุดเกิดเหตุที่พาให้อียิปต์สวนกลับมา
0: โอ้โหเพราะซาปาซันไม่เห็นด้วยนะครับ
1: โอ้โหจังหวะเข้าทำลูกนี้นี่ประสานงานเลี้ยงกันนะครับฮัสซันซาร่าซิโก้สุดๆไปเลยครับแต่ไม่ได้ประตู
0: คุณหนูคิดดูแม่จากที่มุมธงฝั่งหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ไปเป็นประตูใช่ไห
1: ม
0: แล้วนี่กลายเป็นกลับมาให้ฟรีคิก
1: ด้านข้างเขตโทษ
0: แล้วถ้าอาเจนได้ประตูลูกนี้เมสซี่ยอมเข้ามาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับ
1: โอ
0: ้โหอาเจนได้ลุ้นประตูตีเสมอครับอันนี้อับจูนกันใหม่นะคุณผู้ฟังฮะกลับมาเป็นทางอาเจนตามหลังอยู่แค่0-1นะครับ
1: เท่าเดิมนะเหมือนเดิม
0: VR เช็คแล้วไม่ได้ประตูเตะมุมของเมสซี่โรดิโก้เดอพอเปิดเข้ามาโดนหัวทิ้งอีกโอ้โหเล่นเอาผู้บรรยายเสียงแหบเสียงแห้งกับประตู 2-0
1: โอ้แต่เมื่อกี้นี้จังหวะเขาทำสวยจริงๆครับ
0: จริง
1: ๆโอ้เป็นการสวนกลับที่แบบ
0: แม่สวนกลับยังกับลิเวอร์พูลยุครุ่งเรือง
1: ยังกับแมนยูยุคเซอร
0: ์เอ้ย
1: โอ้เสียดายแทนนี่หยิบแล้วแต่ว่าอาร์เจนตินาก็ยังตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวนะครับยังกลับคืนสู่เกมได้ไม่ยากนะครับประตูเดียวเท่านั้น
0: แมคคริสเซอร์เสียบอลเอาแล้วครับถ้าโดนรอบนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดไงแล้วนะซาร่าประคองมาให้กับฮัสซันโอ้โหตัวนี้คล่องเหลือเกินตอกส้นแหมติดเมสซี่ครับเมื่อกี้ฉายเลยนะฮัสซันนะ
1: โอ้โหเลี้ยงแบบโอ้โหเมื่อกี้นี่เหมือนแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดก๊อกแล้วฮัสซันเนี่ย
0: ฮัสซันบอกอีกเหลืออีกครั้งเกมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแบบเมื่อกี
1: ้หรือแม้กระทั่งทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงแบบนี้ได้หรือเปล่าโอ้เลี้ยงเวอร์จริงครับสันก็ต้องกลับมารวบรวมสมาธินะครับเล่นแบบรัดกุมเหมือนเดิมครับอียิปต์ โอ้มัวจะไปเสียดายจากจังหวะนั้นแล้วทำ

0: ให้ทีมเสียสมาธิไม่ได้นะครับอาร์เจนตินานี่ก็จ้องจะลุ้นตีเสมออยู
1: ่เอาละครับขึ้นแทะโอ้แทงช่องนี้ไม่ถึงซิโก้เก็บได้ครับลิซานโดมาร์ติเนส
0: อาร์เจนตินาเองก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับถึงแม้ว่าเกมจะเลยผ่าน1ชั่วโมงของการแข่งขันแล้วคือตัวสำรองที่น่าสนใจที่มีโอกาสจะถูกเปลี่ยนลงมาก็เป็นพวกนะครับซิมิโอเน่แล้วก็อัลมาด้านะครับ2ตัวรุกที่ได้โอกาสลงสนามบ่อยครั้งในทัวร์นาเมนต์บอลโลกครั้งนี้ครับนี่ดวลกันอีกแล้วครับแล้วครั้งนี้ซาร่าไปฟาวลิซันโดมาร์ติเนสมีไปดึงลิซันโดครับทั้งเกมนะครับวันนี้คู่นี้
1: เมสซี่จ่ายมาสวยนะครับอินโซเฟเนเดสพยายามจะเลื้อยเข้าในอยู่กับเมสซี่ให้มาตรงกลางปาเรเดสเล่นกับเดพอลปาเรเดสคริสเตียนโรเมโรมาทางซ้ายบ้างครับตายาฟิโกลิซานโดเปิดโค้งเข้าไปยังโขกทิ้งออกมาได้ครับอียิปต์มาอีกครั้งหนึ่งเมสซี่โดนลุมสาบเอาแล้วโดนแซะบอลอยู่กับลิซานโดมาร์ติเนสตายาฟิโกโอ้โหอาเจนถูกบีบไปบีบมาเอ้าคืนยังไงโอ้โหซาร่าเจ็บหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นสปรินต์ไปแล้วก็มีกระตุกนิดนึงนะครับโมเมตซาร่า
0: คือจังหวะบอลคืนหลังแล้วกล่าวว่าจะสปรินต์ไปนะครับชิงจังหวะผู้รักษาประตูเนี่ยต้องถึงเวลาเปลี่ยนตัวแล้วนะครับลิซานโดมาร์ติเนสครับเกมรุกตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องส่งบรรดาตัวสำรองลงมาลุ้นกันบ้างนะครับของหน้าจากอินเตอร์มิลานครับ
1: อีกคนหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับที่มายืนรออยู่ด้วยปาเรเดสค่ายเดอพอลเล่นกับเมสซี่แม็กลิสเตอร์เดอพอลยอดในเขตโทษพักอกโอ้โหจะคืนประตูแต่ผิดเหลี่ยมดีไม่ตรงโกครับซิโก้
0: โอ้โหพี่ก็เล่นยากเกิน
1: แล้วเมื่อกี้โดนใบเหลืองไหมถอดเสื้อ
0: โดนไม่เหลือครับดีใจไปจากการโดนนะครับถอดเสื้อไปโหแล้วครั้งนี้นี่จะพักอกคืนโกแต่ว่าผิดเหลี่ยมไปหน่อยเปลี่ยนทีเดียว2คนครับเกมผ่านไป65นาทีครับนิโคลัสตายาฟริโกโดนถอดออกแล้วก็โรดิโกเดอพอลครับ2คนนี่ครับแล้วส่งเอาลิซานโดมาร์ติเนสแล้วก็เอานิโก้กอนซาเลสลงมาด้วย
1: 2
0: ค
1: น
0: เอาลาตาโรมาร์ติเนสครับ
1: เตะมุมของอาเจนครับมุมทงฝั่งขวาเล่นสั้นเมสซี่เล่นกับปาเรเดสเมสซี่ล็อกติดบล็อกของซิโก้เสียลูกแต่โมอีกครั้งนึงครับอียิปต
2: ์โอ้โห
1: วันนี้นี่ระเบียบวินัยมาเต็มครับอียิปต
0: ์ล็อกแต่ว่าหลอกได้ดีแล้วนะแต่บอลมันห่างตัวไปหน่อยครับเมสซี่เปิดติดยังได้เตะมุมอยู่
1: จะไม่ยอมพลาดเลยครับส่งแฟรงเกนสไตล์ลงมานะลาวตาโรมาร์ติเนสเปิดโค้งมาไม่ถึงซิโกโรเมโรโขกทิ้งไปครับอียิปต์อ้าวซาร่าถึงบอลจังหวะโต้ซาร่าเจอกับโมลิน่าซาร่าโอ้โหถ้าเป็นซาร่าช่วงพลิกๆเอายังจ่ายมาให้กับทางฮัสซันลากเข้าขวาจ่ายมาลูกกลาง2-0จริงๆ2-0ซิโกคนเดิมซิโกยิงให้อียิปต์นำอาเจน2-0
0: โอ้แล้วอย่าถอดเสื้อนะครับซิโก้โอ้โหจนได้ครับจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยฟาวแต่ครั้งนี้นี่คิกเคลียร์เลยครับ2-0โอ้โหแต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนมาจากการสวนกลับซาร่าฮัตซันและจบที่คนเดิมครับซิโก้โอ้3คนนี้อีกแล้วครับ
1: คราวที่แล้วเป็นฮัตซันซาร่าและซิโก้
0: ครั้งนี้เปลี่ยนมาเริ่มต้นที่ซาร่าก่อนแล้วฮัตซันเป็นคนแอสซิสต์ซิโก้เป็นคนจบสกอร์ครับ
1: เอาละครับ
0: จากการเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วโดนเคลียร์ครับนี่ครับตรงกลางโหวเลยครับของอาร์เจนตินาปล่อยให้ซาร่าพาบอลทะลุทะลวงขึ้นมากองหลังเหลือ3คนซาร่าเลี้ยงแล้วจ่ายเผื่อให้ฮัตซัน ฮัตซันไปกระชากผ่านเกมรับแล้วเปิดเข้ากลางมาหน้ากรอบ6หลาครับโอ้โหลูกเนี้ยลากผ่านเกมรับแบบง่ายๆเลยครับคนที่ลงไปช่วยคือเอนโซ่เฟร์นันเดสแล้วความเร็วเนี่ยสู้ฮัตซันไม่ได้เจอเปิดผ่านมาแล้วซิโก้แปะเต็มๆเลยครับไม่มีใครขวางโอ้โหจนได้ครับจนได้ครับซิโก้ยุ่งแล้วแล้วครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับเมื่อครู่นี้นี่ VR ช่วยเอาไว้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรช่วยแล้วนะครับโอ้โหโมสตาฟาซิโก้ครับนักเตะจากพีระมิดนะครับสโมสรดังในลีกอียิปต์ครับ
1: โอ้โห2ต่อ0แล้วครับ
0: คืนนี้นี่ความยากของแชมป์เก่าครับทวีคูณขึ้นมาอีกครับตามหลัง2ประตูครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีเศษครับต้องเร่งทุกจังหวะแล้วนะครับโอ้เพิ่งเปลี่ยนตัวสำรอง2คนลงมานี่เสียประตูที่2ต่อเลยครับไม่ได้ประตูตีเสมอไม่พ
1: อโอ้โหเมสซี่เนี่ยได้จุดโทษนะครับอาร์เจนตินาแล้วยิงไม่เข้านั่นก็จะเป็นเทอร์นิ่งพอยต์จุดสำคัญของเกมนี้เลยครับ
0: ทำให้ผมนึกถึงบราซิลเหมือนกันนะได้จุดโทษก่อนยิงไม่เข้าสุดท้ายแพ้นอร์เวย์ตกรอบครับ
1: แล้วทำไมให้กิมาราสยิงปกติผมว่าคนอื่นก็น่าจะมีตัวที่ยิงดีกว่ากิมาราสช่างเยอะ
0: แต่กิมาราสก็เป็นตัวยิงจุดโทษอยู่แล้วก็เห็นวินิสุสเนี่ยที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นคนยิงก็บอกว่าอันเชลโลตติเขามอบหมายให้บูโน่กิมาราสยิงเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเฮสโค้ชด้วยครับวินิสุส
1: โรเมโรเมสซี่เอนโซต้องเอาประตูคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับราตาโลเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับโดนจิ้มออกไป
0: เนี่ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักเตะเกมรุกก็จริงนะครับแต่ว่าการเล่นเกมรับของฮัสซันนี่โอ้โหแข็งขันจริง
1: หมด
0: วันนี้ก็วิ่งสุดหมดจริงๆครับก็เข้าสู่ช่วงพักนะครับไฮเดนเซนเบรกครับ70นาทีพอดีครับอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์อยู่0-2นะครับแล้วก็การรายงานสดนะครับขอขอบคุณนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax ด้วยนะครับ
1: นั่นไงนั่นไง Take me home แฟนอียิปต์นั่นไง
0: เฮ้ย
1: น
0: ั่
1: นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้แก้กันด้วยเอากลับบ้านเลย
1: โอ้โห Take me home
0: อันนี้ไม่ได้เอาช้ำกลับบ้านนะ
1: โอ้คือเจ้าภาพเปิดเพลงนี้เนี่ยโอ้โหดูแฟนอียิปต
0: ์ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะแฟนอียิปต
1: ์ตายแล้ว
0: โอ้โห20นาทีครับจะทำสำเร็จหรือเปล่าอียิปต์ไม่เคยผ่านเข้ารอบ8ทีมมาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เต็มที่คือรอบ16ทีมตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับปี1934หลังจากนั้นนี่ตกรอบแบ่งกลุ่มมาอีก2ครั้งที่ลงเล่นนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งนี้ลุ้นจะสร้างประวัติศาสตร์ไปลึกที่สุดในฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าครับ
1: ข้อความบอกว่าทีมพึ่งเมสซี่มากเกินไปได้ให้คนอื่นยิงอาจจะเปลี่ยนสกอร์ได้นะฮะอังกฤษพานอเวให้ได้ก่อนนะครับอาเจนยิมดาวินนูเยสมาช่วยทีนะครับอาจารย์เอกสู้ๆนะครับสวัสดีครับขออภัยวันนี้นี่ขอข้ามไปนะครับเมื่อก่อนชอบเปิดฟังวิทยุก่อนนอนฟังผลกีฬาครับยีหยิบเอาพีระมิดมาตั้งมีสฟิงค์ตั้งอยู
0: ่สฟิงค์ขวางไว้
1: 2 0แล้วครับนี่มันแผนกรงนกในสื่อภาษาชัดๆที่แสดงว่าเป็นแฟนรุ่นเก่าเลยนะอ่านการ์ตูนด้วยนะครับโอ้โหโลกแตกแล้วจ้าอาเจนโดนนะครับโอ้โหเอาข้อความทาง YouTube ทะลักทลายมากเลยทีเดียวโอ้คนเยอะแบบนี้ขายของหน่อยแล้วกันนะครับแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันของบมจ.อสมท.นะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan
0: ครับ
1: นะแล้วก็เลือกเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับมีโอกาสลุ้นของรางวัลนะมากมายนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan มูลค่า 1.599 ล้านบาท นะครับรางวัลที่2เป็นจักรยานยนต์ Honda ไฟฟ้านะครับ Honda UC3 อีก5รางวัลนะฮะรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ครับ24รางวัลรางวัลละ1ที
0: ่
1: นั่งแล้วก็ยังมีโกกิฟต์การ์ดครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลจากซูเปอร์ริชมอบให้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: บอกเท้าหลังดีที่เข่ามาร์ติเนซก่อนแล้วโดนเหยียบเท้าซ้ำครับบางคนบอกโกงบางคนบอกไม่โกงเงาไงครับเนี่ยอ้าวกลับมาต่อนะครับข้อความยังค้างอีกเยอะแยะมากมายต้องขออภัยด้วยอ่านไม่ทันนะครับ
0: กลับมาลุ้นกันต่อครับเกมกำลังซีเรียสครับสำหรับอาร์เจนตินาแล้วเปลี่ยนตัวนะครับถอดเอานาฮูเอลโมลีนาแบ็คขวาออกแล้วก็ส่งนะครับกอนซาโลมอนเชลลงมาเล่นแบ็คขวานะครับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันครับ
1: ติงพีโดเตรียมวอร์มนิ้วพร้อมออกอาราวาแล้ว
0: ตอนนี้นี่ถูคีย์บอร์ดกันแล้ว
1: เอ้ากลับมาที่เกมครับเวลายังเหลือให้อาร์เจนติน่าอีกมีโอกาสที่จะรีบกลับมาได้ครับแต่ต้องรีบกลับมาก่อนนะ
0: แล้วตัวทีเด็ดอย่างฮัสซันออกไปแล้วนะครับเหมือนเล่นต่อไม่ไหวนะแล้วส่งเทรเซเก้ลงมาครับอีกหนึ่งดาวเตะมากประสบการณ์ของทีมชาติอียิปต
1: ์เปิดเข้ามาตรงกลางครับอาร์เจนติน่าลาวตาโรมาติทางนิโก้กอนซาเลสโอ้ได้ชาร์จครับลาวตาโรมาร์ตินเนสครับบอลหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับเปลี่ยนเอาแบ็คขวาเอาไปแล้วครับโมลิน่าและส่งกอนซาโลมอนเชลครับลงมาเล่นแทนนะครับอะไรครับเนี่ยคนตื่นมาดูตอนนี้พอดีก็อะไรครับเนี่ยอาเจนโดนนำ 0-2
0: โอ้ขยี้ตาเลยไม่อยากจะเชื่อครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่ถ้าไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับอาร์เจนตินาแต่จะทำได้ไหมเลยครับรูปเกมนี้อียิปต์เองก็คือความมั่นใจในการเล่นในเกมวันนี้ถือว่าไม่ตกลงเลยนะครับอียิปต์
1: อ้าวยังไงยังไง
0: อันนี้บอกประตูนี่ของจริงแล้วใช่ไหมครับอาเจนทองล่อของจริงครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกครับดีใจมากครับที่เรือพระป่าคว่ำครับจากเชียร์นะครับทีมโปรดนะฮะบอกสวัสดีครับผมถ้าอาเจนตกรอบครับสวิตจะได้ชิงแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ครับผมจากคุณปูสระบุรีนะครับ
1: สัญญาณกลับมาแล้วนะฮะ
0: 15นาทีสุดท้าย
1: เมื่อสักครู่สัญญาณติดขัดเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนนี้กลับมาเรียบร้อยบอลอยู่กับเมสซี่ครับเร็วเมสซี่โอ้โหเลื้อยไม่ผ่านครับเมสซี่บาเรเดสให้มาที่เอ็นโซ่เฟรเดสลีดทะลุช่องเอาละครับถึงเส้นหลังฮูเลต์บาเรเดสเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังเคลียร์ทีมมาได้ครับแล้วน่าจะมีธงขึ้นมาแล้วครับ
0: ดูจังหวะออกตัวไปโอ้ยเหลื่อมๆล้ำหน้าครับเกือบ1ช่วงตัวนะครับเปิดยัดไปแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับฮูเดนอัลวาเรซเนี่ยพอสกัดได้ก็มาแท็กมือครับเรียกสปิริตในทีมกันครับสำหรับอียิปต
1: ์ก็คนที่ลงมาก็คือเทรเซเก้นะครับมาแทนฮัสเซมฮัสซันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหโยกซะเสียเลยครับราชินโมฮันัดราชินนะครับมิดฟิลด์ของอียิปต์ฮานี่ครับโมเมดฮานี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้อ๋อแล้วครับซิโก้เฮ้ยมาบอลเลยมาถึงเทเซเก้เทเซเก้ลองยิงเสาแรกโอ้โหหลุดกรอบ
0: โอ้เลือกที่จะยิงเองนะครับ
1: เอ้เหมือน
0: มัน
1: เร็วไปป่ะ
0: เออใช่เหมือนมันดีเลยแล้วมันพยายามจะเร่งให้ทันนะพี
1: ่ไม่ได้เป็นที่เราใช่ไหม
0: เดี๋ยว
1: เหมือนมัน
0: กำลังจะกลับไปให้มันแบบเป็นเรียลไทม์อ่ะผมว่านะเ
1: เหมือนมันโดนเล่นสปีดไปนิดนึงเฟอร์นันเดสครับ
0: ดิซันโดนี่ขึ้นมาเล่นเกมรุกหลายครั้งแล้วนะครับด้านซ้ายเปิดไปก็โดนหม่งไปครับ
1: นั่นไงกลับมาเป็นเมสซี่ครับเปิดติดอีกน่าจะกลับมาปกติแล้วนะ
0: ครับ
1: โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนสัญญาภาพมันเร่งเร็วกว่าปกตินะครับผู้ฟังฮะทีมงานก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยมากันต่อครับปาเรเดสให้มาอูเรียนอัลเลสเมซี่เปิดเข้ามาโคอู้หูเอาแล้วครับมาแล้วครับซีเคโอโรเมโรมาแล้วครับมงไล่ให้อาร์เจนตินาไล่มาเป็น1ประตูต่อ2สกอร์เด้งแล้วสกอร์เด้งแล้ว
0: มาแล้วครับนาทีที่79นะครับประตูที่ต้องการของอาร์เจนตินาครับ
1: อะไรอาร์เจนนี่ขอยังไงครับทางอียิปต์ขอให้เช็ค
0: ฟ้องครับว่าจังหวะเปิดมาโอ้โหลูกนี้นี่จังหวะขยับตัวมาเนี่ยฟ้องเอาล้ำหน้ากันนะครับแต่ว่าจังหวะยืนก้ำกึ่งมากครับกับราเบียตัวสุดท้าย
1: โอ้โหปัดโดนด้วยนะครับแต่ว่าแงะไม่ออกครับ
0: คือลูกนี้จะล้ำหน้าก็ต้องตีเส้นนะครับตัดสินด้วยสายตาไม่ได้จริงๆต้องดูว่าจะล้ำหรือเปล่าครับเพราะว่าเกมรับนี่มั่นใจครับยกมือฟ้องกันใหญ่แต่โรเมโรนี่ม่งตุงตะข่ายไปแล้วนะครับโอ้ซิโก้โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับของอียิปต์อีกหนึ่งตัวจี๊ดของนะครับแล้วส่งโอมามามูสครับดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาแทนโมฮัมเหม็ดซิโก้ไม่มีปัญหานะครับไม่ล้ำหน้านะครับอาร์เจนตินาคอนเฟิร์มได้ประตูไล่มาแล้วครับ 1-2
1: นิโก้กอนซาเลสให้มาตรงกลางเมสซี่คืออาร์เจนต้องเล่นบอลจังหวะแรกให้เร็วนะครับต้องแก้ว่าจังหวะที่จะเจาะกลางก็ต้องชิ่งให้เร็วไม่งั้นนี่จะทลายกำแพงของอียิปต์ลำบากเลยครับอีก10นาทีสุดท้ายครับ
0: นี่ครับเมสซี่ก็เปิดให้กับโรเมโร่ม่งตีไข่แตกไล่ขึ้นมาจนได้นะครับเนี่ยครับ10นาทีสุดท้ายนะครับก็วัดความนิ่งของอียิปต์ด้วยนะครับว่าจะต้านทานอาร์เจนตินาอยู่ได้แค่ไหนครับ
1: คือประกบห่างครั้งเดียวนี่โดนเลยนะครับเมสซี่เนี่ยทางตัวเองออกไปเล่นริมเส้นด้านขวาแล้วก็ฉันยิงไม่ได้ก็ฉันแอสซิสต์แล้วกันกลับมาสู่เกมนะครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายเอนโซเฟร์นันเดสเล่นกับทางปาเรเดสเมสซี่แมคคริสเตอร์เล่นกับเมสซี่โอ้โหวนย้อนได้เตะมุมอีกแล้วครับอาร์เจนตินาตอนนี้กองเชียร์อาร์เจนี่คึกกันเหลือเกินนะฮะ
0: โมเมนตัมความรู้สึกเองก็กลับมาอยู่ทางฝั่งอาร์เจนตินาแล้วนะครับแม้จะตามหลัง
1: จากนำ 2-0 เหลือแค่ประตูเดียวแหละครับอียิปต์เนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีหลังเนี่ยไม่ได้โต้เลยนะครับคือตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยมาอีกแล้วเมสซี่แตะเข้าเขตโทษโอ้โหแล้วเดโรมาร์ติเนสครับได้โขกแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนิดเดียวนั่นเองครับจากจังหวะเปิดเข้ามาของเลโอเนลเมสซี
0: ่เปิดผ่านราเบียมาแล้วโขกกดกระดอนพื้นโอ้โหคือมันไม่ตรงกรอบอย่างเดียวเลยครับหมดสิทธิ์เซฟแล้วนะครับโอ้โหมอสฟาโชบีเซฟไม่ได้แล้วลูกนี้หม่งแล้วมันใกล้ตัวครับกระดอนพื้นออกหลังไว้แบบโอ้โหน่าเสียดายเมสซี่นี่ลุยแหวกเข้ามาแล้วก็กระดกใส่ศีรษะของลาวตาโร่เลย
1: บอกเจอคำสาปฟาโรละจ้า อาเจนสู้ต่อไปยังไม่มีเสียงนกวีแต่ตอนนี้อาเจนไล่มา1แล้วนะอาเจน1นะครับ อียิปต์ยังนำอยู่นะครับแต่โดนบุกหนักเหลือเกินตอนนี้ทุกทิศทุกทางครับอาเจนมาเอาให้ได้ครับ
0: ยูเลียนอัลวาเรสในรอบ16ทีมหลายๆคู่นี่ยิงประตูทดเจ็บกันบ่อยมากนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยมีให้เห็นเกือบทุกคู่เลยครับ
1: โอ้โหโอ้โหอาเจนมาอีกแล้วและเสมอครับ 2-2 โอ้โหเมสซี่ครับ2ประตูต่อ2ครับตอนนี้ไม่ยอมบายบายง่ายๆคุณหนู
0: ไม่พูดยังไม่ทันขาดคำครับประตูในช่วงท้ายเกมรอบ16ทีมเนี่ยโดยเฉพาะ10นาทีสุดท้ายเนี่ยมาเลยครับพูดปุ๊บเมสซี่กดตุงตะข่ายเลยครับเซฟแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับมูซาฟาโชบี
1: เอาละครับ
0: ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับฟ้าขาวโอ้โหแชมป์เก่าตามหลัง2ประตูกลับมาคืนสู่เกมแล้วครับ
1: ไม่อยากเชื่อครับไทยอียิปต์คือพวกเขาอย่าบอกว่าพวกเขาเอาแต่ตั้งรับนะต้องบอกพวกเขาโดนบุกจนงงหัวไม่ขึ้นครับ
0: คือก็เล่นแบบนี้มาตลอดทั้งเกมครับโอ้ถ้าบอกว่า2ประตูที่ตีเสมอเนี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลา5นาทีนะครับเลียวเนลเมสซี่เปิดเข้าไปก่อนแล้วตวัดกลับมายิงไม่ได้ครับแต่คืนกลับมาแล้วยิงชนคานเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกคืนของลาวตาโร่เนี่ยฟาดมาแล้วจังหวะจับบอลคืนเมสซี่ซัดบอลเช็ดคานเข้าไปเลยครับสุดมันโอ้โหกอนซาโลมอนเชียลครับแบ็คขวาตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับเป็นคนคืนให้กับเมสซี่ยิงลอดราเบียติดเซฟชนคานเข้าครับโอ้โหสุดๆเลย
1: สงสัยกลัวเราจะเหงาช่วงจบเกม
0: ใช่
1: ตอนนี้ 2-2 แล้วครับใครที่คิดว่าเมสซี่จะไปเจอโรนัลโดที่สนามบินอย่าเพิ่ง
0: โอ้โห
1: นี่ครับดูครอบครัวซิเมโอเน
0: ่ซิเมโอเน่นี่มาครอบครัวเลยครับไม่แน่ครับตอนนี้เวลายังเหลือนะครับประตูที่5ของเกมเนี่ยอาจจะมี

0: ประตูที่5ของเกมเนี่ยอาจจะมีให้เห็นก็ได้นะครับ
1: และอาจเลโอเนลเมสซี่เนี่ยก็ทำประตูที่8
0: ใน
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: ขึ้นนำดาวซันโวเดี่ยวๆแล้วตอนนี
0: ้โอ้โหแกก็ยิงทุกนัดจริงๆครับเลโอเนลเมสซี่แล้วเกินจริงๆ
1: เกือบจะยิงได้ตั้งแต่จุดโทษนะฮะแต่สุดท้ายก็มายิงได้ในเกมนะครับเลโอเนลเมสซี่
0: จุดโทษมันง่ายไป
1: มันง่ายไปเมสซี่
0: มันต้องยิงชนคานให้มันสะใจแล้วต้องยิงท้ายเกมแบบนี้มันได้สมราคาเมสซี่หน่อย
1: อ้าวเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารเหลืออีก5นาทีครับรับบวกกับทดอีกสัก6นาทีอ่ะดูละแต่อาเจนบอกเฮ้ยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยขอจบตั้งแต่ในเกมละ
0: คือแล้วตอนเนี้ยอียิปต์เปลี่ยนตัวสวนกลับที่เล่นดีๆออกไป2คนแล้วนะครับทั้งฮาร์ซันนะครับตัวเร็วเลยครับแล้วก็ซิโก้ด้วยโอ้ลูกมงของโรเมโร่ก่อนอันนี้ไม่ล้ำหน้านะครับกราฟิกพึ่งขึ้นมาให้เห็นนะครับลูกนี้ยืนเท่ากับแนวรับก่อนบอลเปิดออกมาถึงจะขยับตัวหนีจากแนวรับขึ้นมานะครับ
1: ตอนนี้กลายเป็นอียิปต์นะครับที่จะต้องรักษาสกอร์นี้เพื่อยื้อชีวิตตัวเองเอาไว้นะเพราะว่าโมเมนตัมเกมตอนนี้เนี่ยมันไปทางอาร์เจนตินาหมดแล้วนะคร
0: ับ แล้วตัวรุกที่ส่งมาใหม่อย่างมามูสกับเทเซเก้ก็สวนไม่ได้เหมือนฮัสซันกับซิโก้ด้วยนะตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งแล้วครับโมเมนต์ซาร่าแฟนๆในสนามก็อาจจะต้องเตรียมตัวดูเกมยาวๆเลยครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องดูเขาว่าทดเวลาครึ่งหลังกันอีกกี่นาทีนะครับ
1: ครับโอ้โหยาเซอร์อิบราฮิมครับเซ็นเตอร์อียิปต์คนทำประตูขึ้นนำอียิปต์พยายามจะคืออยู่นิ่งๆไม่ได้ครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ 2-2 แล้วมันยื้อไว้ก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ต้องไปต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับ
0: แต่รอบ16ทีมยังไม่มีคู่ไหนต่อเวลาด้วยนะครับจบใน90นาทีหมดเลยครับคู่นี้มีโอกาสนะ
1: จะดีเหรอเนี่ยกลัวช่วง1ชั่วโมงสุดท้ายของเราจะเหงาหรือไง
0: เนี่ยตาสว่างเลยครับแฟนๆโอ้โหอาเจนนี่ตามหลังไว้ก่อนแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอ้แล้วสุดท้ายเมสซี่1แอสซิสต์1ประตูครับวันนี
1: ้นี่ครับทำไมดูฟุตบอลต้องดูให้จบ90นาทีนี่ถ้าใครนาทีที่สัก8 60กว่าแล้วนอนไปเนี่ยพออีบนำนาทีที่67แล้วหลับนี่ตื่นมาอีกทีเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
0: คือ
1: ประตูของอาร์เจนตินา2ประตูเนี่ยได้มาในช่วงเวลาห่างกันแค่4นาที
0: ใช่ครับ
1: 79ถึง83
0: คือมันจะสนุกแต่ว่าถ้ากลับกันสมมติถ้าปล่อยให้อาร์เจนนํา 2-0 เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นไงอียิปต์นํา 2-0 เนี่ยโอ้อาร์เจนตินาครับกลับมาจนได้
1: ลาวตาโรจะไปเอาเรื่องนะครับกับทางฮาเฟส
0: ฮาเฟสนะครับที่เป็นคนไปเหนี่ยวลาวตาโรมาร์ติเนสคืออยู่ข้างหลังแล้วเข้าหาบอลไม่ได้แล้วนะครับก็ไปเหนี่ยวเขาเสียหลักล้มเสียฟรีคิกครับริมเส้นทางฝั่งขวานี่ครับกราฟิกหน้าจอขึ้นมาครับเมสซี่8ประตูครับเอ็มบัปเป้7ฮาแลนด์7นะครับเมสซี่จะเปิดฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาแล้วเปิดลึกมาชาร์จติดเซฟอีกโอ้โหมอสซาฟาโชบีเซฟอีกแล้วครับโอ้โหเปิดมาแล้วสะกิดเปลี่ยนทางเล็กน้อยครับแต่ว่าเจ้าตัวยังเอาอยู
1: ่คือคนจะเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยดูทิศทางนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหตอนแรกนี่ก็บนทั้งเมสซี่นะบนทั้งแมคอลิสเตอร์โอ้โหกากบ้างอะไรบ้าง
0: อะไรครับเมื่อกี้นี่แฟนคลับพี่โดนี่เตรียมขัดคีย์บอร์ดแล้ว
1: ตอนนี้นี่ตายแล้วครับแฟนคลับพี่โดต้องเก็บคีย์บอร์ดไปเพราะเมสซี่ทำประตูตีเสมอแล้ว
0: แล้วเกมสวนกลับของอียิปต์ดูขาดหายไปเลยครับตอนเนี้ย

0: ตั้งแต่ฮัตซันออกไปนี่เกมนิ่งไปเลยครับอ่ะมาบูเรียนอเวเลสเอ้าโรเมโรไม่ลงแล้วล่ะฮะจะยืนค้ำแล้วล่ะฮะเนี่ยเตรียมแล้วเอาแล้วไม่ลงแล้วครับคริสเตียโนโรเมโรเนี่ยยืนค้ำแล้วเมสซี่มองแล้วครับเมสซี่จ่ายไม่ทะลุอียิปต์อ้าวอียิปต์ก็มาทะลุบ้างเหมือนกันเอาละครับเกมจังหวะโต้กลับของอียิปต์เฮ้ยซ้ายโอ้โหจ่ายไม่ทะลุนะครับโอ้โหไม่อย่างนั้นนี่มีโอกาสเป็น 3-2 น้ำตาท่วมทดเจ็บ7นาทีครับ
1: โอ้โหลูกจ่ายของโอมามามูสครับจ่ายไม่ผ่านเฉยเลย
0: แล้วเป็นเขาเป็นคนที่ไม่แหมดูแล้วมีคลาสที่สุดในเกมลุกตอนนี้ลองจากซาร่าเนี่ยน่าจะนิ่งกว่านี้นะครับโอมามามูช
1: ถ้าเมื่อกี้เป็นแก๊งฮัตซันซิโก้นะไม่อยากจะคิดครับโอ้ขึ้นมา3คนครับเกมรับของอาร์เจนติน่าเหลือ2ครับไปจ่ายติด
0: คือมูซาฟาซิโก้นะโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับทั้งแล้วก็ไฮเซมฮัตซันเองก็ออกไปแล้วเช่นกัน
1: ครับคือฮัสซันเนี่ยแกเหมือนจะเจ็บอะครับซิโก้ก็เหมือนหมดแล้วด้วย
0: ซาร่าโมเมซาร่าให้พื้นที่ว่างเปิดโค้งเฮ้ยโอ้โหได้โขกด้วยนะครับมาลูกเปิดของฮานี่มาอีกทีหนึ่งทางอียิปต์ลาชินโอ้โหอียิปต์มีเหมือนกันนะครับช่วงทดเจ็บนี่อ้าวออกมาที่ด้านขวาครับโมเมซาร่าซาร่าเลี้ยงเข้าเขตโทษโอ้โหขาอ่อนซาร่าครับซาร่าผมไปต่อฮูเลียนอัลเวเรสโตบ้างแล้วโอ้โหจับบอลไม่อยู่แต่ลาวตาโรมาร์ติเนสยังเจอกับราเบียเปิดเข้ามาเฮ้ย 3-2 ครับเอนโซเฟรเดสบอกเฮ้ยทดเจ็บ 3-2 อาเจนมาว่ะ
1: โอ้โห 90+2 ครับอาร์เจนติน่าครับแซงอียิปต์3-2ครับโอ้โหเกมสวนกลับมาครับลาวตาโรมาร์ติเนสเปิดโค้งแล้วเกมรับอียิปต์เนี่ยลงกลับมาไม่ทันครับเอนโซเฟรเนสหม่งย้อนสอนเข้าไปครับอาร์เจนติน่ากลับมานำ3-2โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกมนี้
0: โอ้โหลูกน้ำตาครับลูกนี้ลูกโค้งมาแล้วโขกเปรี้ยงเดียวเลยแล้วตอนนี้แฟนอียิปต์นี่เซ็งเลยครับ
1: โอ้โหภายในระยะเวลาประมาณ13นาทีครับเสีย3ประตูครับโอ้แต่ไปฟ้องผู้ตัดสินให้เช็คก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวจะต้องดูก่อนครับ
1: มีเช็คอะไรไหมครับโอ้โหเอนโซครับคือเอนโซเนี่ยตอนที่บอลเปิดมาต้องชมครับเขาเป็นคนสปีดมาตีคู่กันคือม่งไปติดก่อนครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับอ๋อ
0: ฟาวครับมีจังหวะฟาวขอโทษอ๋อนี่ครับชนะบ้างสิจังหวะฟาวต่อเนื่องของซาร่าครับแม่ทางอียิปต์เองก็ฟ้องครับว่าเฮ้ยคุณก็ฟาวชั้นก่อนจังหวะต่อเนื่องที่จะมาเป็นประตู
1: โอ้แล้วดูลาวตาโรเปิดครับแม่นจริงๆครับให้กับเอนโซเฟรนันเดสกองหลังตัวสุดท้ายอยู่ก็คืออิบราฮิมเนี่ยอิบราฮิมก็เหมือนจะหมดแล้วด้วยครับวิ่งมานี่ขาเปรี้ยเลย
0: โอ้โหคือต้องดูครับว่าผู้สินจะผู้สิน VR จากฝรั่งเศสจะตัดสินอย่างไรครับ
1: มีเกี่ยวมีโดนขากันนะ
0: มีเกี่ยวกันนะครับคือความหนักเบาอ่ะใกล้เคียงกันกับจังหวะที่ไปเป่าให้ฟาวล์ในจังหวะที่ไม่ให้ประตูอียิปต
1: ์แต่ดีใจกันไปยกใหญ่แล้วนะครับเราแฟนฟ้าขาวครับโอ้โห90+2ครับโอ้สตาร์มอียิปต์โดนใบแดงด้วยครับโมซาฟาโชบีโดนเหลืองกับเขาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย
0: โอ้โหผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยน่าจะเข้าไปประท้วงจังหวะที่ซาร่ามองว่าซาร่าถูกทำฟาวล์ก่อนที่จะเป็นจังหวะต่อเนื่องมาที่ประตูแต่น่าจะไม่ได้เกิด
1: ไม่ได้ฟาวล์ครับ
0: ไม่ได้ฟาวล์แหละครับผู้สินปล่อยไปแล้วนะครับ
1: เพราะถ้าฟาวล์เมื่อกี้มันน่าจะในเขตโทษด้วยซ้ำนะครับ
2: เปลี่ยนตัวครับคริสเตียนโรเมโรกับฮูเลนอัลวาเรซออกครับนิโคลัสโอตาเมนดี้กับฟาคุนโดเมดิน่าลงมาครับ90บวก5ครับเปลี่ยนตัวอีก2ตำแหน่ง
0: อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ทิศทางมันยังไงครับเนี่ยเอ้าคอมเมนต์โอ้โหตายดราม่า
2: โอ้นี่ทำให้นึกถึงเกมรอบก่อนหน้านี้ที่เบลเยียมกลับมาแซงเซเนกัลเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยครับตามหลัง2ประตูกลับมา3ลูกแต่ว่าวันนั้นนี่เบลเยียมต้องไปต่อเวลาครับแต่ว่าอาร์เจนตินาวันนี้เนี่ยยังอยู่ใน90นาที
0: โอ้โหแม่แฟนสุดท้ายเหลืออีกประมาณ1นาทีครึ่งนะครับถ้าบวกจังหวะดีใจอะไรให้2นาทีครึ่งอ่ะ
2: อ
0: ียิปต์เองต้องเร่งครับแม่เอมี่มาร์ติเนสคว้าแล้วนอนเลยครับ
2: อียิปต์เปลี่ยนเอากองหน้าลงมาแล้วนะครับซีโซ่ครับแทนมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างลาชินก็ยัดกองหน้าลงไปสู้ครับในช่วง1นาทีเศษๆที่เหลืออยู
0: ่เปิดยาขึ้นมาครับเอมี่มาร์ติเนสโอ้โหน่าเสียดายแทนอียิปต์นะครับอย่างน้อยเนี่ยแม่ถ้าพวกเขายื้อกันอีกสักหน่อยเนาะจะได้ไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาก็ยังดีครับแต่ไปโดนทีเด็ดช่วงทดเจ็บจากลูกโขกของเอนโซเฟรนันเดสคร
2: ับ
0: ผู้สินให้ใบเหลืองกับฮัมดี้ฟาตี้ไปด้วยครับหมายเลข14ของอียิปต์เนี่ยไปท้วงนะครับโดนใบเหลืองไป
2: โหแล้วนี่ถ้าจบแบบนี้นี่สกอร์เดียวจากรอบที่แล้วที่ชนะเคปเวิร์ดมาเลยนะครับอาร์เจนตินาเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับของการทดเวลาน
0: ี่จะเป็นอีกหนึ่งเกมดราม่าของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับฟาวไปแล้วครับฟาวไปแล้วครับอีกจริงๆช่วงทดเจ็บเนี่ยบวก7เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับผู้สินน่าจะต่อให้อีกนิดหน่อยครับจังหวะช่วงทำประตูดีใจช่วงเปลี่ยนตัวก็พูดตรงนี้นี่มันน่าเสียดายจังหวะที่โอมามามูใช่ครับที่หลุดเดี่ยวหลุดไปครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นโอกาสประตูได
2: ้แล้วอาร์เจนตินาจะเล่นเกมสวนกลับนะครับโดนเบรกเกมเอาไว้ครับลาวตาโรมาร์ติเนสลงมาแล้วก็มีส่วนช่วยปั่นป่วนเกมรับของอียิปต์ได้ดีมากๆนะครับลาวตาโรเนี่ยโดยเฉพาะจังหวะประตูที่3ที่เปิดอย่างแม่นยำนะครับให้เอนโซเฟนเดสมงเป็นประตูที่3แล้วบริเวณข้างสนามมีปัญหากันอีกแล้วบุรสินต้องควักใบเหลืองครับ ไปแจกทีมงานอียิปต์นี่นะ
0: โอ้โหเขาสัมภาษณ
2: ์อันนี้โดนเองละ
0: ต้องระวังตัวหน่อยครับ
2: อันนี้น่าจะโดนเองแล้วนะครับเฮสโค้ชของอียิปต์ก่อนหน้านี้เนี่ยใบแดงเหมือนเป็นทีมงานครับ
0: คือผู้เล่นฝั่งอียิปต์เองเนี่ยมีปัญหากับผู้ตัดสินเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะโดนไปแล้วนะฮะ
2: ไปขอคำอธิบายครับแล้วก็อธิบายเสร็จก็ปุรสินวิ่งกลับไปทำหน้าที่ต
3: ่อสนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ประตูต่อ2ครับเอาชนะอียิปต์ไปได้แบบใจหายใจคว่ำเลยครับได้ประตูชัยจากทางเอนโซ เฟอร์นันเดสครับ
2: โอ้เป็นเกมที่ตามหลังก่อน0ประตูต่อ2จริงๆตามหลังจนกระทั่งนาทีที่79เลยนะครับโอ้กว่าที่อาร์เจนตินาจะได้ประตูไล่ขึ้นมาลูกแรก79จากโรเมโร83จากเลโอนีลเมสซี่และประตูชัยเอนโซ เฟอร์นันเดสนาทีที่90+2ครับโอ้อาร์เจนตินาวันนี้คัมแบ็กแบบใจหายใจคว่ำจริงๆนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2ครับ
0: โอ้โห
2: โอ้แชมป์เก่าครับวันนี้หนักหนาสาหัสจริงๆครับแต่ก็เข้ารอบได้นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์หรือโคลอมเบียครับคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ครับในเวลา3นาฬิกาต่อไปนะครับอียิปต์เองวันนี้ก็เต็มที่แล้วแหละครับเพราะว่าก่อนเกมเองก็ถูกมองว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่วันนี้สู้แบบทำให้อาร์เจนตินาต้องเหนื่อยหนักนะครับไม่แพ้นัดที่เจอกับเคปเวิร์ดเลยนะครับ
0: ครับก็เป็นเกมที่อียิปต์เองก็ผิดหวังแล้วนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปโอกาสสดใสสุดๆนำถึง2-0แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนอาร์เจนตินามัดแซงนะครับโอ้โห
2: ครับกล้องจับมาที่เอนโซ เฟอร์นันเดสครับฮีโร่ของอาร์เจนตินาในวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับซิโก้เองก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะครับวันนี้ทีมทำได้ดีขนาดนี้แล้วแต่ฟุตบอลเลยครับเวลาไม่หมดก็อย่าพึ่งนะครับแน่ใจว่าผลการแข่งขันจะจบอย่างที่เห็นนะครับ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
2: ได้ครับพี่
0: นะครับขออนุญาตเบรกกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันโอ้โหข้อความทะลักทลายนะโอ้ทิศทางข้อความนี่
2: เดี๋ยวดูกัน
0: ตอนแรกๆก็เทไปทางอียิปต์นะ
2: ครับ
0: กระหน่ำเมสซี่ซะเละเลย สักพักหนึ่งนะกลับมาเทว่าทางอาร์เจนตินาอีกแล้วนะครับ เป็นอาร์เจนตินาที่สมหวังไปเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับ
12: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: 48ทีม104แมตช์30

0: เมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ตอรี
1: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เอาละครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะครับของ99 Live บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นหลังเกมระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับก็จบเกมด้วยกันที่ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไปได้3-2ไปดูสรุปการทำประตูกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อียิปต์เนี่ยได้ประตูออกนำไปก่อน2-0นะครับในครึ่งแรกนำอยู่1-0จากยัสเซอร์อิบราฮิมนะครับนาทีที่15มาบวกประตูที่2ในนาทีที่67นะครับจากมุสตาฟาซิโก้แต่หลังจากนั้นเนี่ยอาเจนมาได้2ประตูใน4นาทีนะไล่ตีเสมอ2-2จากคริสเตียนโรเมโรนาทีที่79นะครับแล้วก็เลโอเนลเมสซี่ในนาทีที่83ก่อนที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอาร์เจนตินาจะมาบวกเพิ่มจากจังหวะสวนกลับแล้วก็เป็นทางเอนโซ่เฟรนันเดสนะครับมาโขกประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2
1: ครับ
0: ให้อาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไป3-2นะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียครับที่กำลังจะลงเตะกันในช่วงตีสาม
1: เป็นเกมที่จริงๆก็เห็นใจอียิปต์นะ13นาทีครับนับจากนาทีที่79ถึง90+2เนี่ย13นาทีโดนยิง3ลูกทางด้านที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยระยะเวลา80นาทีของเกมนำอยู่2-0นะ
0: ครับ
1: โอ้เกมมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบโหปรับตัวไม่ทันเลย
0: อาเจนก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แนวรับของอียิปต์เองก็ไปโดนทีเด็ดนะฮะจาก2ประตูที่เมสซี่เนี่ยมีส่วนร่วมทั้ง2ประตู
1: ครับ
0: ประตูตีไข่แตก 1-2 เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราดูภาพไฮไลท์เกม
1: หลังจบเกมเนี่ย
0: หลังจบเกมเนี่ยผมบอกคุณอู๋ว่าประมาทพอเห็นเมสซี่ไปยืนทางไปยืนริมเส้นทางขวามากเนี่ยกองหลังอียิปต์เนี่ยไม่ประกบไม่ชิด
1: ห่างไปนิดหน่อยก็คือเสียสมาธิไปนิดเดียวเองอะ
0: เสียสมาธิครับไปประกบห่างจนทำให้เมสซี่มีเวลามีพื้นที
1: ่ครับ
0: ที่จะเปิดเข้ามาให้คริสเตียนโรเมโรแล้วเปิดแบบนั้นเนี่ยโอ้โหระดับเมสซี่เปิดมาข้ามหัวลาเบียลงหัวโรเมโรพอดี
1: โรเมโรเองก็แม่นยำในการเช็คล้ำหน้ากับแนวรับของอียิปต์ด้วยนะ
0: โอ้โหสุดๆเลย
1: สมบูรณ์แบบมงจ่อๆเลย
0: ก็ตอนแรกมีการเช็คกันว่าล้ำหน้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ล้ำนะครับนาทีที่79โรเมโรละโขกให้อาเจนไล่มา 1-2 และนาทีที่83ลูกตีเสมอเนี่ยจริงๆก็เริ่มต้นมาจากเมสซี
1: ่
0: ในจังหวะกรอบเขตโทษริมเส้นฝั่งขวาที่เปิดครอสเข้ามาในเขตโทษมีแฉลบผู้เล่นของอียิปต์นะสุดท้ายเนี่ยบอลกลับมาเข้าทางเมสซี่โอ้โหฮาร์ฟวอลเลย์เต็มๆแสกหน้าเสยตะข่าย
1: คือยิงแบบปึ้งปัดแล้วเช็ดคานเข้าลูกนี้ยิงอย่างมันเลย
0: สถิติหลังเกมเป็นไงคุณหนูสุดท้ายเมสซี่วันนี้ยิงต่อเนื่องกันมากี่เกมแล้วนะครับ
1: อ่ะตอนนี้เมสซี่นะครับในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหนี่คือเกินคนไปมากนะเมสซี่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตอนนี้นะครับ9นัดติดต่อแล้วนะครับนัดไหนลงนัดยิงนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เจอกับออสเตรเลียในปี2022นะครับใน2022เนี่ยยิงมา4แมตช์หลังนะครับแล้วก็จนกระทั่งนัดชิงกับฝรั่งเศสแล้วพอบอลโลกหนนี้เนี่ยวันนี้เป็นนัดที่5ก็ยังเดินหน้านะครับยิงได้อีก5นัดตอนนี้เป็น9นัดติดต่อกันในศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับโอ้โหเรานัดต่อไปนี่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลายิงประตูเนี่ยนะครับเขาก็มักจะยิงในรอบน็อกเอาท์ด้วยนะพี่เอก
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ลีโอเนลเมสซี่ทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวนะครับได้6นัดติดต่อกันไม่ใช่แบ่งกลุ่มนะครับน็อกเอาท์นะครับเพิ่งเป็นของที่ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่ทำได้6เกมติดกันแล้วครับ
0: ครับนี่ฮะทางสถิติที่ขึ้นมานะครับโอ
1: ้แอซิด
0: อีก
1: ใช่แอซิดเกินละ
0: ทำแอซิดมาก ที่สุดนะครับ9ครั้ง
1: เพราะว่ารู้สึกเกมวันนั้นที่เปิดให้โรเมโร่มงเนี่ยฟีฟ่าเขาตีว่าเป็นโอนโกเมสซี่ก็เลยโดนยึดเพราะว่าผมจำได้เมสซี่เคยขึ้นสถิตินี้มาแล้วแต่ว่าเขาโดนลบไปเพราะว่ามันเป็นการโอนโกของฝั่งคู่แข่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหจากการเปิดให้โรเมโร่ก็ทำจนได
0: ้คุณจะเอาสถิติอะไรอีกเนี่ยเมสซี
1: ่มีอะไรไหมมีอะไรไหมที่คนๆนึงจะทำได้ในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยลงเล่นยิงประตูนะครับแอสซิสต์เอาทุกอย่าง
0: ก่อนแต่ก่อนหน้าที่เกมนี้เนี่ยก่อนหน้าที่ทางอาร์เจนตินาจะ

0: โอนนำ2ประตู
1: อ๋อสถิติเป็นเลวร้ายมากก็คือเองเอาง่ายๆเองแพ้แน่ถ้าเองโดน2ลูกเนี่ย
0: โดนนำ2ประตูโดนนำด้วยผลห่าง2ประตูนี่คือแพ
1: ้โอ้แต่ว่าผมว่าต้องไปย้อนดูว่าในอดีตทีมที่เคยนำอาร์เจนแบบนี้เป็นทีมแบบไหนบ้างเผอิญวันนี้มันเป็นอียิปต์ไงพี
0: ่
1: มันอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อาจจะยังแข็งแกร่งมากไม่มาก
0: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นบราซิลในปี82ก็ชนะอาร์เจน 3-1 นะมันต้องมาลาโรน่านี่แหละ
1: มันต้องทีมแบบนี้มันถึงจะปิดเกมลงไง
0: ต้องอารมณ์นั้น
1: ต้องอารมณ์แบบบิ๊กๆหน่อยคือวันนี้ผมว่าช่วงเวลาตอนท้ายเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่สักเกือบ5นาทีสุดท้ายเนี่ยอียิปต์ขึ้นมาครองบอลน่ะซึ่งจังหวะนั้นน่ะพออียิปต์ขึ้นมาครองบอลเนี่ยผมว่ามันความมั่นใจกะจะเอาประตูนะครับขึ้นนำอีกรอบนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วพอดันขึ้นมาสูงพอไปเสียบอลเนี่ยปุ๊บนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นที่โดนสวนกลับมาแล้วก็โดนประตูที่3
0: คือคิดว่าจะน็อกอาเจนในเวลาปกติ
1: คิดว่าเอ้ยมีเหมือนกัน
0: เฮ้ยเอาวะ
1: ช่วงท้ายเกมก็ครองบอลได้
0: ไม่ได
1: ้ที่ไหนได้โอ้มันก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่โดนสวนกลับมาแล้วก็เนี่ยนะครับตกรอบในท้ายที่สุดนะครับก็ยังคงเป็นรอบที่อียิปต์ก้าวไม่พ้นนะรอบ16ทีมนะครับเป็นครั้งที่2แล้วที่ตกรอบตรงนี้ไปนะครับเนี่ยเมสซี่ก็ลงเล่นนะที่31ยิงประตูตอนนี้8ลูกแล้วเดี๋ยวต้องดูว่ารอบถัดๆไปเนี่ยนะครับคู่แข่งในการเป็นดาวซันโวเนี่ยคือบอลโลกอ่ะดาวซันโวจะแข่งขันกันขนาดนี้ผมว่ามันแทบไม่มีแล้วในยุคหลังๆเนี่ย
0: ใช่
1: เนาะ
0: อันนี้คุณหนูผมย้อนไปดูเนี่ยปี82นะบอลโลกเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2
1: ครับ
0: ครั้งนั้นเนี่ยเวิลด์คัพ82ที่สเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมี2รอบนะ
1: ครับ
0: คือแบ่งกลุ่มไปแล้วรอบนึงแล้วก็ไม่ได้น็อกเอาท์นะมาแบ่งกลุ่มมา3ทีมอีกรอบนึงแล้วเอาทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองอาร์เจนไปแพ้บราซิล3ประตูต่อ1โดนนำก่อน3ลูกเลยนะจากซิโก้นะจากซิโก้นี่ซิโก้ของแท้และดั้งเดิมนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซิโก้ของจริง
0: ซิโก้ของแท้นะฮะซิโก้ออริจินอลแล้วก็แซจินโยแล้วก็จูเนียที่ยิง
1: หลังๆมามีทั้งซิโก้ไทย
0: ซิ
1: โก้อียิปต
0: ์เต็มไปหมด
1: เนี่ยเขามีการไปสังเกตอากัปกิริยาของจานนี่อินฟานติโน่พี่แกอาการออกนะ
0: ตอนอาเจนจะตกหรอ
1: เขาบอกว่าตอนที่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่พลาดทำหน้าเจือนกัดเล็บเลยนะคือตอนเมสซี่ย
0: ิงตอนพลาดจุดโทษ
1: พลาดจุดโทษอ่ะอินฟานติโน่แบบ
0: ไม่คือตัวเขาเองอ่ะก็คงเหมือนแบบอยากให้ทีม
1: แม่เหล็กอ่ะ
0: ทีมแม่เหล็กผ่านเข้าไปแหละ
1: โอ้แต่ว่าด้วยความเป็นกลางก็คุณต้องเก็บอาการหน่อยก็ชัดเจนเหลือเก
0: ิน คุณอินฟันติทัมเนี่ยหรอ
1: เอออินฟันติทัมเนี่ยโอ้แต่ว่าจนถึงจุดนี้เขาก็โอ้โหเหตุการณ์ที่เขานะครับระงับใบแดงของสหรัฐอเมริกาไปนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาก็พยายามจะให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีมแม่เหล็กเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับนี่ตอนนี้มีการเปรียบเทียบกันแล้วครับนี่แน่นอนจังหวะที่ลิซันโดโดนฟาว
0: ค่ะ
1: แล้วอียิปต์โดนยึดประตูกับจังหวะนะครับที่โมเมนต์ซาร่าเจอเตาะเข้าไป
0: แต่ของซาร่าเบา
1: เบาแต่มันเบากว่านั้นเบา
0: เอาจริงๆนะเบาทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: ผมว่าเกมจังหวะที่ลิซันโดโดนก็เบาคือถ้าผู้ตัดสินจะเมินไม่ให
1: ้ก็ได้อยู
0: ่ผมว่าเหยียบเท้ามันแต่ว่าพอกดมันเปลี่ยนไงคุณหนูเราเวลาเราประเมินหรือเวลาเราบอกเนี่ย มันอยู่ในทัมมิ่งต่างกันอยู่ในพวกเวลาของกฎที่มันต่างกันมันก็นะอย่างสมัยนี้นี่อาจจะถ้ามีการโดนตัวสัมผัสกันแล้วประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลูกฟาวไปเลย
1: แต่ชุดลูกนั้นมันชัดเจนว่ามันเป็
0: น
1: การเสียบอลแล้วมันเป็นจุดที่เริ่มต้นที่อียิปต์เนี่ยได้สวนกลับมาพอดีนี่มาแล้วพุทธศิลป์โดนตัดต่อใส่เสื้ออาร์เจนตินาแล้วเออผู้ตัดสิน
0: ผู้ตัดสินฝรั่งเศส
1: ไอ้เมื่อวานย้อนกลับไปเนี่ยไอ้เรื่องการล้อเลียนใน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยผมว่าตลกดีนะอย่างเมื่อวานก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะลงเล่นเขาบอกมีข่าวด่วนพี่เขาบอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์อนุมัติให้กรีชาคอรัสเคเลียเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐได้แล้วเพราะว่าเกิดที่จอร์เจียเพราะที่สหรัฐก็มีรัฐจอร์เจียเหมือนกัน

0: เมื่อวานนี้โดนล้อยับเลยนะครับแต่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ตกรอบอยู่ดีเมื่อวานนี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยนะครับอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้อความใน Facebook กันหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทักทายเพียงแค่บางข้อความเท่านั้นนะครับยังส่งกันเข้ามาได้นะครับเราอยู่ร่วมกันจนถึงเวลาตีสองนะครับบอกเปิดเพลงได้ดีมากเลยเมื่อกี้เพลงบอลโลกเนาะพี่เอก
1: เพลงบอลโลก
0: ครั้งนี้
1: เพลง DNA ครับ
0: ครับผมตื่นมาอาเจนถูกลูกสองพอดีเลยครับนี่ผมนึกว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วนะครับอาเจนติน่าบอกกรรมการรับมาเท่าไหร่แน่บางคนแซวกรรมการนะครับชนะง่ายๆเขาไม่ทำครับทีมแชมป์ก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ยอมกลับมาได้เฉยเลยนะครับบอกฮะเมสซี่แต่มองว่าคุณจะชนะอ๋อท่านนี้นึกว่าเมสซี่จะไปแล้วนะครับบอกว่าดูแล้วหมดเป็นตลับเป็นลังเป็นสายก็ไม่น่าจะเห็นเมสซี่บอกว่าอาเจนไม่เคยป้องกันแชมป์ได้ครับอ๋อ
1: ครับ
0: ยากแล้วครับโรนัลโดวกรถกลับมารับเมสซี่แล้วครับตอนนี้แซวกันใหญ่แซวกันใหญ่นะฮะเมื่อคืนวานเชียร์พี่โดวันนี้เมสซี่จะไปอีกแล้วเหรอครับหัวจะปวดเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นข้อความที่ส่วนใหญ่จะทักทายกันเข้ามานะครับของท่านนี้บอกฟังในสวนยางเหมือนเดิมครับจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจากชะอวดนะครับ
1: อย่าง
0: อ๋อเดี๋ยวดูใน YouTube กันหน่อยนะครับส่วนข้อความ4689899นะครับเดี๋ยวไปอ่านให้นะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่เอกครับทำไมอาเจนเขาไม่ส่งกันนะโชว์มาแก้เกมวะพี
1: ่กันนะโชว์ไม่ได้มานะฮะเสมอ2-2เหลือเชื่อจากนั้นเลยบาย
0: มาก็ไม่ได้ลงนะฮะ
1: อู2-2เลยโดนไปแล้วนะครับข้อความเราอ่านย้อนหลังนะครับ
0: ครับ
1: บอกอยู่ฟังเป็นเพื่อนเสมอครับจาก FC ครอบครัวพิบไหวหิมสกุลคนที่หน้าเหมือนคาเปโลที่กล้องจับตอนต้นเกมคือมาริโอแคมเปสครับผมไปเช็คจากเว็บต่างประเทศมาฮะจากคุณโจมอริสันคือผมไม่ทันได้ฟังซาวบอก
0: ใช่
1: นะเราเห็นหน้าแวบหนึ่งตอนนี้เราก็จำไม่ได้หรอกแคมเปสยุคนั้นนี่คือเป็นฮิปปี้อ่ะผมยาวนะฮะมาริโอแคมเปสนะครับ
0: แล้วเวลามันผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะ
1: ใช่นะครับบางคนนี้คือไม่เหลือเขาเลยจาก
0: ครับ
1: เตะปัจจุบันก็นักเตะในอดีตนะกับปัจจุบันเนี่ยบางคนไม่เหลือเขาเลยนะครับ
0: คือหน้าตาไม่พอนะบางคน
1: ก็คุณดู
0: เรื่องหุ่นด้วย
1: หล่อขนาดเนี้ย
0: ว่าก่อนนี้พระเอกหนังเลย
1: ใช่มาโลแคมเปสคือหล่อขนาดนี
0: ้
1: บอกให้อ่ะนี่หน้าเมื่อกี้ไหมไม่เขาใส่แว่นหน้าคล้ายคาเปโลไหม
0: คือถ้ามุมเมื่อกี้คล้ายอยู่แต่ว่าถ้ามองแบบจ้องจริงๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนจากการต่าง
1: จ
0: ากคาเปโลนิดนึงใช่เหมือนเขาจมูกโด่งกว่าเยอะอ่ะ
1: นี่ไงอ่ะใส่แว่นอ่ะก็คล้ายนี่คลายมาร์คฮิวผสมคาเปโล
0: ไอ้ท่านเนี่ยผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมมันไม่ใช่ทรงเดิมด้วยไงดูยาก
1: ก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยพวกเวลามีเกมประมาณเนี้ยก็จะมีกล้องก็จะตามจับระดับตำนาน
0: ใช
1: ่ของทีมที่มาดูเนาะ
0: วันนี้จับพวกนักเตะเยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับหลายคนโดยเฉพาะฝั่งของอาร์เจนตินาที่เข้ามาดูกันเยอะจริงๆนะครับพอเวลาเขาภาพจับแล้วก็ต้องเงียบฟังผู้บรรยายก่อนว่าเป็นใครถ้าเราไม่รู้จัก
1: บางทีฟังไม่ทัน
0: ฟังไม่ทัน
1: ก้มหน้าอะไรอยู่นะครับบางคนเห็นแล้วเราจำได้เราก็จัดให้ไปเลยนะครับโกงกันหรือเปล่านะฮะคิดว่าจังหวะของซาร่ามันควรจะฟาวไหมคะตอนเกี่ยวขานะครับ
0: ผมว่าเบาไปหน่อยคิดเหมือนพี่เอกแหละผมว่ามันโดนตัวจริงแต่ว่าทุกๆการโดนมันก็ไม่ต้องเป็นลูกฟาวก็ได้ไง
1: คุณชัยรัตน์บอกอียิปต์ไม่ละเอียดเองนะครับฟอร์มไม่ได้ฟาวก็เสียสมาธิกันไปหมดทำให้เสียประตูที่3เกมระดับโลกสมาธิต้องนิ่งกรรมการจะเป่าอย่างไรคู่ต่อสู้จะเล่นอย่างไรก็ต้องมีสมาธินะครับสมาธิอียิปต์เนี่ยก็คือ ผมว่ามันโดนเพรสโดนบีบโดนกดโดนบุกเรื่อยๆมันก็
0: ครับ
1: มันก็คุณคิดดูดิมันต้องเน้นทุกวินาทีนะบางทีคลายความกดดันไปได้เอาเคลียร์บอลออกไปนับ1ไม่ถึง15วิบอลมันได้แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะมันต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมีสมาธิเป๊ะทุกวินาที
0: แล้วยิ่งคุณเล่นกับแชมป์โลกด้วยเล่นกับลีโอเนลเมสซี่ด้วย
1: ไม่เพราะทีมระดับเนี้ยคุณหนูสิ่งที่มันแตกต่างกับทีมระดับธรรมดาอย่าพูดถึงอาเจนเนี่ย
0: ครับ
1: คือเรื่องของความเชื่อผมเชื่อว่าถ้าเป็นทีมอื่นๆน่ะอาจจะโดน 2-0 แล้วท้ายๆยังไม่ได้เนี่ยถอดใจไปแล้ว
0: แต่ด้วยประสบการณ์เวลาเขาผ่านเกมแบบนี้เขาเคยทำได้แล้วอ่ะ
1: พวกเขามีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจที่เอ้ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้บุกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยลิซันโดอะไรเอ่ยลิซันโดโดนมีผลต่อการเสียประตูอันนี้เขาคงหมายถึงเรื่องของจังหวะที่ลิซันโดมาร์ติเนสโดนทำฟาวล์
0: ครับคือหลังๆเขาขึ้นมาเติมเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะมากนะครับลิซันโดเนี่ยก็เป็นอีกแผนหนึ่งของอาร์เจนตินาด้วยนะครับไอ้จังหวะประตูที่อียิปต์โดนยึดคืนนะครับพี่เอก
1: ครับ
0: ที่ฮัสซันเลี้ยงไว้สุดๆเลยแล้วให้นะครับซาร่าจ่ายให้ซิโก้ยิงเนี่ยเจมี่คาราเกอร์นะครับ
1: ว่าไง
0: ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่าประตูเนี่ยที่อียิปต์ถูกยกเลิกไปโดย VR เนี่ยนะครับเขาบอกผมเนี่ยมั่นใจเลยนะบอกคุณได้เลยนะถ้ามันเป็นกับทีมอื่นนะได้ประตูไปแล้วจะมีคาราเกอร์บอกแบบนี
1: ้บอกว่าอาเจนได้สิทธิพิเศษเงี้ยอ
0: ะไรประมาณนี้เขาบอกถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่อาเจนเนี่ยมันไม่โดนยึดหรอกได้ประตูไปแล้วนะครับแล้วถ้าอีกการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลาลิก้าหรือว่าการโชว์ซีเรียอาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นประตูอ่ะหลังจากตรวจสอบ VR แล้วก็ตามนะครับบอกว่ามันไม่สอดคล้องเลยกับการตัดสินในทัวร์นาเมนต์อื่นๆหรือแม้กระทั่งความเปรียบเทียบกับเกมลีกที่มันเกิดขึ้นในการเล่นในลักษณะจังหวะแบบนี
1: ้แต่ผมก็รู้สึกว่าฟุตบอลครั้งนี้มัน
0: ม
1: าตรฐานการทำฟาวมันเบามากมันเหมือนกับแค่สัมผัสโดนด
0: ้
1: วยความหนักประมาณนึงนะ
0: ใช่
1: ไม่อาจจะไม่ถึงกับผิวมากเนี่ยเขาให้ฟาวแล้ว
0: ครับ
1: ม
0: ันก็เนาะเทคโนโลยีมันเยอะครับ
1: ครับคุณดวงใจเลมอนบอกว่าหนูใจตังดูบอลโลกที่เมกาเพราะเปิดเจอพี่2คนภาคหนูปิดทีวีเลยฮะฟังวิทยุแทน
0: ขนาดนั้นเลย
1: ขนาดนั้นเลยนะฮะรูปเกมอาเจนควรได้ไปต่อครับเหมาะสมแล้วนะครับคุณอูอัครเทพเมื่อก่อนอยู่คลื่นจุดใช่ไหม9697
0: ใช่ครับ
1: ทั้งสองคือเลย
0: ก็97ไม่เคยเคยแต่96ครับ
1: ครับสงสารบางซาร่านะครับแล้วก็บอกว่าเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแชมป์คืออาเจนครับอ๋อเขาจะโยงไปว่าปี86
0: ครับ
1: เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์อาเจนแต่ปี70เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์บราซิลก็ไปแล้วนะ
0: ครับ ตกรอบไปแล้ว
1: อาเจนสุดยอดจริงๆหวานเจี๊ยบเลยฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเร็วไปครับอาจจะร่วงได้เช่นกันเอาจริงๆนะอียิปต์วันนี้ว่าดีแล้วเนี่ย
0: โมร็อกโก
1: ดี8ดีสัก80นาทีโมร็อกโกดีกว่านี
0: ้โมร็อกโกเนียนเลยทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าเขาทีมเวิร์คดีพละกำลังดีการเล่นโดยที่แบบบางทีไม่ต้องหวังพึ่งสตาร์ช่วยกันเล่นดีมาก
1: ผู้เล่นที่มีคลาสก็เยอะกว่านะครับ
0: อยู่ในลีกชั้นนำ
1: ใช่ผ่านประสบการณ์ในระดับสูงๆมาก็เยอะกว่านะคร
0: ับ
1: โมร็อกโกแต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยผมว่าเขาเป็นเขามีพละกำลังแล้วก็ไม่ได้เล่นเขาเรียกไม่ได้พึ่งพาสตาร์คนใดคนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะเขารอบทิศรอบทางอ่ะ
0: คือเขามีตัวเลือกเกมรู้เขามี5คน
1: ตัวเลือกมันเยอะ
0: แล้วแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าสามารถแบกทีมได้ถ้าวันนั้นเนี่ยฟอร์มการเล่นถึงจุดที่มันจะขึ้นมานะ
1: ใช่
0: เพราะว่าบางเกมเนี่ยบาร์โคล่าก็ขึ้นมาดูเอก็หวังพึ่งพาได้นะครับคือถ้าจะสู้กับฝรั่งเศสได้สมน้ำสมเนื้อเนี่ยอาจจะต้องเล่นเหมือนปารากวัย
1: เวลาทดให้อียิปต์เยอะอยู่ครับเกินไปเยอะผมก็ว่าอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเขาทดบวกให้4นาทีแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนที่ทดนะทด7แต่ปั๊บมาบวกช่วงยิงประตูด้วยดีใจด้วยอะไรด้วยไปฮะก็ให้ไปอีก4นาทีเลยนะครับ ติงซาร่าเลิกด่ากรรมการได้แล้วครับฟีฟ่าประกาศให้แข่งใหม่ตอนสิ้นเดือนอ้าวรอบ8ทีมถ่ายฟรีทุกคู่ใช่ไหม
0: 8ทีมเหรอผมดูในเว็บของแอปฟีฟ่าเนี่ยมันมีให้ดูได้นะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยมีทางช่องโมโนฟรีนะครับโมโนสปอร์ตของเขา
1: แต่คงไม่ได้ทุกคู่หรอกมั้ง
0: สเปนเบลเยียมก็ใช่นอร์เวย์อังกฤษนี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าไอ้คู่เนี่ยที่เพิ่งจะมาเจอกันนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นรอบไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมนับก่อนอีกคู่นึงเนี่ยก็มีครับไอ้คู่ที่อาร์เจนตินาเข้าไปเนี่ยก็เหมือนจะมีคู่เดียวก็คืออังกฤษที่จะไม่มีถ่ายทางฟรีทีวีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าในเว็บไซต์ของฟีฟ่าเนี่ยเขาขึ้นรายละเอียดว่าคู่ไหนในรอบต่อไปเนี่ยถ่ายทางฟรีทีวีขึ้นให้หมดแล้วนะครับอย่างรอบรองชนะเลิศเองก็ถ่าย2คู่รอบชิงที่3ถ่ายหมดครับก็หลังจากนี้ไม่ต้องไปก็เหมือนรอบ8ทีมยกเว้นคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ครับที่ไม่มีคู่เดียวนะครับ
1: ทักไม่ได้เลยนะผมโพสต์ Facebook ทักว่าเมสซี่แกจะบ๊ายบายเหรอ
0: ครับ
1: โพสต์ปุ๊บ
0: มาละ
1: ตีไข่แตกคืนเลย
0: นึกว่าแฟนเขามาคอมเมนต์พี่
1: ไม่โพสต์ปุ๊บมาทันทีเลยทักไม่ได้เลยเจิมไม่ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าอียิปต์จะเล่นได้มาตรฐานดีขนาดนี้นะครับเอาตรงๆคือพวกเราเนี่ย
0: ก็ไม่คิด
1: หมายถึงว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยาย
0: ครับ
1: นะคนภาคหรือกูรูอินฟูต่างๆเนี่ย
0: โ
1: อ้ก่อนหน้านี้มีสักกี่คนที่จะได้ดูอียิปต์เล่นใกล้ชิดแบบทุกนัดหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ผมเคยนัดหนึ่งไอ้นัดที่เล่นกับเบลเยียม
1: ไม่ใช่หมายถึงก่อนบอลโลก
0: ก่อนบอลโลกไม่มีใครดูหรอก
1: ถูกไหม
0: นักเตะด้วยใครจะไปดูทีมในลีกอียิปต์พี่
1: ใครจะไปประเมิน
0: ไม่รู้จัก
1: ประเมินศักยภาพนักทีมชาติของพวกเขาได้โดยละเอียดถ
0: ู
1: กไหมมันไม่ค่อยมีหรอกคนก็ไม่ได้มองค่ะอย่างไม่ได้มองส่วนอย่างคลิปบวชอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณคลิปบวช
0: ยิงไม่เลย
1: ถูกปะไม่มีใครที่จะได้หรือจะมีใครแบบถ้าลงดีเทลจริงๆเนาะไปหาไฮไลท์ดูย้อนเฮ้ยอยากดูอ่ะมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผ่านรอบสุดท้ายมาได้วะอะไร
0: โอ้อย่างนั้นต้องสุดๆจริงๆนะ
1: อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นพวกที่ทำงานด้านนี้แล้วก็ไปเก็บข้อมูลเอามาใช้นะเอามาใช้คุยเอามาใช้พูดเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยมีเล่นอยู่ในยุโรปเนี่ย5คนเองนะครับอียิปต์นะ
1: ครับชุดนี้นะ
0: ชุดนี้นะเอาแบบทีมที่เราจะสามารถบางคนอยู่ในยุโรปแต่ก็เป็นทีมที่เราไม่ดูอ่ะพี่อย่างคุณจะไปดูบาร์เซโลนาสำรองเล่นเหร
1: อ
0: หรือแม้กระทั่งคุณจะไปนั่งดูน็อตเยลลันเล่นหรือโอเบโดเล่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับก็มีโมซาร่าเนี่ยแหละที่เพิ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหรือก็แม่งโอมามามูสที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรามีโอกาสเห็นฟอร์มกันเต็มๆนะครับ เพราะว่าถ้านับตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังมิดฟิลด์เนี่ยส่วนใหญ่เล่นในประเทศตัวเองกับเล่นในตะวันออกกลางหมดเลยนะ
1: คืออียิปต์เนี่ยเคยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับรวมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4เองนะคุณอู
0: ใช่
1: ยุคแรกอะยุคแรกที่ผมเห็นอียิปต์เล่นฟุตบอลโลกเนี่ยใน World Cup 90
0: ครับ
1: อียิปต์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ฮอลแลนด์
0: ก็คอสซัมฮัสซันนี่แหละ
1: ยุค
0: เขาเนี่ย
1: ยุคคอสซัมฮัสซันนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอียิปต์เคยเข้าร่วมฟุตบอลโลกปี1934นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นบอลโลกครั้งที่2นะครับ
0: ครับ
1: ก็เล่นเกมเดียวแล้วก็แพ้นะครั้งนั้นนี่ฟุตบอลโลกเลยไม่ได้เตะเยอะรอบแบ่งกลุ่มอะไรมากมายขนาดนี้เนาะเตะนัดเดียวแล้วก็แพ
0: ้ครับ
1: แพ้ไป2-4นะครับสมัยก่อนนู่นนะครับก็จะ
0: ก็เดินทางลำบากด้วยแหละ
1: เดินทางลำบากนะครับส่วนในบอลโลก90เนี่ยถ้าผมย้อนไปดูอียิปต์ในยุคนั้นหน่อยนะครับอียิปต์ในยุคปี1990เนี่ยผมจำชื่อนักเตะของพวกเขาเนี่ยอียิปต์เนี่ยมีประตูเนี่ยถ้าเป็นโมเมดเอลดีเยียนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะตัวดังๆจะบอกว่าดังก็ไม่เชิงอะเนาะตัวที่พอจะมีชื่อเสียงให้หลายๆคนคุ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับอียิปต์เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนประตูเนี่ยเดี๋ยวนะ
0: ในยุคนั้นนี่มีอาเมดฮัสซันไหมครับจะมีฮอสซัมฮัสซันกับอาเมดฮัสซัน
1: อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไอแลนด์เดี๋ยวผมย้อนดูประตูมีฮอสซัมฮัสซันอย่างที่คุณหนูบอกนะคร
0: ับ เขาเล่นบอลโลกหนเดียวกับกับอียิปต์ก็1990เนี่ยแหละ
1: แล้วก็มีผู้สาประตูอาเมดโชเบนะครับ
0: ครับ
1: มูเมดเอรีเยนะก็น่าจะมาหลังจากยุคนี้นะขออภัยที่เขาไม่ได้ติดไปบนโลกครั้งนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับมีโอ้โหอาเมดแรมซี่มีโอ้โห
0: ช่วงนั้นก็เราก็คงไม่รู้จักนะพี่นะ
1: ไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่นะครับ
0: ก็ครั้งนี้มาได้รอบ16ทีมก็นะครับมาไกลสุดๆแล้วผมว่าเส้นทางเขาเจออาร์เจนตินามันก็ถูกมองว่าคงจะดะมาได้ประมาณเท่านี้แหละแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีกับอาร์เจนตินาได้ถึงขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากน้องบอลบอกมาอ๋อที่สู้กันสนุกแต่สุดท้ายทีมที่ดีกว่าก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับวันนี้มีคนจับผิดสังเกตอินฟานติโน่หลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีช็อตที่อียิปต์ได้ประตูเนี่ย
1: อ
0: ินฟานติโน่ก็จะรู้สึกแบบผิดหวัง
1: ครับ
0: แต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบช็อกคือเราก็ช็อกเหมือนกันที่อียิปต์ยิงประตูได้คือเราอาจจะไม่ได้เชียร์อียิปต์นะฮะแต่รู้สึกว่าโอ้โหการที่อียิปต์ยิงอาร์เจนตินาได้เป็นอะไรที่แบบมันก็เกินคาดไปมากจริงๆนะครับ
1: ผมขออภัยนะโมเมตเอเดเยียเป็นประตูของซาอุดิอาระเบียนะขออภัยนะครับก็พาไปบอลโลกกับซาอุด้วยนะครับมาดูในคู่ที่จะลงเตะค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้เนี่ยอีกคู่หนึ่งสวิตโคลอมเบียคุณอู๋ไม่ไลน์อัพมาอย่างน่าจะมาแล้วสิ
0: ตีหนึ่งตอนนี้น่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อย
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เพราะว่า1:15แล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหมาเรียบร้อย
0: สวิตกับโคลอมเบียนะครับ ไลน์อัพคอนเฟิร์มนะครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์มีเกรอโคเบิลนะครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลังมีนะครับนิโคลัสเอลเวดี้กับมานูเอลอาคันจีแบ็คเป็นริคาร์โดโรดริเกสขวาเป็นเดนิสซาคาเรียมิดฟิลด์ใช้กรานิตชาก้ากับเรโมฟลอยเลอร์ตัวรุกจะมีดานเอนดอยนะครับฟาเบียนรีเดอร์แล้วก็นะครับจาชารีกองหน้าวันนี้ใช้บริวเอมโบโลนะครับวันนี้นี่ก็จัดตัวนะครับมีพวกที่หลุดไปเป็นตัวสำรองนี่คือโอคาฟอร์นะครับที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่คือทีเด็ดเลยนะครับขณะที่โคลอมเบียนะครับโคลอมเบียมีนะครับวากาสเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวินซอนซานเชสกับลูคูมี่แบ็คขวาเป็นดาเนียลมูนยอสด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลิมมาจอห์นอาริอัสแล้วก็นะครับกอนซาโลปูเอต้าแนวรุกเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นของโคลอมเบียเลยครับหลุยดิอัสหลุยโซเรสและฮาเมสโรดิเกสนะครับข้างหน้านี่น่ากลัวจริงๆแล้วเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ฮาเมสโรดิเกสก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมนะในทัวร์นาเมนต์หนนี้นะครับ
1: ครับเกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018เลยครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นญี่ปุ่นก็ขึ้นนำก่อน2-0
0: ใช
1: ่สุดท้ายมาโดนแซงนะฮะ 3-2 ประตูสุดท้ายที่เบลเยียมยิงแซงก็เป็นเนเซชารีจากจังหวะโต
0: ้ครับ
1: กันครับผมพยายามไปดูที่X Twitter นะครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้าง
0: โอ้โหนี่ย้อนกลับไปพูดถึงสวิตกับโคลอมเบียอีกนิดนึงครับพี่เอกเคยเจอกันในบอลโลก1994นะแล้วโคลอมเบียชนะสวิตไป2ประตูต่อ0นะครับบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาครับ
1: น่าจะเป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแรกปะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เพราะว่า
0: คนนั้นเนี่ย
1: 2เกมแรกผลงานไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เลยโดนแอนเดรสเอสโคบาร์โดน
0: กับบ้านไปแล้วก็โดน
1: วันนั้นเกมแรกน่าจะแพ้
0: ได้ตัวจากเอนันกาวิเรียครับอีกคนหนึ่งเป็นอาโรโลซานโนนะครับวันนั้นชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป 2-0 ปี1994แต่ว่าถ้าเจอกันแบบล่าสุดจริงๆของคู่นี้เนี่ยปี2007โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย2007 19ปีแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยโคลอมเบียก็เป็นฝ่ายชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป3ประตูต่อ1ครับแล้วก็มีถ้าย้อนกลับไปในยุค90อุ่นเครื่องก็เคยอุ่นเครื่องกันนัดหนึ่งปี1991ครั้งนั้นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายชนะไป3ประตูต่อ2ครับ
1: ก็โคลอมเบียในปี94เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณหนูไปบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆโคลอมเบียชุดนั้นเนี่ยถูกยกให้เป็นทีมเต็งทีมม้ามืดที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับ2เกมแรกออกสตาร์ทแพ้รวดนะอย่างที่บอกแพ้โรมาเนียไป 1-3นะฮะแพ้โรมาเนียไป 1-3 นะได้โคลอมเบียได้จากอโดโฟวาเลนเซียนะครับ
0: ครับ
1: โรมาเนียนะฟอรินราดูโชยู2ลูกแล้วก็โจจี้ฮาจี้นะฮะอีก1ลูกนะครับโคลอมเบียมาผิดฟอร์มนัดที่2อีกไปแพ้อเมริกา 2-1 เจ้าภาพเกมนี้แหละครับอันเดรสเอสโคบาทำเข้าประตูตัวเองนะฮะให้อเมริกานำ 1-0
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีก1ประตูนะครับจากเออร์นิสต์จูดนะครับเออร์นิสต์จูดยิงให้อเมริกานำ2-0และโคลอมเบียมาตีไข่แตกได้จากอาร์โฟวาเลนเซียคนเดิมที่ยิงในเกมนัดแรกนะเป็นโคลอมเบียแพ้ 1-2 ตกรอบ
0: ครับ
1: นะครับก็มี0คะแนนทำในเกมนัดสุดท้ายมาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 2-0 ก็ไม่ทันละอย่างที่บอกนะครับมีแค่3คะแนน
0: ช้าไปแล้ว
1: รวยของกลุ่ม
0: ครับก็แต่ถ้าพูดถึงผลงานของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียในบอลโลกหนนี้เนี่ยผลงานเท่ากันเลยนะพี่เอกเพราะว่าตลอด4นัดที่ลงเล่นมาเนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่ชนะ3เสมอ1คือเสมอแค่เกมแรกที่เจอกับกาตาร์หลังจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาได้โดยตลอดนะครับกับบอสเนียกับแคนาดาและก็แอลจีเรียขณะที่โคลอมเบียครับชนะ3เสมอ1ไม่แพ้เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับชนะเสมอเท่ากันเลยเกมเดียวที่โคลอมเบียเสมอคือการไปเจอกับทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสนอกนั้นนัดอื่นๆที่โคลอมเบียเจอคู่แข่งอย่างอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกแล้วก็กาน่าเนี่ยโคลอมเบียก็เก็บชัยชนะมาได้หมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาเสียประตูแค่เกมแรกที่เจอกับอุซเบกิสถานแค่ลูกเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเก็บคลีนชีทมาตลอด3แมตช์หลังสุดเลยครับสูสีมากคู่นี้นะครับสูสีมากๆก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมว่ามีโอกาสที่โคลอมเบียนะมีโอกาสจะเข้าไปเจอกับอาร์เจนตินาเพราะว่าถ้ามองถึงความสูสีในการเจอกันเนี่ยถ้าเอาให้มันแบบรู้ไส้รู้พุงกันเนี่ยมันต้องเจอทีมจากโซนเดียวกันพี่เอกทีมจากอเมริกาใต้เจอกันเองเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่แบบสู้กันสนุกในรอบลึกๆของฟุตบอลโลกนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนคู่เดียว
0: ครับ
1: เพราะว่าน่าจะมีสปอตกลางเบรกที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับ
0: ครับ
1: ขออนุญาตพักคู่เดียวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงท้ายแล้วนะครับมาสั้นๆครับมาเจอกัน
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับช่วงท้ายแล้วนะครับของช่วงเราเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะลาคุณผู้ฟังไปละ
4: ตีสองครับ
3: ครับผมอยากให้คุณอู๋อัปเดตรายชื่ออีกสักทีหนึ่งดีกว่าคู่โคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
4: เผื่อบางคนเพิ่งเปิดกันเข้ามานะครับแต่คู่นี้จะเตะตีสามนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเขาเข้ามาเนี่ยก็มีช่วงเวลานั่งคุยกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเกมจะเริ่มคิกออฟตอนตีสามมีคนสอบถามเข้ามาว่าคู่ของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยคู่นี้ทางฟรีทีวีไม่ได้มีถ่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นดูได้ทางโมโนแม็กซ์อย่างเดียวนะครับ
3: ครับผม
4: วันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมีเกกรอโคเบิลนะครับยืนเฝ้าเสาเซนเตอร์ก็จะเป็นนะครับนิโก้เอลเวดีกับมานูเอลอาคันจีริคาร์โดโรดิเกสแบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นเดนิสซาคาเรียนะครับเรโมฟอยเลอร์ยืนมิดฟิลด์กับกรานิชาก้าตัวรุกจะมีดานเอนดอยครับมีฟาเบียนรีเดอร์มีจาชารีแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็ใช้บริวเอมโบโลนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ฝั่งของโคลอมเบียเนี่ยนะครับโคลอมเบียผู้สาวประตูเป็นวากาสนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวิสซอนซานเชสกับเจ้าฮวนลูคูมีดานิเอลมูนยอสแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้าเมดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มาจอห์นอาริอัสแล้วก็ปูเอต้าแนวรุกใช้หลุยดิอาสหลุยโซเรสแล้วก็ฮาเมสโรดิเกสนะครับนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมที่จะลงเล่นกันในเวลา3นาฬิกานะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่สื่อเขารายงานมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์คือการลงสนามไม่ได้ของแนวรุกคนสำคัญที่โชว์ผลงานได้ดีกับสวิตเซอร์แลนด์มาโดยตลอดนะครับจือเจ้าดาวรุ่งโยฮันมันซัมบี
3: ้ครับ
4: ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นดีมาโดยตลอดแล้วก็กลายเป็นตัวรุกที่อันตรายมากที่สุดคนหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็เลยออกสตาร์ทไม่ได้แล้วก็ไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับเลยเป็นหมายเลข14นะครับเจ้าอาดอนจาชารีเนี่ยจากเอซีมิลานที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวรุกหลังกองหน้าแทนมันซัมบี้ครับ
3: ครับผมเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
4: ครับ
3: เราสองคนต้องลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี
4: ้ครับ
3: เฮ้ยนี่จบยังเนี่ยคุณหนู
4: เหลืออีกนิดนึง
3: เหลืออีกนิดนึงไอ้
4: หน่อยนึงอ
3: ี
4: กหน่อยน
3: ึ
4: ง
3: ไงไงนึง
4: เดี๋ยวอ่านข้อความอีกนิดนึงนะครับบอกว่าจะแข่งกี่โมงตีสามนะครับแข่งตีสามผมให้รอบรองเป็นสเปนเจอโมร็อกโกอาร์เจนเจอกับอังกฤษครับ
3: โอ
4: ้โหอย่างนี้ให้ฝรั่งเศสตกรอบเหรอเนี่ย
3: คุณให้ฝรั่งเศสตกรอบอ่ะ
4: โอ้ทีมอื่นไม่ติดนะแต่ติดให้ฝรั่งเศสตกรอบเนี่ย เออนะครับบอกว่าดูคลิปแฟนประเทศบราซิลแพ้บอกว่าพังทีวีเกือบทุกบ้านเลยครับดีนะอาร์เจนตินาไม่แพ้
3: เหรอ
4: เขาถึงขั้นพังกันเลยผมยังไม่เคยเห็นคลิปเลย
3: ไม่พังทีวีผมเห็นแต่ผมคิดว่าเป็น AI
4: อ๋อเดี๋ยวนี้ต้องระวังบางทีมันทำหลอกกันได้
3: ผมคิดว่าเป็นคลิป AI เพราะว่าบางทีตอนแรกเนี่ยวะดูอยู่เนี่ยเห็นทีวีตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ที่วางแต่พอตอนทุบเนี่ยไอ้เคาน์เตอร์ที่วางมันหายไปอะไรอย่างเงี้ย
4: ต้องจับผิดต้องจับผิด
3: ต้องจับผิดอ่ะผมก็ดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะดุอะไรขนาดทุบทีวีกันทุกบ้านหรือวะ
4: เยอะเกิน
3: เยอะเกิน
4: แค่บางบ้านเอาแบบบ้านที่มันพอจะมีกินเนี่ยอันนั้นไม่แน่อาจจะทำได้
3: นะ
4: แต่ว่าเห็นบทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่ที่เขาไปถามคาเซมิโร่นี่คือเขาว่าโห
3: เศร้าเศร้า
4: เศร้าเขาแบบพูดไม่ได้เลยอ่ะร้องไห้แล้วก็เหมือนคำถามมันผมว่าคำถามมันจี้จุดได้แหละแบบคุณจะบอกอะไรเด็กๆที่บราซิลอะไรอย่างเงี้ยคุณตกรอบอ่ะคุณจะบอกเด็กๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเด็กๆในบราซิลยังไงอย่างเงี้ย
5: 24ปีแล้วนะ
4: เออ
3: โอ้ตั้งแต่2002เนี่ย
4: มันนานมาก
3: มันนานคุณลองนับครั้งสุดท้าย
4: กับยอดทีมอ
3: ่ะ1อ่ะช่วงก่อนหน้านั้นน่ะ1970ใช่มั้ยบอลโลกครั้งสุดท้ายกับ1994การห่างรอบนั้น24ปีมันจบตรงนั้นนะ
4: ครับความยิ่งใหญ่อ่ะ
3: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขารอคอย24ปีครั้งนี
4: ้
3: มันต้องเป็นครั้งนี
4: ้ต้องเป็นครั้งนี้แต่ครั้งนี้ดูดิ
3: เท่ากับว่า บราซิลไม่ได้แชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยเป็นการรอคอยแชมป์โลกที่นาน
4: นานกว่าเดิม
3: นานกว่าเดิม
4: กว่
3: าในรอบที่แล้ว
4: โอ้แล้วดูสภาพทีมดูแล้วน่าจะมีนานกว่าเดิมอีก
3: เพราะว่าบราซิลบอลโลกครั้งแรกเนี่ย1930ใช่ไหม
4: ครับ
3: 1930พวกเขาได้แชมป์โลกครั้งแรก1958
4: อืม
3: ครั้งแรกอ่ะเขารอ28ปี
4: 28
3: ก็คือเท่ากับบอลโลกครั้งหน้า
4: อืม
3: ถ้าบอลโลกครั้งหน้าบราซิลยังไม่ได
4: ้ครับ
3: ยังไม่ได้แชมป์โลกนะ
4: ก็
3: จะเป็นการรอคอยฟุตบอลโลกที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์บราซิลนะ
4: โหจ้ะ
3: ถูกมั้ย
4: เออ
3: บอลโลกครั้งแรก1930
4: 1958
3: มา1958คือรอคอย
4: 28ปี
3: จาก1970บอลโลกครั้งสุดท้ายที่เม็กซิโกแล้วก็1994เท่ากับว่าพวกเขาที่อเมริการอคอยแชมป์โลกมา24ปี
4: อ๋อมันต้องรอคอยแบบ20กว่าขึ้น
3: 24ปี
4: อือ
3: ถูกไหมแล้วจากล่าสุด2002นะครับถ้า
4: 24
3: 2026ก็คือเราตอนนี้24ปีละ
4: อ๋อถ้าเป็นครั้งหน้าไม่ได้อีกก็เท่าเดิม28ปี
3: เท่าเดิม28
4: เหมือนครั้งแรกถ้าไม่ได้อีก
3: ไม่ก็เป็น28ไง
4: ก็28ไง
3: มันเท่ากับว่ามันก็หนักมันจะเป็นถ้าไม่ได้อีกมันก็ต้องบวกไปอีก4แล้วไงคุณหนู
4: เออใช่มันก็จะเป็น30
3: เท่ากับตอนนี้บราซิลรอแชมป์โลก28แล้วนี
4: ่เออเพราะว่ายังไงมันต้องนับเผื่อในรอบสมัยหน้าไปด้วย
3: รอ28แล้ว
4: โอ
3: ้แล้วถ้าครั้งหน้าไม่ได้ก็คือจะเป็นการรอแชมป์โลกที่นาน
4: อย่าว่างั้นงี้นะถ้ายังเป็นชุดประมาณนี้อยู่นะนักเตะแบบนี้ไม่ได้หรอกยาก
3: คุณดูจังหวะที่เอ็นดิกหลุดไป
4: โอ้โหยิงไม่เข้า
3: คุณคิดดูถ้าสมมติเป็นโรนัลดินโญ่
4: เรียบร้อย
3: หรือโรนัลโดทำไมหลุดน่ะเป็นคาเรกาเป็นมุลเลอร์หลุดมันไม่เหลืออยู่แล้ว
4: อืมชุดนี้นี่ไว้ใจได้ไม่กี่คนเท่านั้น
3: โอเค
4: หมดเวลาพอดี
3: หมดเวลาพอดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็กขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
0: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่า
10: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
11: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่าย
10: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับสวัสดีจันเอกและคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมช่วงนี้เราก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะประมาณสัก
1: ชั่วโมงนึง
0: ชั่วโมงนึงก่อนที่ฟุตบอลจะคิกออฟกันในตอนตีสามนะครับ
1: ครับผม
0: เหลืออีกหนึ่งคู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียนะครับผม
1: คู่แรกก็โอ้โหดราม่าสองดราม่าเดือดๆเหมือนกันเนาะมันนะอาจารย
0: ์เป็นไบโพล่าเลยเนาะโอ้โหมีทุกอย่างในเกมนะครับทั้งอียิปต์นำก่
1: อ
0: นจุดโทษยิงไม่เข้าแทนที่จะได้ประตูอ้าวไปมาโดนเป็น2-0
1: ครับ
0: 2-2 3-2โอ้โหเดือดมากนะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของต้องบอกว่าฟุตบอลโลกของแท้แล้ว
1: มันพลิกไป
0: นะ
1: พลิกมาม
0: ันมีทุกอย่างแล้วก็ทีมที่เข้ารอบมาแต่ละทีมตอนเนี้ยมันไม่มีทีมไหนง่ายแล้วนะ
1: ใช่
0: อาจจะมองว่าโอเคเหนือกว่าครับแต่โอ้โหพอเล่นกันไปมาเนาะเกือบแย่เหมือนกันแล้วก็โอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งนาทีบาปจริง
1: ๆก็
0: เนาะเกือบทุกคู่เลยครับโอ้โหนาทีบาปเยอะมากนะครับ
1: เป็นแฟนอาร์เจนตินาหรือแฟนเมสซี่นี่คงมีเสียวเนาะ
0: ใช่ไม่ได้โ
1: อ้สองลูกแล้วเวลามันก็แบบโอ้มันบีบแต่ต้องชมหัวจิตหัวใจของอาร์เจนนะ
0: อืออาร์เจนเวลาปูพรมในการบุกแล้วก็อะไรหลายอย่างมันไม่ค่อยเข้าทาง อียิปต์ด้วยเน
1: า
0: ะอียิปต์เองไอตัวที่เจ็บก็ดันเป็นตัวที่ทำเกมอยู่แล้วเนาะอาชูเจ็บไปปุ๊บฮัสซันอีกโอ้โหเรียบร้อยอาวุธสองอาวุธหายไปนี่จบเลยนะครับ
1: แล้วก็โมเองก็ไม่ใช่ตัวแบกอะแต่จะเล่นกับเพื่อนได้ดีเกินคาดสำหรับผมนะทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: แต่ผมว่าจนถึงตรงนี้นะผมว่าตอนนี้เนี่ยโมเป็นตัวแบกได้เลยนะแต่ตัวจบสกอร์ปีนี้มามูฟมันดันไม่เนาะมันไม่จี๊ดเท่าไหร่นะครับ
1: แล้วเทรซเก้เองก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรอง
0: ใช่เทรซเก้ช่วงหลังเนื้อหลุดไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนิปผมพอมาเห็นสกอร์บอร์ดปุ๊บยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะ
1: ใช
0: ่วันนี้มีเล่นรอบคัดเลือกกันแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับที่เล่นรอบคัดเลือกไปด้วยนะเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่จบไปแล้วคู่หนึ่งนะครับวาด้าแพ้ให้กับคูพีเอสไปแล้ว 0-2 นะครับส่วนท้ายเกมฟอเรน่านำแชมป์ล็อกโรเวอร์ที่เหลือ10คนอยู่ 2-0 นะโอ้โหแชมป์ล็อกนี่ถือว่าพลิกล็อกเนาะ
1: ครับผม
0: โบรัตบานย่ารูก้านะครับนำเลฟสกี้โซเฟียอยู่ 1-0แล้วก็เทรฟิออลลี่นะครับเสมออยู่กับลาเน่อยู่0-0นะครับทางด้านของคลาสวิกนะครับนำบิทเซนอยู่1-0นะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่งจะเริ่มมาไวกิงเกอร์กับกียอนะครับยังเสมอก็อยู่0-0นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็น UCL นะครับส่วนคอนเฟอเรนซ์นะครับจบไปแล้วคู่หนึ่งสตาร์เซนชนะทางด้านของราฟิโอริต้าไปแล้ว1-0นะครับคู่ที่เตะกันอยู่ตอนนี้ก็มีทางด้านของเอลบาซานี่นะครับนำบาเต้อยู่1-0เข้าสู่นาทีที่56นะครับ
1: ครับผมก็เกมต่อไปนะครับจะเล่นกันตี3เป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายละ ก็โหมาถึงตรงนี้นี่ก็มันโค้งสุดท้ายแล้วนะพี่หูเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแต่ละทีมที่หลุดมาผมว่าอ่ะโอเคมันก็มีทีมใหญ่ตกไปบ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่มันก็เป็นทีมเต็งจ๋าๆทั้งหมดเลยอ่ะ1 2 3 4ยังอยู่นะ
0: ถ้าเอาตามจริงนั้นจริงๆก็มีแค่บราซิลกับเยอรมันเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มีรายชื่อมาแล้วนะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียทางฝั่งของสวิตนี่ก็โอ้โหมีข่าวไม่ดีฮะโยฮันมันซัมบี้เจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เกโกโคเบลนะครับเป็นประตูแนวรับซากาเลียเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับเอเวดี้กับอาคันจีเป็นเซนเตอร์แบ็กซ้ายเป็นลิคาร์โดโรดิเกสนะครับคู่กลางจอมเก่าครับรีโมฟอยเลอร์กับกานิชชาก้า3ตัวรุกใช้ฟอร์เบนลีเดอร์นะครับกับแดนเอนดอยส่วนตัวกลางเป็นเจ้าอารันยัตจาจารีนะครับ กับเอลโบโรนะครับเป็นหน้าเป้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหตามคาดเลยครับประตูเป็นวากัสแนวรับมูนยอร์ดเดวิสันซานเชสลูคูมี่โมฮีก้าครับ3กองกลางเจฟสันเลอมาปัวเอต้าแล้วก็อาลีอาสนะครับส่วน3ตัวรุกนะครับหลุยส์ซัวเรสนะครับฮาเมสแล้วก็หลุยส์ดิอาร์นะครับ
1: ครับผม เป็นไงอาจารย์ดู ออกได้หมดนะ บอลค่อนข้างสูสีนะครับ มันค่อนข้างสูสีเป็นอีกคู่นึงที่สูสีมากๆในรอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยก็จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับก็จะเล่นค่ำคืนนี้เล่นวันนี้ก็จะเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรส่วน8ทีมที่เข้ามาแล้วตรงนี้7ทีมก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะครับ
0: ครับ
1: สเปนเจอเบลเยียมอังกฤษกับเม็กซิโกแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยจะรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับทางด้านโคลอมเบีย
0: เหลือโควต้าเดียว
1: เหลือโควต้าเดียว
0: เหลือโควต้าเดียวนอกนั้นนี่ประกบคู่กันไปหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโหคู่นี้ก็สูสีเนาะสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นบอลระบบโคลอมเบียก็มาดี
1: ใช่
0: เพราะอยู่ในสายโปรตุเกสแล้วก็ต้องยอมรับว่าจบด้วยการเป็นจ่าฝูงอ่ะ
1: มาเขาอยู่สายแข็งด้วย อ่ะก็เดี๋ยวตีสามค่อยว่ากันช่วงนี้นะครับก็พูดคุยกันนะครับทาง4689899
0: ครับ
1: โซเชียลเพจ Facebook YouTube นะครับใครที่รับชมอยู่ที่ไหนนะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ครับ
1: ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัดยางอยู่ขับรถอยู่พูดคุยกันได้หมด
0: ได้นะครับ
1: สบายๆจะคุยหลังเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใครรับชมอยู่จะเป็นแฟนบางโมจะเป็นแฟนเมสซี่อันนี้ก็โอเคแต่อินฟาติโน่ก็น่าจะขอรุ่นเมสซี่น่าจะดีกว่า
0: โอ้อินฟาติโน่บอกแหลมเลย เพราะว่าการเข้ารอบก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างอาร์เจนติน
1: า
0: พอมันเข้ารอบลึกๆกับเรื่องของเรตติ้งเนาะ
1: ใช
0: ่การติดตามมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วแล้วยิ่งมีโอ้โหเป็นคนตามเมสซี่กันเยอะด้วยเนาะแล้วเมสซี่ก็ต้องยอมรับครับว่าโอ้โหตอนนี้เป็นนำเป็นดาวซันโวก่อนละ
1: 8ลูก
0: 8ประตูนะครับ
1: นี่ครั้งเนี้ยจุดโทษพลาดไปแล้ว2นะ
0: จุดโทษที่สงสัย
1: จุดโทษพลาดไปแล้ว2เนี่ย
0: ต้องเปลี่ยนคนยิงนะมั้ง
1: โอ้โหแล้วใครกล้านะ
0: กลายเป็น
1: มันใครกล้าขอ
0: จุดโทษเยอะที่สุดแล้วนะในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ก็อาจจะต้องเป็นซีเนียร์สุดอ่ะ
0: ส่วนคนที่ยังหนักยังต่อเนื่องนะเมื่อกี้คุยกับเอกหลังใหม่อยู่นะคูเรนอัลวาเรซหนักจริงนะรายการนี
1: ้ก็
0: อัลวาเรซยิงประตูไม่ได้
1: ถึงว่านะแอดมาริดใครอยากซื้อก็มาซื้อเลยผมว่าสเปนนี่ก็อาจจะประเมินแล้วแหละว่ามันไม่ได้พีคแบบต่อเนื่องไง
0: ก็วันก่อนคุยกับสนสนบอกเนี่ยมีข่าวกับอาร์เซนอลเหมือนกันบอกเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมพอเห็นรายการนี้แล้วเพิ่มจาก150เป็นสัก200ไปไปนี่ดีกว่าไอ้เจ้าฮาลันดีกว่าเอ็มบัปเป้ก็ได้
1: ขอเพิ่มเงินเอาเบอร์ใหญ่กว่านี
0: ้ใช่ใช่เออดูแล้วน่ากลัวกว่านะคร
1: ับส่วนคนที่ยังมีลุ้นดาวซันโวอยู่ครั้งนี้พี่หูมันเป็นแบบพวกเบอร์ใหญ่หมดเลยเนาะเออร์ลิงดองฮาแลนด
0: ์ใช
1: ่แฮร์รี่เคนคือ8ประตูเนี่ยเมสซี่อย่างที่พี่หูบอก7ประตูมีเอ็มปัปเป้กับทางด้านฮาแลนด์นะ
0: 6
1: ประตูแฮร์รี่เคน
0: ไล่ไปเนี่ยโห6อันดับนะจันเอกคุณผู้ฟังไม่มีเบอร์เล็กเลย
1: ใช่
0: เบอร์1ตอนนี้8ประตูเป็นเมสซี
1: ่
0: เบอร์2ร่วมคือเอ็มปัปเป้กับฮาแลนด์7ประตูเบอร์3เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ6ประตูส่วนไอ้เบอร์4ร่วมเนี่ยเดมเบเล่จูดเบลลิงแฮมโอยาซาบาวแล้วเจ้าไอ้กิโยเนสแล้วก็อิสมาเอลซากับบีซีอุดซึ่งพวกนี้ตกรอบไปแล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดตัดไปเนี่ยจนถึงโอยาซาบาวเนี่ยตัวโหดทั้งนั้นเลยนะ
1: ก็
0: นะอยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
1: สมมติว่าถ้าพวกสเปนฝรั่งเศส
0: อ
1: ังกฤษอาร์เจนเข้าจนถึงรอบรองอ่ะพวกนี้มันจะได้เตะครบยันทุกแ
0: บ
1: บเพราะว่ามีฟุตบอลโลกเนี่ยชิงอันดับ3ด้วยไงพี
0: ่
1: ดาวซันโวก็ยังได้ลุ้นอยู
0: ่ใช่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: หรือแม้แต่กระทั่งฮาลันน่ะผมว่าอังกฤษเจอโนเวย์มันก็ใช่ป่ะ
0: จะไปเล่นไปนะ
1: เ
0: พราะฮาลันก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าไอ้เกมที่ผ่านมาเนี่ยขอไ
1: ม
0: ่แค่มีโอกาสโอกาสมันอาจจะไม่เยอะนะแต่มันทำได้ไงนะ
1: กองหน้าแบบนี้แต่อย่าให้ผมมีโอกาส
0: ใช่แฮร์รี่เคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันไหนเล่นกันไม่ออกขอสัก2ดอกนะแฮร์รี่เคนยิงสัก2ประตูอะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ก็แบ่งผิดจนหลังแอนน่ะ
0: ใช่
1: เคนจูดเงี้ย
0: ใช่เคนจูดเด็กเคนไล
1: ท์เด็กเคนไลท์เงี้ย
0: 3ตัว
1: ก็ผมว่ารอบ8ทีมเนี่ยซาก้าก็น่าจะเค้าเรียกว่ามีพละกำลังมากขึ้น
0: น่าจะฟิตมากกว่านี้นะ
1: เพราะนัดล่าสุดอ่ะเค้าเล่นแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกคือเปลี่ยนออกของซาก้าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตัวออกเพราะว่าเจ็บมันเปลี่ยนเพราะว่าแท็กติกมันเหลือ10คน
0: ครับ
1: เขาก็เลือกถอดตาหน้าบุญโยซาก้าออกไง
0: ก็ธรรมดาเขาเหลือ10คนจะถอดกองหน้าอย่างแฮร์รี่เคนก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องรอมันก็ต้องเลือก
1: ไอ้ตัวใบแดงมันเป็นกองหลังไง
0: ครับ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: สำคัญ
1: เป็นเรื่องปกติที่จะต้องถอดเกมรุกใครสักคน
0: เพราะถ้าแดงเป็นกลางอ่ะก็อาจจะไม่ต้องปรับ
1: ใช่
0: นะพอแดงเป็นหลังมันก็ต้องเลือกสักคนหนึ่งนะครับ
1: ครับผมอ่ะก็ วันที่ลงเล่นของอังกฤษกับทางด้านนอร์เวย์เนี่ย เกมฟุตบอลโลกเดี๋ยวแข่งคืนนี้เสร็จพี่อู๋จะพักวันหนึ่ง
2: ครับ
1: มันพุธจะมี
2: พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะว่าง1วันนะครับ
1: จะเล่นทีคือค่ำคืนวันพฤหัสเลยนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็ตามนี้เลยเนาะฝรั่งเศสโมร็อกโกก็เตะจบไปตั้งแต่คู่แรกๆเลยอ่ะ
2: ครับ
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกวันที่9วันที่9เนี่ยมีสเปนกับทางด้านเบลเยียมด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าวันละคู่หรือว่าอาจจะวันละคู่มั้ยกัน
2: ต้องดูโปรแกรมอีกที
1: เออหรือจะเป็นคืนวันนี้คู่นึงแล้วก็ข้ามไปอีกคืนนึงเป็นอีกวันนึง อะไรเงี้ยก็จะมีฝรั่งเศสโมร็อกโกนะครับสเปนเจอเบลเยียมนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็มีอาร์เจนตินาเนี่ยรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตก็ได้จะเป็นโคลอมเบียก็ได
2: ้โอ้ไอ้รอบประกบคู่มานะให้เลือกทีมนะมึนเลยนะ
1: มี
2: ที่บอกผมว่าพอเลือกโอเคอยู่นะฝรั่งไอ้สเปนกับเบลเยียมอ่ะมองว่าสเปนนี่โอเคนะโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนี่ไม่ง่ายนะ
1: ถ้าวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์เข้า ทีมจากยุโรปอ่ะจะ6
2: ครับ
1: ถ้าโคลอมเบียเข้าทีมจากโซนอเมริกาใต้จะเป็น2อาร์เจนตินาก็จะมีเพื่อนแต่ก็จะต้องจัดกันเอง

0: มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้โหวันที่โดน 2-0 แล้วปูพรมแบบเอาคืนให้ได้เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาจนได้ยังคุยกับจันเอกอยู่ว่าไอ้ตอน2อ่ะดูแล้วน่าจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิด 2-1 เมื่อไหร่ยังคุยกับจันเอกอยู่นะถ้าเกิดอาเจน 2-1 นะมีสิทธิ์กลับมาแพ้นะแล้วมันก็กลับมาได้จริงๆนะ
1: ทีมที่นํา2ลูกแล้วโดน 1-2 ถ้าเป็นทีมที่มีขนาดเล็กกว่
0: าเป๋ทุกทีมันเป๋
1: ทุกทีอ่ะ
0: แล้วพอโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะโ
1: อ
0: ้โหหลังๆเรียบร้อยเลยโอ้โหเรียบร้อยกลับมาแซงแหมไอเราก็นึกว่าสงสัยจะต้องต่อเวลาแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ว่ากันไป
1: คู่เรานี่เนี่ยมันจะต่อป่ะ
0: คู่เราก็ไม่แน่
1: ขอให้จบ90แต่ว่าเบื้องต้นน่ะเรา2คนน่ะอยู่จนถึง 05:00 แน่
0: ๆครับ
1: จนถึง 05:00 แน่ๆ
0: แต่ถ้าเกิดมีต่อเวลาก็ลากยาวไป
1: ก็ลุยต่อก็ลุยต่อ
0: ครับผม
1: ไม่งั้นจะเอาจนโทษเลยเหมือนวันนั้น
0: อ
1: ่ะมันที่เยอรมันกับปารากวัยอ่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วไอ้2นัดหลังสุดที่มาภาคเนี่ยเอ็กซ์ตร้าไทม์ทั้ง2คู่นะพี่
0: ใช่เซเนก
1: ั
0: ล
1: เยี่ยมเซเนกัล
0: น
1: ะก็เอ็กซ์ตร้าไทม์ก็เกือบจะจุดโทษนะ
0: ครับ
1: ก็มาโดนเยี่ยมยิง 3-2 นะครับ
0: เราเข้ามาตอน
1: ที่2
0: ที่2นะนี่บอกคุณบาประกันตัวได้ยังครับประกันได้แล้วประกันได้แล้วตอนนี้อยู่บ้านบอกดีอาจารย์อู๋คนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้เพื่อเงินแล้วก็การเมืองทุเรศมากครับจากคุณจอนคลองหกคงว่าอุตส่าห์จะชมนะว่าฟุตบอลโลกปีนี้ทำมาดีหมดแล้ว
1: ใช่
0: มาเสื่อมเสียกับไอเกมเนี่ยเนาะไอล่าสุดไอมาโลกันเนาะโอ้โหมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ผมว่าฟีฟ่าไม่น่าทำเนาะ
1: พาร์ติโน่เหมือน
0: เสียเลยทั้งเสียเลย
1: เสียเหมือนโดนหลอก
0: เสียแบบเสีย
1: จริงอเมริกาพร้อมมากๆอ่ะทั้งเรื่องสนามอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องพวกประชาชนของเขานะกระแสต่อต้าน
0: การจัดการอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะ
1: ฟุตบอลล้วนๆเนี่ยโอ้โหสนามพี่ค่าเฉลี่ยเกมหนึ่งระดับแบบโดยรวมนะ60,000ประมาณ65เยอะมากนะพี่
0: ผมว่ามาเสียไอ้เนี่ยไอ้2เกมเนี่ย2เกมหลังเนี่ยไอ้เจ้าอะไรชูมาดอฟไอ้การอูดเบเนี่ยแหละแล้วก็มาต่อด้วยไอ้ใบแดงของมาโรกันเนี่ยแหละโอ้โหอันเนี้ย
1: ผู้ตัดสินอูสเบที่ตัดสินเกมปารากวัยกับฝร
0: ั
1: ่งเศสอะ
0: เป็นการเป็นประเด็นของโลกเลยนะโอ้ให้ได้พูดคุยกันแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยตุ่มจะเป็นการจัดฟุตบอลโลกที่มันดูสวยงามนะ
1: ใช่
0: กรรมการอย่างไรพวกโอลิเวอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่พลาดด้วยนะ
1: ไอ้คนขอก็มึนไอ้คนให้ก
0: ็ไอ้คนให้ก็มึน
1: ไปด้วยเผื่อจะเลียด้วยทำนั่น
0: ครับ
1: ก็ไปคอยตามเขาเฉยเลยผมว่าอยู่ระดับประธานนะผู้ดีอ่ะไม่ควรจะมาผมใช้คำว่าแทรกแซงนะพี่
0: เสียทั้งคู่นะ
1: เสียทั้งคู่
0: กลายไปทั้งทําทั้งอินฟานติโน่เนาะเสียทั้งคู่เลย
1: ที่ไหนโทษใบแดง มีเค้าเรียกว่ารอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ย
0: ยกเลิกดีกว่า
1: ใช่ไ
0: หมมองบอกว่าเอ้ยมันไม่ควรเป็นแดงแล้วยกเลิกไปอันนี้กลายเป็นว่าใบแดงเหมือนเดิมละแต่ว่าใช้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปบอกมีใครไปเยี่ยมพี่วาบ้างหรือยังครับจาก FC เจ๋งจัดวาวก็อยู่บ้านแกไม่ต้องไปเยี่ยม
1: นะครับ
0: กลับมาแล้วนะมาทาง YouTube บ้างเนาะคุณที่ว่าเอิ่มทานทองบอกว่าวันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์จะชนะด้วยสกอร์1แล้วก็โคลอมเบีย0ครับอาจจะชนะต่อเวลาพิเศษก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณที่ว่าทักทายพี่ทั้ง2คนก็มีโอกาสเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์นะเพราะโยฮันโมซัมบีเจ็บนะช่วงหลังกำลังมาแรงแล้วกลายเป็นปีนี้กลางไม่มีมีแต่พวกปีกเยอะนะครับก็ต้องเอาไอ้เจ้าโอ้โหอาชารีเนี่ยยาชารีนี่โอ้โหมันกับทีมชาติต้องบอกว่าโอ้โหมันประสบการณ์ไม่เยอะนะไอเด็กจากมิลานเนี่ยโอ้โห
1: นี่ยังดีที
0: ่ไอลูเบนวากัสก็มีข่าวว่าเจ็บแล้ววันนี้มีชื่อสำรองไม่รู้ลงเล่นไหวไหมนะ
1: ยังดีที่คู่กลางมันยังเก่านะฟอยเลอร์กับซาก้านะก็นั่นแหละลองลุ้นจอมเก่าแล้วก็รวมไปถึงบิลเอมโบโรนั่นแหละ
0: จากคู่นี้ผมก็นั่งคุยกับจันเอกตะกี้นะเป็นบอลสามมากเนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าใกล้เคียงกันมากเนาะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียดูยากจะไปต่อเวลาก็เกิดขึ้นได้สวิตหรือโคลอมเบียอาจจะชนะในเวลาเลยก็ได้ดูยากมาก
1: จะเป็นจังหวะฟุตบอลใครสักเปลี่ยงหนึ่งจบ90นาทีก็ได้
0: ใช่ครับ
1: บอลคู่นี้มันไม่ห่างนะครับเพราะว่าโคลอมเบียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วที่2022ที่กาตาร์ไม่ได้ไปนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะเนี่ยชอบรอบน็อกเอาท์ไม่ค่อยไปได้ไกลถึงเท่าไหร่อ่ะ
0: จะเห็นว่ายิงกันเยอะไหมคู่นี้จะมีแบบเกมเปิดมาแล้ว3-2 อะไรแบบคู่แรกเงี้ย
1: ก็ถ้าอิงจากเกมเมื่อคู่นี้ผมว่าน่าจะยิงเยอะคู่นี
0: ้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ
1: ก็อย่างน้อยโคลอมเบียเนี่ยภาพทางโมโนแม็กซ์ขึ้นมาพอไปเห็น แต่ในมุม

0: ยอดอ่ะ2ประตูแล้วนะครั้งเนี้ยกับแบ็คจอมลุยนะ
1: อันนี้คุณอะไรคุณวานคาเลมเหรอครับพี่โดไปแล้วจันวาไปแล้วนึกเว็บเมสซี่จะไปด้วยอีกโอ้โหแต่เมสซี่ยังเหนียวอยู่นะ
0: ยัง
1: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับอาจารย์เอกฮิฮิอาจารย์พี่เฟ้งอูใหญ่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณเคอรี่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกคู่เมื่อกี้นะพลิกนรกโอ้โหหรือว่ายกล้อเลยครับแต่ว่าโอ้คู่แรกต้องบอกว่าไบโพล่ามากนะ
0: ก
1: ็ใครเป็นแฟน2ทีมเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก่อนแข่งคนก็คาดการณ์ว่าอาเจนจะเข้านั่นแหละแต่เพียงก็มันมาโดน 2-0 ก่อนไง
1: ใช่นะครับ
0: ก็พลิกกลับมาได้นะครับ
1: อันนี้คุณเคอรี่บอกขอบอลลีกที่สำคัญแบบ2คู่เหรอคู่ไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคุณกิตติบอกพี่วาวเกมเหรอครับครับผมแล้วก็คุณอะไรอ่ะโอ้โหคุณเอลิกคิวเหรอครับพวกเราจะคิดถึงพี่อูตลอดไปครับอูเล็กหรือเปล่านะอูใหญ่ยังอยู่
0: ยังอยู่ดิอูเล็กก็กลับบ้านแล้วตอนนี
1: ้คุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่าผมชาร์จแบตหูฟังรอฟังจานอูพักเลยครับเดี๋ยวว่ากันเนาะคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกจังหวัดนี้แหละอาจารย์อู๋ได้เสียบแทนวอซิชูแน่นอน55นะครับตอนนี้เสียบหมดนะครับเขาบอก FC จากแคนาดาครับอาจารย์อู๋จันเอก
0: สวัสดีด้วยนะครับ
1: คุณน่าจะเป็นคุณถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่านะครับแล้วก็คุณอะไรอูการเหรอครับอยู่ในเต็ดเลยครับพี่วาเป็นไงบ้านครับจานกลับบ้านได้ยังขอให้แกผ่านไปได้เลยอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่นะครับ
0: วาวเดินไปอยู่บ้านละ
1: เขาบอกว่าพี่อู๋น่าจะได้ไปพระราม6ครับดูทรงพระราม6ไปทำอะไรอ่ะ
0: ก็ตึกทูว่าพระราม6
1: อ่ะเขาอยู่แถว
0: ไม่รู้ว่าทูอยู่แถวพระราม6ด้วย
1: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: รู้แต่ว่าเราอยู่พระราม9อ่ะ
1: ครับผมชอบท่องแต่ว่าพระราม9มากกว่าเพราะเราเผาพระราม9นี่ย่านบันเทิง
0: ผมรวมรู้จักพระราม9พระราม7ไปบ่อยพระราม6ไม่ค่อยได้ไป
1: ครับผมแล้วก็คุณสุนทรมีบอกมาว่าเบอร์เจ็ดของใครเอ่ย
0: เบอร์เจ็ดโคลอมเบียเบอร์เจ็ดโคลอมเบียก็หลุยดีอาร์ต
1: หรือว่าคู่ที่แล้วไม่แน่ใจนะข้อความมันมาแค่นี้เนาะคุณจารันบอกฟุตบอลโลกปีนี้สุดยอดแห่งความมันครับสุดยอดแห่งความตื่นเต้นของกองเชียร์ครับแต่วันนี้อาร์เจนตินาหวานเจี๊ยบครับก็ถือว่าผมว่าปีนี้มันตรงที่มันมายิงกันท้ายเกมเนาะแล้วก็ปีนี้มันพลิกกันเยอะมากเนาะ
0: ใช่
1: นำา 2-0 กลับมาแพ้อย่างเงี้ย
0: แล้วบอลทีมเล็กๆที่คิดว่าแบบจะมาสู้ไม่ได้ก็
1: ใช่ใช่ใช่
0: เกมที่แบบสู้ได้จนเป็นแบบเป็นสตอรี่อย่างเคียงเบิร์ดเนี่ยคนไปรอต้อนรับแบบหูเยอะนะ
1: ใช่ใช่ใช่ปีนี้โอ้โห
0: เป็นคือกลับไปเป็นฮีโร่เลยอ่ะ
1: โอ้โหหล่อ
0: เคียงเบิร์ดอ่ะ
1: ผมว่าสบายผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ย้ายทีมอ่ะนะน่าจะได้มีทีมใหญ่อย่างไอ้วอชิญญาก็เห็นไหมไปอินเตอร์มามี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าคู่ชิง UCL แมนยูบาเยิร์นกับลิเวอร์พูลมิลานอันไหนตื่นเต้นกว่ากันผมถ้าใจผมนะผมเลือกคู่ลิเวอร์กับมิลานนะ
0: แล้วในความชอบคือ
1: ไอ้ที่ตุรกีป่ะปีนั้นนะ
0: ที่อิสตันบูลอ่ะ
1: อิสตันบูลใช่ไหม
0: แต่ปี99ก็สุดนะอาจารย์จะแพ้อยู่แล้วอ่ะเชอร์รี่แฮมโซชาผมว่ามันเป็นแมตช์ของความทรงจำของทั้งสองทีมอ่ะเนาะแล้วแต่ความชอบ
1: พลิกนรกทั้งคู
0: ่พลิกนรกทั้งคู
1: ่พลิกนรกทั้งคู
0: ่แล้วก่อนแข่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นแมนยูกับบาเยิร์นใครเป็นต่อพี
1: ่น่า
0: อยู่อ่ะ
1: น่าจะ
0: สูสีนะ
1: สู
0: สี
1: ใกล้เคียงแต่ลิเวอร์กับมิลานตอนนั้น
0: มิลานดีกว่า
1: จะเป็นมิลานเนอะมิลานน่าจะดูดีกว่านะ
0: อันเช่เนี่ยแหละคุมอ่ะ
1: แต่ตอนนั้นก็บิ๊กกับโลกจริง
0: ใช่
1: ยุคไอ้เชฟเชนโก้ป่ะ
0: เชฟเชนโก
1: ้
0: เคสโป
1: ครับ
0: กาก้ายุคนั้นเลย
1: คุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับจานอูพี่เอกฟังพี่อูตั้งแต่ช่วงหัวค่ำได้พักผ่อนบ้างยังครับก็มีฟุบไปตะเกียนอนไปตะกี้อยู่นะครับ
0: นี่อูใหญ่ยังไม่ได้กลับบ้านนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ช่วงเย็นนะ
1: ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวคงก็ว่ากันไปตามรูปคดีเนาะ
0: ครับผม
1: คุณนิรันดร์รัตน์บอกลูกสวนกับอาเจนเป็นแบบนี้ตลอดไหมครับแต่อาเจนเองก็ต้องยอมรับนะว่าคือตัวผู้เล่นหลายคนมันเหนือกว่าอียิปต์วันนี้จริงแต่วันนี้อียิปต์เองก็ต้องยอมรับว่าบรรดาแนวรุกของเขาเนาะมาดีจริงเนาะ
0: แล้วเราเห็นตัวเด็กๆของอียิปต์หลายๆคนอะ เกิดในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: ก็แปลกก็ว่ายังเลยว่าอยู่เอ๊ะทำไมทัวร์นาเมนต์นี้ปกติเนี่ยเตเซเก้เป็นคู่บุญเลยเนาะเออเลือกไม่ใช้เตเซเก้แล้วไอ้เจ้าซิโก้อาชูแล้วซาร่ากับบทบาทแบบเนี้ย
0: ปาตี้ฟาตูฮานี่
1: เนี่ยโอ้ยคนนี้ดีหมดเลย
0: ประตูอันนี้ยังเซฟ
1: ซ
0: ึ
1: ่ง
0: เซฟเมสซี่เลย
1: คู่กลางเขาว่าไอ้ลาชินกับไอ้เจ้าอัตเตียโอ้โหเล่นดีมากเลย
0: อืมใช่ๆๆ
1: ผมว่าซาร่าอาจจะปรับบทบาทมาเป็นหมายเลข10แบบนี้ก็ได้นะ
0: ใช่มัน
1: เนาะปีหน้าผมว่า
0: เล่นริมเส้นได้ไหว
1: ผมว่าเออใช่เป็นปีกมันไม่สามารถกระชากได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: หรือไม่ก็ต้องให้มามูสไปยืนริมเส้นหาหน้าเป้าดีๆสักตัว
1: อืม
0: ใช่ไหมเพราะขวาบางทีมซิโก้มันเล่นอยู่แล้วไง
1: อืม
0: ซาร่า
1: ก็มายืนไปเล่นริมเส้นกันไปอะไรอีกเพราะว่าซ้ายขวาไอ้เจ้าอาชูอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมอืมเดี๋ยวมามูสก็คงต้องไปหน้าเป้าไปแต่ว่าก็อาจจะช่วงหลังฟอร์มตกไปเนอะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมันฟอร์มดูฟอร์มตกเนาะคุณนันทพงศ์บอกโปเชตติโน่ไม่จำเป็นต้องไขก๊อกครับก็คงต้องรอดูต่อไปนะแต่จริงผมว่าถ้าจะปรับก็คงไม่ต้องอะเนาะเพราะว่าจะว่าไปมันก็แค่นัดสุดท้ายที่เล่นไม่ดีอยู่นัดเดียวเอง
0: ก็ยังโอเคอยู
1: ่
0: อเมริกา
1: เพราะวันนั้นเนี่ยโหเล่นกันแย่ทุกคนเลยเนาะคุณทิวานี่บอกว่าในวันพรุ่งนี้ต้องพูดคุยเรื่องปรากฏการณ์อาร์เจนตินาชนะอียิปต์แน่นอนเลยครับแต่วันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ชนะโคลอมเบียวันนี้ผมก็เชียร์สวิตนะผมก็ชอบสวิตนะ
0: ผมก็ชอบสวิตเพราะว่าเห็นสวิตเล่นแล้วอ่ะเอ้ยมันดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันดีขึ้นเรื่อย
1: ๆครับคุณโรเบโต้บอกขอเรื่องจันบาวหน่อยอันนี้ก็ขอยกไปละกัน
0: ก็ตามข่าวได้เลยครับโซเชียลก็มีนะครับ
1: เพราะเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเนาะคุณชูสุพงศ์เลยครับชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแถวรามกำแพงชัดเจนดีจากคุณลุงแมนยู
0: สวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วย
0: สัปดาห์ที่แล้วผมกับพี่อู๋เพิ่งไปเยือนหลังรามอยู
1: ่ใช่ไปตะเวนหลังรามโอ้โหปิดกันเรียบเลย
0: ไม่สั่งไม่มีนู่นนะไปกินข้าวหน้าเอแบกอ่ะ
1: เหลือจะเชื่อเน
0: า
1: ะ
0: ร้านข้าวมันไก่ข้าวมันแดงกว่าหมูเต๊ะ
1: แล้ววันนั้นผมมันนัดกันปิดร้านก็ไม่รู้โอ้
0: วันนี้ไงวันเลือกตั้งผู้ว่างานจำได
1: ้จะไปหมูกระทะก็ปิด
0: ร้าน
1: ตามสั่งก็ปิด
0: สุดท้าย
1: ไปเล่นปลาเผาก็ปิดนะครับ
0: หมูเต๊ะจบเลย
1: ครับ
0: หน้าเอแบกนะฮะวันนั้น
1: อันนี้เสียงทั้งสองคนโอเคนะแต่ถ้าหน้าตานะคุณลุงแมนยูผมดีกว่าฉันเอกอยู่พอสมควรหลายช่วงอยู
0: ่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร
1: ่ครับผมคุณสลายุทธบอกสวิตชนะ 3-1 คุณอาทรบอกอูเอ็นเกมยัง
0: อยู่สิ
1: คุณแก๊ปหรือเปล่านะแก๊ปวันเนี่ยคิดเห็นยังไงกับลูกที่ซาร่าโดนเกี่ยวขาผมว่าควรเช็ค
0: ผมเห็นด้วยนะไอ้มันคือประตูที่อาร์เจนตินา
1: ไปก่อน
0: คิดมันมีช็อตเปรียบเทียบพี่อูไอ้ที่ผมให้พี่อู๋ดูอ่ะไอ้ลูก 2-0 ไอ้ของอียิปต
1: ์
0: ที่ไม่ได้อ่ะ
1: กำลังนึกอยู่ลึกช็อตอยู
0: ่ลิซันโดไปโดนดึงเสื้อไงก็เลยยึดคืนให้เป็นอียิปต์นำแค่ลูกเดียวมันคือจังหวะต่อเนื่อง
1: นึกออกละ
0: แล้วจังหวะที
1: ่ผมไปห้องน้ำพอดีแล้วกลับมาจันเอกเอามาให้ดูอยู
0: ่แล้วช็อตที่อียิปต์เสียประตูเนี่ยมันมีจุดก่อนที่จะได้ประตูคือโมซาร่ามันโดนเกี่ยวข้อเท้า
1: ครับ
0: เขาก็อาจจะมองว่าเบา
1: ก็เลยทำให้ซาร่าปี๊แตกไง
0: ใช่คือช็อตนั้นแหละมันคือไม่ฟาวหรืออะไรยังไงก็ได้แต่ว่าให้คุณควรย้อนกลับมาเช็คหน่
1: อ
0: ยเพราะว่ามันจบช็อตไปแล้วไงพี
1: ่ครับ
0: คืออาเจนมันได้ประตูไปแล้วไงคุณควรมาเช็คถ้าเช็คแล้วมันไม่แรงพอที่จะให้เป็นลูกฟาวก็ให้ประตูเจนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ถ้ามันมีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับการเสียประตูมันควรเช็คนะ
0: มันควรเช็ค
1: มันควรเช็คนะครับ
0: ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง
1: อย่างคุณเดชอ่ะบางทีเช็คนะเฮ้ย VR มาเว้ยย้อนไปเกือบนาทีอ่ะจันเอกไปจุดเริ่มต้นเลยว่าอ๋อมันมาแบบนี้อย่างไรคู่ดอทมุนอะไรเงี้ยย้อนไปเกือบนาทีอ่ะ
0: คืออย่างไร
1: เช็คเกิดการฟาวก่อน
0: เช็คแล้วมันจะได้ชัวร์ได้เคลียร์ใช่ไหม
1: ถ้ามันมีเทคโนโลยีอยู่ในมือแล้วอ่ะใช้ให้มันคุ้มเนอะ
0: ถูก
1: มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันได้เสียประตูผมว่า VAR ก็ต้องเข้มงวดกว่านี้หน่อยเนาะคุณบักขำน้อยบอกสวิตชนะไหมครับผมก็ชอบสวิตนะผมว่าสวิตได้ความเก๋าเกมนะ
0: สูสีครับคู่เนี้ย
1: ใช่อ๋อคุณนันทพงศ์บอกอาคารทิปโก้ครับที่ตั้ง True Vision อยู่พระราม6ครับผมไม่เคยไปงานผมเลยไม่รู
0: ้
1: แล้วก็คุณวาสนากอเตสเหรอครับถ้าหิวแวะได้นะครับครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9สำหรับนักพากย์ คืน99อินเตอร์เทนทุบโต๊ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนพี่วาสนาใช่ไหม
1: เนี่ยเขาบอกอยู่แถวพระราม9
0: เออพระราม9
1: เราเซิร์ชได้ไหม
0: ชื่อร้านอะไรนะพี่
1: จิ้มจุ่ม
0: พระราม9
1: อืมครัวลีน่า
0: เดี๋ยววันศุกร์นัดกันบนเด
1: ชครัวลีน่าลีน่าอะไรอ่ะลีน่าจังบ้าจะเข้าไปปูโยนลีน่าจังดา
0: ลีน่าจังแกไม่น่าจะอยู่พระราม9
1: แต่ลีน่าจังดา
0: ก็ลีน่าจัง
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวพี่วาสนาเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่
1: อ
0: นเดี๋ยวชื่ออะไรนะอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวเราไปจัดเลยนะ
1: นี่ก็ครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9นะครับ
0: เดี๋ยวดูสุด
1: ใช่ๆเพราะช่วงหลังเราก็สายกินอยู่แล้ว
0: กินอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวอาจารย์เอกคลิกเลย
0: เพราะคือมันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยไงอาจารย
1: ์ใช่หากินแถวนี้ง่ายๆดี
0: ก็ไปแป๊บเดียวอ่ะ
1: คุณอานนท์สปูนบอกฟังคร่าวๆแล้วคิดถึงแต่ก่อนเลยครับขับรถกลับบ้านกลางคืนฟังพวกพี่ๆภาคผมหาทุกรอบมีหลุดมีด่ามีฮาบันเทิงมากครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณอาทรบอกพี่สองคนได้ดูเดลมอนไหมตอนหัวค่ำเดลมอนเหรอไม่โหไม่ได้ดูนานแล้วดิ
0: ไม่ได้ดูเลย
1: แต่นี่เป็นการ์ตูนที่ผมเวลาผมทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรนะเป็นการ์ตูนที่ผมดูตลอดนะ
0: ครับ
1: กับหลานผมว่าเดลมอนมันดูได้เรื่อยๆไง
0: เดลมอนมันคลาสสิก
1: ใช่มันดูได้แต่ผมไม่ชอบดูแบบไอ้นี่นะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมูฟวี่ที่เป็นตอนยาวๆโหไม่ค่อยสนุกอ่ะเดลมอนมูฟวี
0: ่เป็นตอนจะสนุกกว
1: ่
0: า
1: ใช่ถ้าเป็นตอนสั้นๆอ่ะสนุกมันดูได้เรื่อยแล้วก็บอกว่าคุณนันพงศ์บอกอิสตันบูลในตำนานครับอ้าวแต่ก็ต้องยอมนะยุคอิสตันบูลอ่ะ
0: ไม่ยุคก็ไอ้ยุคของโซชากับโทตเทนแฮมอะไรก็ตำนาน
1: ครับ
0: ถ้าถามแฟนแมนยู
1: ใช่
0: มันก็ต่อให้ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะผมก็คิดว่าหนึ่งในแมตช์แห่งความทรงจำในแชมเปี้ยนลีก
1: เจอเชลลิงแฮม
0: เออ
1: หลอนเชลลิงแฮมเลยอ่ะ
0: ผมว่าแมตช์นั้นก็ถือว่าโอเค
1: ครับคุณฟูบอกว่าสมัยก่อนฟัง FM 96 99สมัยนี้ยังมีช่อง FM อยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับ FM 99ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คุณ N2PD บอกสรุปแล้วคนใส่หมวกเท่ากับเล็กส่วนคนไม่ใส่หมวกเท่ากับใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไร
0: ไม่หรอกใส่หมวกก็ใหญ่ได้คุณไม่ใส่หมวกก็อาจจะเล็กก็ได
1: ้ก็ไม่แน่นะครับคุณพันสดนะครับบอกโรเมโรรู้ร่างทีมชาติคงฟังเมสซี่จริงๆไม่เกเรเลยผมว่าคนละเรื่องเลยนะ
0: ใช่
1: นะอยู่ในสโมสรที่พร้อมแดงอ่ะ
0: คือพอไปอยู่ในทีมชาติถ้ามาเข้าชงชางแบบไม่ละเอียดแล้วเป็นทำให้ทีมเสียเปรียบคุณก็โดนด่านะ
1: ครับ
0: คุณจะมาเล่นแบบตามใจเหมือนอยู่สเปอร์ไม่ได้อ่ะพี
1: ่
0: โรเมโรอ่ะจริงๆมันสายโหดนะสายบู๊เลยนะ
1: ใช่คุณโซโลมาสเตอร์บอกทำไมพี่ๆกลับมาใช้ห้องส่งเดินแทนครับจำได้วันแรกๆอีกห้องที่นั่งบรรยายอ่ะมันอยู่ด้านนอกแต่ว่ามัน
0: จะไปโดยภาคข้างนอก
1: มันจะมีคอมพิวเตอร์นะครับมันเลยลำบากหน่อยบางทีแล้วช่วงนี้เรายังไม่ได้บรรยายเน
0: า
1: ะอ่านพวก SMS อ่านพวกไอ้ทางด้านของ YouTube ไง
0: เดี๋ยวตอนภาคเราก็ไปภาคข้างนอก
1: ใช่ตอนภาคจะออกไปข้างนอกนะผมย้ายกลับมาทางฝั่งของSMS บ้างเนาะ
0: ครับผม
1: แป๊บนึงนะผมไล่ก่อนไปถึงไหนละไม่น่าเชื่ออียิปต์จะเล่นได้มาตรฐานดีขนาดนี้ครับโอ้อันนี้ก็เหลือเชื่อนะมีผมว่าอียิปต์มาเกินกว่าที่ผมคิดอ่ะผมว่าน่าจะในระดับนึงแต่ตอนนี้สู้กับอาร์เจนได้ขนาดนี้เนาะ
0: โอ้ดีเลย
1: ถือว่าโอ้ใกล้เคียงมากนะ
0: วันนั้นเจอเบลเยียมป่ะที่เราพ
1: ลาดใช่
0: คือเบลเยียมวันนั้น
1: ชนะด้วยวันนั้น
0: ดูดิกาเซียถ้าไม่เปลี่ยนลูกากูมาเรียบร้อย
1: ใช่แล้ววันนั้นเหมือนอีบไม่คมกันเองนะถ้าคมน่าจะไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกเนี่ยเขาบอกเกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากคุณน้องบอล
0: โดนก่อน2มันยิงรัว3ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็บอกว่าดีอาจารย์อู๋สองออู๋คนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้อ๋ออันนี้ไปแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็มีบอกว่า02อาร์เจนไม่มีอะไรจะเสียขนาดเมสซี่ยังวิ่งเป็นม้าเลย
0: เพราะมันคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยถ้าเขาไม่วิ่งมันก็จบแค่นี้ไง
1: ครับ
0: แล้วจบรอบ16แพ้หยิบนี่โอ้โหเสียฟอร์มแล้วพี่
1: ใช่
0: ป่ะแล้วถ้านัดหน้าคุณไปเจอพวกโคลอมเบียสวิตหรือไปตกรอบรองแพ้อังกฤษหรือนอร์เวย์อ่ะผมว่ามันยังโอเคไง
1: ครับปกที่เด็ดเอกมาขาวถอดหมวกเชียร์ยังไงวันนี้ก็โคลอมเบียครับFC อู4ก็สลับกันก็ได้ครับ คุณเป็น94ก็ได้นะ
0: แต่วันนี้ผมชอบสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้วันนี้90นาทีคุณถ้าบอกว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้นี่เราต้องเอ็กซ์ตร้าไทม์นะอาจารย
1: ์
0: เอ็กซ์ตร้าไทม์เป็นอย่างน้อยนะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาของเราพร้อมบรรยายอยู่แล้วนะครับ เราก็อยากแฮปอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: อันนี้คุณ N2BD บอกว่าอ้าวตอนซาร่าล้มกรรมการไม่ได้ย้อนกลับมาเช็คเหรอครับแบบนี้สองมาตรฐานในแมตช์เดียวกันเลยนะ
0: เหมือนจะไม่เช็คนะคร
1: ับ ใช่ใช่เหมือนจะไม่ได้เช็คอ่ะ
0: เหมือนจะไม่เช็ค
1: แล้วก็คุณเฮงเฮงบอกว่าไม่ใช่ม่อนแบบนั้นสี่ห้าห้าอะไร
0: เหรอ
1: ฮะ
0: มีหนังแบบนี้โดเรมอนด้วยเหรออ๋อ
1: ไม่ใช่ม่อนแบบนั้นเหรอ เออนี่อ๋ออาจจะเป็นแบบที่จันมนมั้ง
0: แบบไหน
1: เพราะเห็นจันมนพูดถึงไอชิซุกะอยู่
0: ทั้งหรอ
1: เออผมก็ยังงงว่าเอ้ยยังไงเออไอชิซุกะอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะอีกแบบนึง
0: เราไม่รู
1: ้
0: เอออันนี้ไม่รู้จริงไงคือมาถามเราสองคนแบบก็ซื่อๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เพราะถามกูก็เอกอ่ะ
0: เราก็โดเรมอนนินจา
1: ส่วนใหญ่จะถามเรื่องวัดกันเออจะไปวัดไหนอะไรยังไงมากกว่านะเราจะเป็นสายธรรมะธรรมโมครับ
0: ถ้าโดเรมอนเวอร์ชันอื่นไอเราก็ไม่รู้ว่า
1: จะต้องถามจันมน
0: ไปแบบไหนนะครับ
1: เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นพวกนักดับเพลิงอาจารย์สอนคณิตอะไรเงี้ยอาจารย์สอนวาดรูปจะไม่ออกแนวการ์ตูนครับ
0: ผมแวะมาทางเพจนิดนึงพี
1: ่ได้จ้ะ
0: คุณจอมพลนะโอ้มีทั้งธงสวิตธงโคลอมเบียเลยนะครับท
1: ัก
0: ทายเรามา
1: ค
0: ุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้เมซี่แลดับดับไปหน่อยแต่จากที่เห็นโดยประกบตัวติดไม่มีทางวิ่งเลยหรือดับลงไปจริงๆครับดับเพราะว่าโดนประกบติดหรือดับเพราะว่าฟอร์มของเขาเอง
1: ผมว่าดับเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนร่วมทีมมันไม่เอื้อไงใช่ไหมเพราะช่วงหลังต้องยอมรับนะทั้งเราตาโล่ทั้งค
0: ู
1: เดนอัลเบเรตมันต่ำกว่ามาตรฐานเยอะจริง
0: ได้พักแค่เกมเดียวเองมั้งเมซี่อ่ะ
1: คือถ้าเกิดมีคนอื
0: ่นมานะ
1: มีคนอื่นมายิงประตูบ้างนะผมว่าการประกบกับเมซี่มันยังน้อยลงนะนี่กลายเป็นว่าสุดท้ายประตูมันก็ต้องมาเมซี่ยิงอีกแล้วอ่ะเออ
0: วุฒิดูสนามที่แวนคูเวอร์เลย
1: สวยนะ
0: สวยแล้วมันอยู่แบบติดแม่น้ำแล้วก็แบบมีแมคกาเป็นตึก
1: ตอนแรกผมรู้ก็อะไรไหมผมนึกก็ถ่ายภาพเราเตอร์เหมือนภาพเราเตอร์คอม
0: สวยมันสวยดี
1: แต่มันคลาสสิกดีเนาะ
0: สวยสวยสวย
1: เป็นรูปวงกลมๆอ่ะเนาะ
0: เมื่อวานพี่โดน้ำตาไหลวันนี้เมสซี่ก็น้ำตาไหล2วัน2น้ำตาแต่คนละอารมณ
1: ์ใช่ๆ
0: พลิกชนะกลับมาได้เนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณช่องไทยรัฐที่ทำให้คนไทยได้ดูฟรีนัดนี้คุณภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้ดูเสียดายมากแต่คุณธีรพัฒน
1: ์ครับ
0: พี่ครับจริงไหมตามสัมภาษณ์หลังเกมของซิโก้อียิปต์ให้หน่อยว่าเปิดแผลไว้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นทีมงานของอียิปต์โดนใบแดงแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นช็อตของซาร่าแหละที่คิดว่าน่าจะโดน
0: อ
1: ่ะ
0: คุณโสพลบอกว่าพี่ตั้มพกวัตไปภาคที่ไหนครับ
1: จันตั้มพกวัตไอ้ตั้มอยู่นี่เขาจะเป็นเทนนิส
0: แต่ภาค
1: เขาจะไปหนักทางเทนนิสมากกว่านะครับ
0: คุณสมชายบอกว่าเพิ่งตื่นครับพี่รีวิวเกมอาร์เจน่าให้ฟังหน่อยครับรูปเกมเป็นยังไงบ้าง
1: รูปเกมก็ต้องยอมรับนะว่าอียิปต์ก็ตามสไตล์อ่ะเขาเป็นทีมที่รอรับแล้วสวน
0: แน่นแล้วสวนนำก่อน2ประตู
1: คือไปนำเร็ว
0: นำเร็ว
1: นำเร็วนะครับนำเร็วแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ได้จุดโทษ
0: ใช
1: ่เมสซี่ก็พลาดจุดโทษอีกนะครับโอ้โหเมสซี่นี่ก็ถ้าเกิดเขาไม่พลาดจุดโทษมันจะ
0: 10ประตูไปแล้ว
1: สุดยอดกว่านี้อีกนะ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้พลาด2จุดโทษไปแล้ว
1: แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหอาร์เจนก็พยายามแล้วพยายามอีกปูพรมแล้วปูพรมอีกโดนบวกลูก2ตอนแรกอ่ะ VAR เช็คไม่ได
0: ้ครับ
1: กลายเป็นอีกสักพักหนึ่งโดนลูก2จริง
0: ๆ
1: ก็มาบวกเพิ่มเข้าไปอีกจนสุดท้ายมาไล่2-1
0: พอ2-2เห็นอาร์เจนเขาไม่อยากต่อเวลาดูออกเลยคือกะเอาอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือกะน็อกเลยนะครับ
1: ผมว่าทีมใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เสียวเรื่องการต่อเวลาเกิดไอ้ช่วงครึ่งชั่วโมงมันเจาะไม่ได้แล้วไปจุดโทษอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผมเชื่อว่าไม่ใครอยากเล่นจุดโทษชั่วโมงเนี้ยนะ
0: แล้วยิ่งดึงไปถึงจุดโทษอ่ะไม่ได้เปรียบแล้วไง
1: แล้วอาเจนก็ทำได้จริงเนาะ
0: ครับ
1: ลุยจนอียิปต์ก็โหสุดท้ายมาโดนแซง 3-2 นะก็เป็นแมตช์ที่บอกโหดราม่าสุดมันไบโพล่ากินเลย
0: เป็นแมตช์อีกแมตช์นึงที่ดูสนุกอ่ะดูสนุก
1: สนุกเกมนี้
0: พี่นกสิทธิชาติว่าคู่แรกอูกับเอกมาจัดใช่ไหมครับใช่ครับ
1: จ้าเออคู่หลังก็อูเอกเลย
0: คู่แรกก็อู
1: เอกคิมเอกคิมกับอูเล็กแล้วคู่หลังนี่เป็นอูใหญ่กับเอกเล็กไม่เอาเอกแล้วมาโดนนะ
0: ให้ผมเอกใหญ่ก็ได้นะอันนั้นเอกคิมอันนี้เอกใหญ่นะ
1: เออเอกใหญ่ก็ได้เอกใหญ่กับอูใหญ่นะอันนั้นเอกเล็กกับอูเล็ก
0: ฮักเขาก็ไปสารนะว่าผมขอถามเขาไม่เห็นพี่ๆหน่อยครับทำไมทีมที่นำแล้วชอบตั้งรับทำไมไม่เล่นเหมือนเดิมคลองบอลบุกเพราะนักเตะก็เดิมโค้ชก็คนเดิม ถ้าเป็นเพราะแผนผมก็ว่าไม่ใช่นะครับเพราะมันทำทุกที
1: ม
0: พอนำหนึ่งศูนย์ก็ลงไปรับรอสวนทำไมไม่บุกเล่นเหมือนเดิม
1: ผมว่าเป็นเรื่องของทัวร์นาเมนต
0: ์
1: พอเป็นบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะหลายๆทีมอ่ะเลือกที่จะเล่นแพ็คเกมเพราะว่าไม่เสี่ยง
0: ใช
1: ่ไหมมันขอชนะก็พอแล้วจบแล้วไม่เอาแล้วอ่ะเออแล้วผมว่าหลายทีมนะคิดผิดนะเราเห็นทีมที่พอบุกดีๆแล้วพอมาเล่นเกมรับแล้วมันเอาไม่อยู่นะเพราะมันผิดธรรมชาติอ่ะจากที่เคยเล่นอย่างญี่ปุ่นเห็นชัดเลยพอลงมาแพ็คปุ๊บสุดท้ายเอาไม่อยู่แล้วก็โดนเหม
0: ือ
1: นเดิมนะครับหลายๆทีมอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเออพอถอยลงตัวเองลงมารับแล้วมันผิดธรรมชาติตัวเองเนาะ
0: ใช่คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีอีกรอบครับเหมือนเดิมตัดยางฟังรายการไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดอาชีพสุดฮิตครับผม
1: ครับผม
0: โอเคก็ตัดยางไปด้วยฟังเราไปด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ลิซันโดโดนเหยียบเท้าไม่ใช่แค่ดึงเสื้ออย่างเดียวแล้วของโมจิ้มโดนบอลก่อนครับซาร่าช้ากว่ามาที่หลังเบาไปจากคุณธีรพัฒน์ไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าซาร่าควรได้ฟาวแต่เรารู้สึกว่าควรจะไปเช็ค
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันไม่เหมาะกับการที่จะได้จะทำฟาว
1: เพราะ
0: ก็ผมยังดูกับพี่อู๋แล้วพี่ลูกนี้ไม่น่าไอจังหวะที
1: ่
0: ลิซันโดโดนดึงผมว่าฟาวเรายังเห็นว่าลิซันโดโดนดึงโออียิปต์ไม่ได
1: ้
0: ลูกนี้ใช่ป่ะก็ฟาวลิซันโดก่
1: อ
0: นแต่ว่า คือพอมันมี VR อยู่ในมือพี่อู๋พูดถูกคุณต้องเช็ค
1: ใช้จบไปเลยนะมันไม่ได
0: ้เพราะ
1: ผมไม่ได้ตัดสินว่าช็อตเนี้ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราไม่ได้ไปตัดสินแต่ว่าในเมื่อมันมี VR นะ อยากให้แบบถ้ามันไม่อยู่ในกฎก็ปรับให้มันเป็นอยู่ในกฎละกันแล้วผมว่ามันในเมื่อมี VR ชั่วโมงเนี้ย
0: ใช่
1: มันไม่มีคำพูดที่ว่าเฮ้ยมันทำให้เกมช้าไม่มีเดี๋ยวนี้มันช้าหมดแล้วเนาะเอาชัวร์ดีกว่าม
0: ีผลกับประตูมีผลกับใบแดงมีผลกับเกม VR มันเข้าข่ายที่มันสามารถเช็คได้หมด
1: ช
0: ั
1: ดเจนกว่าแล้วก็เราก็ตามเดิมอ่ะอย
0: ู่
1: ที่ผู้ตัดสินจะดูนิดๆไปแต่อย่างน้อยผมว่าผู้ตัดสินที่ได้ชมภาพช้ากับจังหวะที่มันเร็วอ่ะบางทีมันไม่เห็นภาพช้ามันยังเห็นว่าเออ
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันปรับได้อะไรแบบเนี้ยก็น่าเสียดายไหนๆมีแล้วใช้เถอะนะครับอันนี้เขาบอกว่าอาเจนเกือบไปแล้วงานปล่อยถ้าอาเจนตกรอบไปไวโอ้โหอันนี้ถ้าตกรอบไปไวนะคุณชิดบัลลังก์นะโอ้โหถ้าไปนี่งานเข้าเลย
0: ฟีฟ่าไม่ปลื้มอ่ะ
1: คุณชีวิตใหม่บอกนายที่นายไลฟ์เอฟเอ็มคุณอาทรบอกอ๋อโดเรมอน60ล้านวิวเหรอครับคุณทองคำสีใจบอกสวัสดีคุณเอกคุณอู๋สบายดีนะครับสบายดีครับผม
0: สบายดีครับ
1: คุณก้าวนพรัตน์บอกว่าพี่ๆว่าอาเจนเจอใครเบากว่าสวิตกับโคลอมเบียผมว่าพอกันนะเจอใครรอบเนี้ยนะเพราะว่าผมว่าไอ้สวิตกับโคลอมเบียก็สูสีกันมากนะคุณอาชิครับบอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองและทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับกลางนพรัตน์บอกพี่เอก49พี่เฟ้ง73นะครับเขาบอกเพิ่งสังเกตผู้บรรยายคอมบิเนชันเอกอูทั้งสองคู่เลยครับอ้าว
0: สลับกันไง
1: ครับ
0: อูเล็กกับเอกเล็กเข้าไปอยู่ช่วงแรก
1: ใช่ใ
0: ช่อูใหญ่เอกใหญ่อยู่ช่วงสอง
1: แล้วก็คล้ายกันด้วยนะ
0: ใช่
1: คือคู่แรกหน้าตาไม่ดีคุณเอกคิมหน้าตาไม่ดีอยู่แล้วอูเล็กก็ค่อนข้างขี้เหร่เลยดีกว่า
0: ไม่ดีเสียงก็ไม่ดีด้วย
1: ใช่ใช่ใช่คุณเอกก็เสียงแหลมแหลมอะไรนะอูเล็กก็เสียงยันยานอะไรเงี้ย
0: คุณเอาเสียงธรรมดาให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยไอเสียงหล่อๆคนอะเสียงแบบเสียงหล่อๆเสียงทักทายอะ
1: ครับผม
0: วันนี้ผู้สินเป็นผู้หญิงเหรอ
1: น่าจะผู้สินที่สี่หรือเปล่
0: า
1: เขาบอกคูเลียนกับลาวตาโร่เนี่ยเกมหน้าต้องแบ่งเบาเมสซี่ใช่นะผมว่าถ้าคูเลียนมาไม่ดีทั้งคู่เลยกินน้อยเราตะโลก็เพิ่งจะยิงมีเม็ดเดียวนะคูเลียนก็ถือว่าแย่
0: ก็ตอนอาเจนโดนนำ 2-0 ใช่ไหมพี่อู
1: ๋
0: ที่ภาพจับประบุตรจันทร์อ่ะ
1: ครับ
0: ซีเบลเน่ได้โอ้โหสีหน้าบอกบุญไม่รับอ่ะยังดีที่พลิกกลับมาชนะได้นะ
1: ครับ
0: พวกอดีตนักเตะเนี่ยมาชมเกมเยอะมากเลยคร
1: ับ เขาบอกตอน 3-2 เนี่ยเขากลับมาเช็คแล้วนะตามที่ผมอู๋เอกคิมภาพคุณบอลสาริกาหรออาจจะเป็นช็อตที่เราไปห้องน้ำอ่ะ
0: คือถ้าเช็คก็ไม่ได้โชว์อ่ะพี่ถ้าเช็คก็คือเช็
1: ค
0: แล้วเคลียร
1: ์
0: ก็อาจจะไม่เอามาให้เห็นอ่ะ
1: บอกหวัดดีน้องอู๋น้องเอกอย่างนี้ต้องสวนป่ะสวิตต้องใส่โคลอมเบียอะไรแบบนี้เราจะเลิก6โมงเช้าไปด้วยกันการ์ตูนที่ผมชอบอะไรดูชินจังคุณเด็กรถเขียวโอ้โหชินจังก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ผมชอบดูนะหลานผมชอบดูไปด้วยกันมันกวนดิชินจัง
0: ผมไม่ค่อยชอบเด็กทะลึ่งอาจารย์ ผมชอบโดเรมอนมากกว่าถึงแม้ถ้าออกแนวต่อสู้เหมือนพวกไอ้พวกเบจิต้าดราก้อนบอลแซ่บหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่ผมดูจันทร์เราทำไปดูธรรมะธรรมโม
0: หร
1: ือ
0: ไม่ก็นี่ไงอาจารย์ไอ้พวกไอ้ที่มีตัวกิกี้กิกี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรขบวนการเอเวนเจอร
1: ์อ่
0: ะ
1: อ๋อไอ้หนุ่มแดง
0: เออโอ้โหไอ้พวกหลายหลาย
1: สีนะ
0: สนุก
1: ไอ้ที่ผมชอบดู
0: เออผมสนุก
1: เมื่อวานผมยัง
0: ทั้งที่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพระเอกก็ออกมาทีหลัง
1: เมื่อวาน
0: ตายหมดอ่ะ
1: ผมยังนั่งดูไอ้คาเมนไรเดอร์ V1 อยู่เลยเพราะผมชอบ V1 V2
0: ดูแค่มันก็สนุกอีกแบบนะ
1: เพราะว่าเราโตมากับไอ้มดแดงไงเออนะครับชอบดูคาเมนไรเดอร์ผมอ่ะเดี๋ยวเราอีกสักหน่อยแล้วก็อันนี้มั้ย
0: นี่คุณชีวิตหมายว่ารอฟังพี่2คนภาคครับขับรถจากเมืองการไปประจวบคนฟังเราขับรถนี่เยอะมากนะ
1: ก็เยอะมากนะใครขับรถก็สติดีๆหน่อยนะพี
0: ่
1: อันตรายอยู่ไกลด้วย
0: มีขับรถทุก22ล้ออ่ะ
1: ใช่ๆหลายๆท่านก็ไม่เป็นไรในเมื่อยังไม่ได้ชมก็พวกเรานะยายทางเสียงเราต้องออกก่อนมั้ยจันเอก
0: ออกก่อนก็ได
1: ้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวผมกับจันเอกเขาเปลี่ยนห้องไปอีกห้องนึงไปห้องบรรยายแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังร้องเพลงชาติกันอยู่นะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในเกมคู่ฟุตบอลโลกทางด้านของโคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ48ทีม104แมตช์

0: ที่เมืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: มาแล้วครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ลึกคลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บนโลกนะครับก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันของฟุตบอลโลกนะครับเหลืออีกทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับโคลอมเบียจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้นักเตะก็กำลังลงสู่สนามนะครับตัวผู้เล่นก็เดี๋ยวไปทวนกันอีกทีนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกกอโคเบิลเป็นประตูครับแนวรับแบ็คขวาเป็นซากาเรียนะครับแบ็คซ้ายเป็นโรดริเกสส่วนคู่เซนเตอร์นะครับนิโกเอเวดีจับคู่กับทางด้านของอาคันจีนะครับ2กองกลางจอมเก๋าครับกันดิชาก้ากับลีโมฟอยเลอร์นะครับขวาเป็นเอ็นดอยครับทางซ้ายเนี่ยเป็นฟาเบรีเดอร์นะครับแล้วก็กลางนี่เป็นทางด้านของอดอนยาชาลีนะครับวันนี้โยฮันมันซัมบีเจ็บนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอมโบโรครับขณะที่ทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับประตูเป็นคาเมโรวากาสครับแนวรับดาเนียลมุนยอสนะครับโดยไปสอนซานเชสจอห์นลูคูมี่แล้วก็โยฮันโมฮิก้านะครับ3กองกลางครับกุสตาโวปูเอต้าเจฟสันเลมานะครับเจฟสันเลมาแล้วก็จอห์นอาริอาร์นะครับ3ประสานครับฮาเมสโรดิเกสหลุยดีอาร์ตแล้วก็หลุยสัวเรสนะครับ
4: ครับเกมออกสตาร์ทแล้วนะครับจินตนาการเลยนะครับสวิตเสื้อสีแดงครับส่วนทางด้านโคลอมเบียเสื้อสีเหลืองสวิตจะบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับเกมค่อนข้างสูสีนะครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับในรอบ8ทีมสุดท้าย
3: ก็หลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับ อย่าไปจินตนาการครับ มันจะไม่ช่วยฟุตบอลแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับ
4: ไม่อย่าให้เขาหลับตาเดี๋ยวให้เขาดูเราไปด้วย
3: อ๋อบางคร
4: ั้งก็ดูแอคชั่นเราไปด้วยใครรับชมอยู่พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับทางโซเชียล
3: แล้วเดี๋ยวช่วงที่มันมีโอกาสเนาะเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับอ๋อครับมาเริ่มเกมแล้วนะครับก็ดู
1: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ใบด้าเพื่อ

0: ผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ใช่ครับต้องเตะทิ้งเหมือนกันโอ้รีบเตะทิ้งเลยครับโมฮิก้าเอเวดี้มงตั้งกลับมาโมฮิก้าบางไว้แล้วก็โอ้โหเจอกระแทกเข้าไปครับโอ้หลังแอนเลยครับ
3: นี่พอเห็นผู้เล่นของสวิตกระโดดมานี่เกรงตัวรอเลยครับจังหวะอู้ยเข่าลอยหรือเปล่าครับทางด้านฟอยเลอร์เอาเหลี่ยมหนาเข้าครับถือว่าแลกกันเลยนะครับในช่วงต้นเกมครับมึงทีกูทีเลยครับ
2: คือจังหวะกระโดดเข่าลอยมาเนี่ยก็ผู้ที่เห็นภาพนะคือเข่าลอยมาเข้าทูตนะครับเข้าไปตรงทูตพอดีโอ้หลังแอนเลยครับโบฮิก้าโอ้แต่สวิตมาวันนี้กดซะสูงเลยนะครับเนี่ยบีบตั้งแต่หน้าประตูโคลอมเบียพยายามจะแกะมาเอาแกะได้ด้วยอาริอาสครับเลาะขวามาก่อนลุยมาเรื่อยๆครับอาริอาสแล้ววางทัดลูมาซาการีครับมาเตะทิ้งออกหลังดีกว่ามีดีอาร์ตอยู่ข้างหลังนะครับตกใจเตะทิ้งไปเลยครับได้เตะมุมแล้วครับ
3: นี่เอาชัวร์เนี่ยพอบอลเปิดกันแรกเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในเกมบุกของทั้งคู่เนี่ยมันมีครับโอ้โหคือตัดสินใจถูกเลยครับซาการีคือแตะทิ้งเลยครับถ้าไปจับบอลเนี่ยอาจจะโดนฉกได้นะครับเพราะดีอาร์ตเนี่ยปรีเข้ามาแล้วครับ
2: หวาดเสียวเลยครับเตะมุมทางซ้ายนะครับฮาเมสครับเดี๋ยวผู้ตัดสินบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ต้องอย่างนี้ครับผู้ตัดสินนี่ครับไปเคลียร์ก่อนครับดีอาร์ตเก็บเข้าไปกดดันโคโบนะคร
3: ับผู้ตัดสินจากเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตอน
2: เตะมุมสาดตรงกลางมาซากาเรียมงเสยมาครับพยายามจะลุยไปครับเอ็นดอยโดนแซะล่วงไปลูกนี้ได้ฟาวครับหน้าประตูตัวเองเลยครับแดนเอ็นดอย
3: ท่านนี้บอกโหวตไปแล้ว20บาทขอได้รางวัลที่1อ่ะขอให้โชคดีนะ
2: ครับก็ถ้าเกิดได้รางวัลนะคุณอะไรอ่ะได้รางวัลเป็นรถตู้เนาะไม่เอาให้ผมได้นะ
3: ไหนคุณเอาแค่มอเตอร์ไซค์ไหม
2: เอาหมดตอนนี้ครับ
3: ชั่วโมงนี้รางวัลไหนก็เอา
2: ครับ
3: เออช่วงนี้เราไม่มีเล่นกงเล่นเกมอะไรกันเหรอ
2: ไม่มี
3: นึกว่าจะมีเล่นเกมแจกลูกบอลนะ
2: น่าจะบดไปแล้วมั้งนะก็ถือว่าแกะกันมาได้ดีครับต้องลงต่ำไปเก็บบอลครับกันิชาก้าว่างๆอยู่ครับชาก้าอุตโคลอมเบียถอยไปรับลึกมากนะครับฝากซ้ายมาครับโรดิเกสตั้งป้อมแล้ววางผ่านมาลูกนี้แปะมาให้โอ้จะไปเหมือนจะเจตนาจะเปิดเข้ามาแล้วมันไม่ดีครับแดนเอนดอยแล้วก็มีธงล้ำหน้าอยู่ดีครับ
3: แต่เล่นช็อตนี้สวยครับสวิตเซอร์แลนด์กะเล่นบอลเร็วจังหวะเดียวครับบอลขึ้นเกมจากทางซ้ายครับโรดิเกสเปิดมาจังหวะแรกอ่ะจะแตะเร็วโอ้ล้ำหน้าครับขาซ้ายเนี่ยเหลื่อมนิดเดียวครับแดนเอนดอยเอมโบโลเนี่ยรออยู่เสาไกลแต่แม่เปิดเหมือนจะแป๊กนะครับ
2: เนี่ยภาพจับมาม
3: ันซัมบี้ไม่น่าจะได้ลงนะไม่เป็นชุดธรรมดาเลยนะครับวันนี้ตอนแรกคาดกันว่าจะมีโอกาสออกซ้ายตัวจริงเลยนะ
2: ตอนแรกครับหลายๆสื่อคาดว่ายังไงช่วงวงนี้ก็ต้องตัวจริงแต่ว่าพอใกล้ๆตัวเล่นจะออกมาในมีข่าวมาว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเจ็บตรงไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในเกมตรงกลางครับเพราะว่าโอ้ไปแถมเขาครับแม่หลุยส์โซเลสครับโอ้นิโก้เอเวดี้ออกบอลไปแล้วเตะล่วงเลยครับผู้ตัดสินก็เลยเป่าครับมาต้องมาเคลียร์กันหน่อยครับเนี่ยผู้สินเรียกมาเตือนหน่อยครับไม่มีอะไรเลยจังหวะนี้ไปสอยเอเวดี้ทั้งนั้นเนี่ยออกบอลไปแล้วครับเยี่ยมไปย่ำลงไปเหยียบโดนพอดีครับไม่น่าเล่นครับส่วนเลนแล้วยังไปโวยเขาอีกนะครับเข้าฟาวเขาด้วยคึกไปหน่อยครับหลุยส์โซเลสสวิตก็ค่อยๆตั้งลำกันครับลิโบฟอยเลอร์ให้มาซาการีต้องแปะคืนหลังก่อนครับบอลยังอยู่นะกรอบเขตโทษนะครับเอเวดี้ออกไปทางซ้ายบ้างครับอาคันจีกลับมาใหม่ครับเอเวดี้โอ้เหมือนว่าโคลอมเบียก็
3: เหมือนจะขึ้นว่าเจ็บเข่านะอาจารย
2: ์ครับ
3: มาซัมบี
2: ้แกะมันมาได้ครับอาคันจีลุยมาแล้วฝากซ้ายครับโรดิเกสรอเปิดอยู่ครับโรดิเกสเจอกับอาริอาร์ตพาทัวร์ไปก่อนครับให้มาเอ็นดอยแปะตัดเข้ามาด้านในครับชาก้า

0: อยเลอร์ออกขวามาเลยครับอ่ะลุยมาทางขวาครับซากาเรียคืนกับมาใหม่ครับเรมอฟอยเลอร์ให้มาชาก้าจ่ายยัดในมาไม่โดนตัดได้ครับลูกคูมี่แล้วลากหนีมาดีอาร์เจอลุม2สุดท้ายก็เป็นซากาเรียจิ้มออกครับ เหมือนจะโดนขาดีอาร์ออกครับตอนจิ้มครับ
1: นี่บอกว่าจำได้ว่าผู้สินคนนี้ให้ใบแดงอามิรอนใช่ครับเขาตัดสินในเกมที่ปรากวัยเจอกับตุรกีเป็นคนที่แจกใบแดงให้อามิรอนนะ
0: ครับทางโคลอมเบียแรกๆมาดูจะเพลสสูงนะแต่ตอนนี้มันตั้งรับต่ำเหมือนกันบอลชิง1 2กันมาเขาเหลี่ยมพอดีโอ้ฟาเบลิเดอร์หมุนมาแล้วเจออาริอาร์ครับดีดใส่ก้อยทิ้งมาดีอาร์ดึงจังหวะก่อนเจอกับฟอยเลอร์คืนกลับไปตรงกลางชาซะแล้วต้องตั้งใหม่ครับโอ้โหเจอบีบมาเอโมโรตามไล่มาต้องวนหนีมาครับโมฮิก้าโอ้โหเตะสกัดเอากลายเป็นดีซะอีกครับลุยมาใหม่ครับตอนนี้โอ้จะแกะกันได้ดีนะครับปุยต้าฝากไปทางขวาต้องคืนหลังเหมือนกันครับสวิตกันลงมารับละมองก่อนทางซ้ายโมฮิก้าเติมมาจะให้เพื่อนวางมาแต่ว่าสวิตแกก็ตามบีบเข้ามาเนี่ยเอาไปเล่นเยอะโอ้โหเกือบโดนแย่งครับ
1: ออกบอลไม่ได้เลยครับทางด้านฮาเมสโดนบังครับ
0: เจอลุมไป2สวิตวันนี้เข้าเร็วนะครับบูรัตยากินสั่งมานี่มาคนละแบบครับถ้าโคลอมเบียจะถอยไปลึกแต่พอเป็นสวิตเนี่ยสวิตแกจะบีบเข้าเร็วนะครับซันเชสให้มาลูกจ่ายยัดในมาเอเวดี้รอฉกอยู่นะครับบอลให้มาเอเวดี้กานิชาก้าดึงช้าก่อนมีตัวรีบไล่มาต้องคืนหลังเลยครับซากาเรียกลับไปครับเอเวดี้คืนหลังไปที่ประตูเลยครับโคเบลให้มาเอเวดี้โดนบีบอยู่ต้องแกะก่อนครับชาก้ามายังหนีมาได้ให้มาซากาเรียซากาเรียวางทะลุไปเลยเอโมโรปล่อยให้ฟาเบียนลีเดอร์จับจิ้มหมอกซ้ายโอ้ยยังชมอาริอาร์นะครับตามมาจิ้มก่อนนี่ไม่งั้นเอ็นดอยพุ่งไปแล้วนะครับเกือบได้หลุดเดี่ยวครับแดนเอ็นดอย
1: ช่วยกันวิ่งได้ดีเลยนะครับจังหวะบริเวณสวิตเซอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยโคลอมเบียไม่ปล่อยให้ได้ง่ายๆนะครับถึงตัวตลอด
0: วันนี้มุนยอดดูนิ่งนิ่งเบาไปหน่อยนะจานเอกเนาะมุนยอดไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่
1: จานดูฮาเมดเนี่ยลงมาต่ำมากนะครับเนี่ยลงมารับบอลเองในแดนของตัวเองนะครับ
0: มารับบอลจากกองหลังนะครับฮาเมดเนี่ยจะหวังให้ฮาเมดปั้นไปมุนยอดโอ้แต่ทางขวามันแน่นเกินครับไม่ไหวครับสวิตเองโอ้โหอยู่เป็นแผงเลยครับต้องกลับหลังมาเลยครับวางยาวดูครับเดวิดสันซานเชสโอ้แรงไปเยอะครับดีอาร์ตบอกโอ้โหก็ปรบมือให้ครับดีอาร์ตแต่ว่ามันแรงจนออกข้างไปเลยครับซานเชส
1: ผ่านมา10นาทีนะครับวิ่งสู้ฟัดกันเนี่ยเร็วมากอินฟานติโน่นี่เดี๋ยวดูจบทัวร์นาเมนต์นี้แกดูกี่เกมโอ้โหดูเกมเยอะมากอะ
0: ตาโหลมากครับแต่ช่วงหลังนี่ไม่รับโทรศัพท์นะไม่กล้ารับอะไรอินฟานติโน่ไลน์ก็ไม่อ่านแล้วตอนนี้ลูกกลางอากาศดวลลูกกลางอากาศกันโมฮิก้าจิ้มทะลุมาอีกทีหนึ่งเอมโบโรไม่ทันออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้
0: ปุยต้าโวยจะเอาฟาวครับเป็
1: น
0: จังหวะฟาวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูคร
1: ับเหมือนฟองว่าโดนเหยียบไปที่ข้อเท้านะครับรองเท้าสตั๊ดหลุดเลยครับ
0: แต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับช็อตนี
1: ้ลุยโซเลสครับ
0: โซเลสครับ
1: นี่คือแนวรับหรือว่ามิดฟิลด์ของสวิตก็ไม่ให้ลุยโซเลสได้เล่นถนัดนะถึงตัวตลอดนี่ครับ
0: ใช่ติดตัวเลยครับเอเวดี้ลูกโบกมาครับซันเชสตั้งมาเอเวดี้ก็หมกสวนกลับมาเอาทิปบอลชั้นสูงแล้วลูกกลางอากาศจิ้มมาอาคันจี้ให้มาโอ้แกะกันดีครับเอเวดี้ฝากมาทางขวาก่อนครับซากาเรียให้งานชาก้าชาก้าบอกขยับหน่อยชาก้าฝากขวามาครับซากาเรียแทงยัดเข้าในมาเอมโบโรจะตัดในไม่ได้เหมือนกันเจอแย่งไปได้โมฮิก้าก็วางยาวๆสวนมาเอ้าดีอาร์ตเจอชนแซนวิชเข้าไปฟาวครับนะนิโก้เอเวดี้เข้าผิดจังหวะไปหน่อยก็เข้ามาขอโทษดีอาร์ตเลยครับเอเวดี้
1: เตะขู่ป่ะไม่รู้คือถ้าเอาดีอาร์ตให้อยู่ต้องเล่นหนักครับต้องเข้ามา2โอ้โหวีเอเวอร์ดี้คนนำฟาวครับ
0: เข้าพรวดไปหน่อย
1: ซากาเรียไม่ทันแล้วนะครับก็ชิงตัดฟาวในพื้นที่ที่ไม่ได้อันตรายมากนะครับเกือบริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับมีฮาเมสอยู่ที่บอลครับนี่ก็จอมวางบอลอยู่แล้วนะครับ
0: แกไปใช้ขีมยี่ห้ออะไรหน้าตึงเป๊ะเลยครับอายุขนาดนี้
1: เจลด้วยเจลใส่ผมด้วยลุ้นฮะฟรีคิกของโคลัมเบียครับ
0: หาเมสยอดโค้งมาแล้วโอ้โหจะมองอยู่แล้วตั้งมาใหม่โคเบอร์คว้าไว้แล้วครับโอ้โหช็อตแรกเนี่ยไม่มีตัวมาโมงก่อนเนี่ยโอ้โหเตะโคลัมเบียลอยมาหลอดเหลืองเต็มหลอดเลยครับโอ้รอดไปครับ
1: เปิดกดดันเลยนะครับตอนหน้าทาเมส
0: แกเป็นนักเตะที่วางบอลแม่นอยู่แล้วนะครับก็หันมาไล่บอลบ้างครับแต่นั้นของโคลัมเบียนานๆทีนึงเพราะว่าปล่อยให้ทางสวิตต่อบอลง่ายไปหน่อยนะครับก็ดึงช้าหน่อยครับสวิตโอ้นี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับยาชารีเพราะเกมของสวิตวันนี้ไปเน้นทางซ้ายโอ้โหทะลุมาสวยครับไปแล้วโรดิเกสเลือกวางทะลุมาลูกนี้มุมสไลด์ออกหลังไปก่อนแล้วครับได้เป็นเตะมุมครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เนวิลซานเชสครับอดีตเด็กของสเปอร์แล้วก็อาแจกลูกนี้ไม่เคลียร์เนี่ยข้างหลังมีตัวชาร์จอยู่นะครับคือเพลย์เซฟเลยนะครับพวกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยหลุยส์โซเลสที่ชอบไปกัดปัจจุบันเลิกเล่นแล้วไม่ใช่เหรอครับคนละหลุยส์โซเลสครับอันนี้หลุยส์โซเลสของโคลอมเบีย
0: เหมือนกัน
1: หลุยส์โซเลสคนนี้เล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนที่โปรตุเกสนะครับ
0: อันนี้ชื่อเขาเหมือนน่าจะเป็นหลุยส์โซเล็กนะฮะ
1: เดี๋ยวยิงโชว์วันนี
0: ้
1: เดี๋ยวยิงโชว์ฮะ
0: เดี๋ยวรอลุ้นก่อนลูกกลางลูกเตะมุมแบบนี้อันตรายครับนิโก้เอเวดี้แกจอมโมงนะลูกเปิดคลอสมาแล้วก็โดนโมงสวนไปมีจังหวะผลักกันฟาวไปแล้วครับ
1: อาเมดได้ฟาวครับเหมือนจะไปโดนกระแทกนะครับลูกนี้ถ้าไม่ฟาวอาเมดแล้วได้โมงเช็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะสวนกลับเลยนะครับโรดิเกสครับก็ใช้เหลี่ยมเก่าเนี่ยยอมตัดฟาวเลยนะครับดูอีกครั้งนึงครับฟรีคิกของอาเมดลายนี้ไม่ล้ำนะครับเปิดมาลูกนี้วิ
0: จอร์ลูคูมี่รออยู่แล้วครับโอ้โห
1: ฟอยเลอร์เปล่าจานที่เคลียร์ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เอียงคอมาจะสะบัดอยู่แล้วนะครับคือถ้าตรงศีรษะนะไม่น่าเหลือแล้วครับแล้วโถมมาในกรอบ6หลาแล้วด้วย
0: ที่จอร์ลูคูมี่แกลอยเหม่งเหม่งมาเลยครับโอ้โหรีโบฟอยเลอร์มามองดักหน้าไปก่อนนะครับผ่านมา15นาทีครับรูปเกมก็ดูสวิตจะครองบอลได้เหนือกว่าเล็กๆนะคร
1: ับ ใช่ฮะ
0: แต่ยังไม่มีช็อตหวาดเสียวอะไรกันนะครับแต่สวิตช์วันนี้ก็ไล่บีบดีครับนะพยายามจะไล่แกะกันตอกส้นมาอ้าวกลายเป็นดีครับฮาเมสตรงกลางสนามวางทะลุมาแล้วโดดสไลด์ดักเอาไว้เอเวดี้บังไว้แล้วก็หัวตูมเดียวทิ้งไปเลยครับฟอยเลอร์ลูกกลางอากาศลูกกูมี่มงตั้งมาก่อนมงเสยมาอีกทีนึงอาริอาร์ตเกี่ยวบอลได้ตรงกลางต้องกลับหลังเลยครับจับไปตั้งกันใหม่เลยครับมูนยอสไม่เสี่ยงครับคือเพื่อนก็พยายามจะชี้มือบอกเลยครับพอตั้งแต่สวิตไล่มา
1: บอลคู่นี้ไม่กลัวกันเลยนะครับคือด้วยเกรดบอลมันใกล้เคียงกันเนี่ยพยายามจะเปิดหน้าสู้กันเลยนะครับ
0: อารมณ์มันเหมือนเงยหน้ามามองแล้วเหมือนตัวเท่ากันนะก็ไม่กลัวกันครับ
1: อยู่ที่หมัดใครจะหนักกว่ากันนะครับ
0: แต่สวิตอาจจะเพลสเยอะหน่อยนะครับ
1: แต่โคลัมเบียเหมือนจะได้เปรียบเสียงเชียร์นะพี่อู๋เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เหลืองนี่เพียบเลยครับ
0: คือถ้าดูมุมสูงแบบนี้โอ้โหชุดเหลืองที่เป็นกองเชียร์เพียบเลยครับมีแดงๆแซม
1: ๆ
0: อย่างละติดนึงนะครับวันนี้นี่คนที่ดูทำงานหนักสุดเป็นเหมือนฮาเมสนะครับฮาเมสต้องคอยลงต่ำมาเอาบอลแล้วก็พอบอลคืนกับหลังก็ต้องรีบวิ่งขึ้นหน้าไปเติมเกมรุกนะครับลูกจ่ายมาครับโดยเป็นซานเชสครับมุนยอสกลับเข้ากลางมาเลมาต้องคืนหลังเลยครับดึงช้าก่อนครับโดบิซอน
1: กลางโคลอมเบียก็มีพวกกองเก่าอย่างเจมสันเลอร์มาอาริอาร์ตด้วยนะครับ
0: ง้างไปง้างมาไม่รู้จะทำอะไรก็คืนหลังไปที่ประตูดีกว่าครับให้คืนหลังไปเลยครับบากาสลูคูมี่ดูคูมี่ตักด้วยซ้ายทะลุขึ้นมาหวังจะให้ดีอาร์ตแต่มันเจอกับสกาเลียแกหนากว่าครับไม่ไหวครับคือจังหวะเติมมาของโมฮิก้าสู้ไม่ได้ครับ
1: จ
0: ากกะเรียกตัวใหญ่กว่าเยอะจริงๆก็เป็นวิสือตัวรับนะคร
1: ับ ใช่
0: แต่ต้องมาเล่นเป็นแบ็คขวาจำเป็นครับ
1: ฟูลแบ็คต้องช่วยเติมนะครับทั้งมุนยอสทางขวาแล้วก็โมฮิก้าทางซ้ายโคตรเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์เองถ้าไปปล่อยให้ลุยดิอาเล่นคนเดียวก็อาจจะลำบากนะครับต้องเติมขึ้นไปช่วย
0: ซากาเรียเนี่ยเป็นฟูลแบ็กจำเป็นแต่โมฮิก้านี่ฟูลแบ็กของจริงนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหแกนี่ฟูลมาเลยครับ
1: มุนยอสนี่ก็ขาลุยนะ
0: ใช่
1: เอ้า
0: ไม่รู้กันนะจะแทงทะลุโรดิเกสต้องขอโทษกานิชาก้าครับจะแทงให้วิ่งนะครับวันนี้เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับ
1: ไม่รู้ไปเมื่อช็อตต่อไปหรือเปล่าหูจับบอลง่ายๆนี่ออกข้างไปเลย
0: วันนี้เลยกลายเป็นทั้งเอ็มโบโรทั้งหลุยส์ซัวเรซเนี่ยหูได้บอลน้อยมากนะ
1: ใช
0: ่คือบอลมันไปอยู่ที่ริมเส้นกันทั้งคู่ครับวันนี้โคลอมเบียเหมือนเล่นช้าหน่อยครับเวลาบอลอยู่ในแนวรับครับจ่ายออกมาจะให้ลูกนี้ยากไปครับซากาเรียก็หวดทิ้งครับ
1: คือซัวเรซยังไม่ได้เลื้อยเลยครับโอ้โหเพื่อนไหลบอลออกมาในผู้เล่นของสวิตนี่ดักไว้แล้วครับเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องให้โมฮิก้าเนี่ยนะครับขึ้นมาช่วยเติมเกมบุกด้วยทางซ้ายครับ
0: เพราะโมฮิก้าแกก็เป็นแบ็กจอมลุยอยู่แล้วเหมือนกับมูนยอสนะครับแต่ว่าทางฝั่งของมูนยอสเนี่ยบางทีแกขึ้นไปคนเดียวนะตัวเติมมันยังไม่ค่อยมีครับเนี่ยฮาเมสก็ต้องลงมาโอ้ไปทั่วเลยเป็นตัวฟรีไปแล้วครับฮาเมสเนี่ยลงไปอยู่หน้ากองหลังนะครับฮาเมสพยายามจะเลี้ยงฝ่ามาชิง 1-2 กันไปพยายามจะแกะอยู่แต่ผู้สวิตยังพัวพันได้ดีนะครับต้องกลับหลังเลยครับเอาไงดีเลือกขวาอีกทีนึงครับโดนไล่ตันอยู่ฮาเมสกลับหลังดีกว่าครับปุยต้าลูคูมี่ครับให้มาลูคูมี่เอ็มโบโร่ครับตามบีบปะเริ่มมาครับออกซ้ายมาโมฮิก้าดีอาร์ตไปแล้วคืนไปกลับไปตรงกลางมาใหม่เลือกวางข้ามฝั่งไปเลยครับทางขวามูนยอดมงตั้งมาโดนแย่นิดนึงเสียจังหวะไปแล้วก็บังลูกนี้ไว้ยังลงไปเอาได้ครับเอ็นดอยเจอลุม2มาแก้ไขได้ดีครับอาคันจี้คือหลังกลับมาครับโคเบลก็มองก่อนแล้ววางยาวสวนไปเลยข้างหน้ามีไหมลูกกลางกาดครับลูกกูมี่ยังโมงไว้ได้โมฮิก้าแปะคืนไปได้ครับ
1: ทิ้งทางด้านเอ็มโบโรไว้ข้างหน้าคนเดียวนะครับ
0: ดูทรงแบบนี้เรา น่าจะมีแฮปไปต่อเวลา
1: แล้
0: วครับ
1: แน่น
0: อ
1: นโตเดี๋ยวครึ่งหลังดูการแก้เกม
0: ครับ20นาทีตอนนี้
1: ยังทันกันอยู่ตอนนี
0: ้ฮาเมดเล่นกับทางด้านของดีอาร์ตพยายามจะตัดในมาโอ้ดีอาร์ตข้ามฝั่งไปเลยครับทิ้งมาทางขวาครับอาริอาสถืนกลับมาครับซันเชสจับมาใหม่ครับเดบิวต์ซันเชสยังอยู่กลางสนามนะครับวันนี้สวิตแกบีบพื้นที่จนบางทีโอ้นักเตะโคลอมเบียแกก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยให้บอลมามูนยอดก็บนไปว่าเนี่ยมูนยอดต้องบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับโอ้ไม่รู้จะส่งให้ใครครับข้างหน้านี่มีสีแดงครับสวิตวิ่งไล่มาแล้วครับซานเชสต้องออกมาโมฮิก้าปาดเข้ากลางมาฮาเมสจับยาวไปหน่อยโอ้มีการเสียบกันนะเอาบอลคุกคลิกกันอยู่ครับดีอาร์ตให้มาดีอาร์ตทะลุตามช่องมาสัวเลสปัดโค้งปัดทิ้งออกหลังไม่ได้โอ้ยแกกอโคเบิลครับยังดีอยู่ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าเป็นปุยต้า
0: ครับ
1: ดูจังหวะตัดบอลกันตรงกลางเลยผู้สินไม่ได้เป่าฟาวนะครับจังหวะปั๊มบอลเป็นของโคลอมเบียครับดูแต่งเข้าขวาปุยต้ายิงโอ้โห
0: ปุยต้า
1: ไม่ได้มุมเท่าไหร่แต่ว่าลูกนี้ต้องรีบยิงเลยครับเพราะว่าผู้เล่นสวิสแลนด์เข้ามาบีบครับ
0: คือบอลมันอาจจะไม่แรงแต่ว่ามันปั่นโค้งอ้อมเอเวดี้มาครับโคเบิลอ่ะเตะมุมเลยครับเตะมุมทางฝั่งขวาครับฮาเมสรอแล้วครับ
1: ต้องระวังนะฮะซ้ายเนี่ยแม่นแต่กระจับวางครับฮาเมสขึ้นมาแล้วครับเซ็นเตอร์ของโคลอมเบีย
0: เปิดมาแล้วก็จะสวนให้ไม่ดีครับเอ็นดอยฟาบิลีเดอร์ก็เลยตีตั๋วฟรีไปครับให้แรงไปหน่อยบอลยังอยู่ตรงกลางสนามครับตอนนี้ดึงช้านะครับตอนนี้โคลอมเบียเพราะว่าสวิตแกกลับเข้าพื้นที่หมดแล้วครับไปเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆตั้งกันใหม่มีโมฮิก้าเติมซ้ายมาคืนหลังดีกว่าครับกลับไปซันเชสครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ผู้เล่นโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร์จบด้วยการตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะพี่หมูแพ้โปรตุเกสไป 1-6 นะครับส่วนโคลอมเบียเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ได้มาเล่นนะครับ
0: ครับโอ้ดีไล่กดตั้งแต่หน้าปากประตูเลยครับฟาบิลิเดอร์โอ้โหได้บีบมาแต่ก็ยังแก้ไขกันได้ดีอยู่ครับฮาเมสชิง 1-2 กันมาโอ้โหวนมาสวยตัดตรงกลางมาแล้วนะโอ้มาแย่งคืนได้ครับอาการจี้ทำได้ดีบอลไหลตามช่องมาเอ็มโบโรเบียดสู้ไม่ได้ครับแม่ลูกูมิทำได้ดีเหมือนกันกลับมาดีอาร์ตโอ้โหรีบไปหน่อยครับไปจ่ายให้กับซากาเรียครับเห็นว่าซัวเรซทำทางไปแล้วนะครับรีบจ่ายเกินครับ
1: เหมือนสวิตเซอร์แลนด์จะระมัดระวังหลุยส์ซัวเรซแล้วก็ทางด้านหลุยส์ดีอาร์ตเป็นพิเศษเลยนะครับ
0: ใช่ครับ ก๋าครับกานิชาก้าบังให้ผลักครับดึงฟาวได้ถือก็รู้ด้วยว่ารู้การที่ผ่านมาแกเป็นดาวซันโวนะยิงประตูเยอะครับหลุยส์โซเลสจ้ะก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับเราจะไปติดไอ้วอเตอร์เบรกกันเนาะ
1: คูลิ่งเบรก
0: ครับ

0: เดินคิดถึงนะครับจากเวเฟอร
1: ์ได้ครับมาตามกันไป
0: พี่เอกสุดการ์ดหรืออิปสวิทครับฉายาถ้ามีให้เลือกแค่2ฉายานี้ก็ชอบม้าขาวสุดการ์ดครับผมชอบเอลบาโบ
1: ก็คือถ้าให้เลือกอ่ะไม่เกี่ยวกับ2ทีมนี้เลยนะว่าจันเอกเป็นฉายาเอกบัญชีม้า
0: ไม่ใช่ช่วงนี้ยิ่งเครียดอยู่
1: เจ้าหน้าที่รอเลยเจ้าหน้าที่รอประกบรถเลย
0: เตะกี่โมงปลุกด้วย
1: ตื่นได้เลยนะครับเตะตีสามนะครับตอนนี้คิกออฟกันมา24นาทีแล้วนะครับ
0: คุณบิ๊กวันบอกว่า1เม็ดมีแน่ครึ่งแรกยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกควอเตอร์ที่2นะครับตอนนี้พักเบรกอยู่สวิตก็เยอะนะพี่อู๋วันเนี้ย
1: ครับ
0: มีบอกว่า FC อู๋ครับ
1: ครับผม
0: อู๋เอกไปดูวาวจรวัตรด้วยทักทายกันแล้ว
1: คุยกันอยู่คุยในไลน์กันอยู่
0: ถามกันแล้วนะครับภาพมันจริงๆครับลุ้นไปด้วยอ๋อภาพมันจริงๆลุ้นไปด้วยจอดรถหน้าร้านได้เลยอ๋อจากพี่นี่ไงพี่วาสนา
1: อ๋อครับ
0: เดี๋ยวชวนจันมนไปเพราะอยู่ใกล้กสทเรา
1: ใช่ใช่
0: ตะ
1: กี้จันเอกเซิร์ชแล้วเพราะเราก็หาร้าน
0: เป็นแนวอาหารอีสาน
1: ครับ
0: ฮาเมสเนี่ยลูกพักอกบอลเล่แจ้งเกิดยังติดตาทุกวันนี้ครับน่าจะ2010เน
1: า
0: ะ
1: แต่ฮาเมสอยากรู้จริงๆอ่ะแกไปทำอะไรมาหน้าแกตึงแบบไม่มีรอยเหี่ยวเลยนะ
0: มันเด็กหน้ามันเด็กเลยพี
1: ่
0: หน้ายังหล่ออยู่เลย
1: หน้ายังเหมือนเดิมเลยครับฮาเมสโรดิเกสครับตึงเป๊ะเลยครับ
0: คุณชิดบันลังบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาหน่อยนะครับขอบคุณมากมากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะโคลอมเบียหน้าได้ลูกแรกนะครับ
1: ก็มีโอกาสทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่นี้กับปูตาเนี่ยโอ้โห
0: ของปุยต้า
1: จังหวะที่ซัวเรสคืนกลับมาแล้วปุยต้าแกปั่นนะโคโบก็แต่โคโบก็กินแกยากนะประตูจากดอทมุนแกสายเซฟอยู่แล้ว
0: ดูภาพกว้างที่เห็นบนอาจารย์
1: เ
0: ล
1: ย
0: สีเหลืองนี่เพียบเลย
1: วันนี้แฟนบอลสวิตมาโอ้โหต้องบอก 10% ได้มั้ยเนื่องถ้าเราดูมุมกว้างๆอ่ะโอ้โหมันมีแต่สีเหลืองทั้งนั้นแล้วเพราะสีทีมชาติเขาชัดเจนเนาะ
0: ครับไลฟ์แล้วติดตามแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าได้เวลาหวานมันกับคาร์เนชั่นเบรก
1: แล้วจะแกเปิดเพลงช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะมาการีน่าด้วยนะเปิดเพลงด้วย
0: โคลอมเบีย1-0ครับยิงนาทีที่60จากคุณอรุณนะครับ2ลูกมีไหมครับรวมกันคือฟุตบอลถ้าเราดูให้สนุกมันต้องยิงกันเยอะๆนะ
1: ใช่ใช่
0: ใครแพ้ชนะไม่รู้นะ
1: แต่วันนี้เกมรับทั้งคู่ยังดูเหนียวอยู่นะครับในช่วง25
0: เกมมันยังทันกันอยู่นะครับ
1: ใช่
0: ช่วงนี้อ่ะครึ่งแรกในช่วง26นาทีกลับมาลุยกันต่อนะครับ
1: ครับบอลมาอยู่ที่อาคันจี้นะครับหน้ากรอบเขตโทษคือวันนี้ก็มาคนละแบบครับโคลอมเบียไม่ได้ไล่บี้เหมือนกับทางสวิตที่เก็บหูบีบยันไปถึงประตูเลยครับก็พยายามจะชี้บอกเพื่อนไม่ต้องขยับขึ้นมาครับเนี่ยลุยโซเลสบอกเลยครับฮาเมสพอบอลกลับไปอยู่ที่เอเวดี้นะครับ ก็ค่อยๆเล่นเลยครับพอทางฝั่งโคลอมเบียไม่ได้บีบมากครับเคยเคาะอันก่อนครับเอเวดี้กับอาคันจี้หาช่องอยู่คืนมาโคเบิลแต่อย่าคืนโคเบิลบ่อยนะเล่นด้วยเท้าไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามือนี่แกอย่างเซฟครับ
0: คืออะไรคือแสดงว่าผู้เล่นโคลอมเบียพอเขาไม่ได้เข้าไปบีบสูงก็ยังเล่นง่ายอยู่
1: ใช่ครับก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับไม่ยอมครับเนี่ยกลับหลังมาใหม่ครับนิโก้เอเบดี้
0: บอลบิ้วจากแดกหลังอันตรายนะพี่อู
1: ๋ใช่
0: คือบทมันจะพลาดมันก็ง่ายๆนะคร
1: ับ แล้วทั้งอาคารยี่ทั้งเอเบดี้เป็นคนที่ช้านะแล้วโคเบิลก็ไปเล่นด้วยเท้าไม่ดีนะต้องระวังนะครับอาคารยี่ออกซ้ายมาโอ้จิ้มทะลุมาได้ครับชาก้ามองแล้วกานิชาก้าเลี้ยงตัดมาเจอมือก่อนเลยครับเจมส์ซอนเลอร์มาโอ้โหเลอร์มานี่ทั้ง5นิ้วเลยครับ
0: ก็พรีเมียร์ลีกเจอกันฮะชาก้าก็อยู่ซันเดอร์แลนด์ส่วนเจมส์ซอนเลอร์มานี่กับคริสตันพาเลทดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคริสตันพาเลท
1: กลายเป็นวันนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือบอลเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ชาก้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียไปอยู่ที่ฮาเมสนะครับซากาเรียครับหลุดทางขวามาแล้ว ลากตัดในไปซากาเรียแทงทะลุประตูเกี่ยวไม่ถึงโอ้โหเกือบได้ยิงบริเวณจุดโทษนะครับแต่ตามบีบอยู่ต้องเตะทิ้งครับโยฮันโมฮิก้าลูกกาอากาศมงเสยกลับมาก็ไม่มีอะไรครับรับเก็บได้ครับ
0: เป็นชาก้าหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ที่สอดเข้าไปแล้วเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับ
1: ถ้าเกี่ยวติดเนี่ยโล่งๆเลยนะครับมาใหม่ครับกันในชาก้ามองก่อนพยายามจะวางอยู่แต่โอ้โหข้างในแน่นเกินครับหาช่องก่อนครับฟลอยเลอร์ดีโมฟลอยเลอร์ลากมาดึงหนีไป2คนแทงให้มาเอโมโรคืนหลังกลับมาครับแม่ลีดเดอร์ ชื่นหักกลับไปใหม่ทะลุทางซ้ายมัด

0: ิ้งไปก่อนไม่ยอมครับแล้วได้บุญยอสโอ้โหเกือบหลุดเหมือนกันครับเอ็นดอย
1: เกือบจะเสียเหลี่ยมครับนี่ล้มตัวสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
0: เริ่มให้เห็นแล้วนะบอลสั้นๆของสวิตนะครับนะตอนนี้ได้คุมเกมอยู่ครับลิโมฟอยเลอร์ยังอยู่ในแดนของโคลอมเบียนะครับคืนมาครับเอเวดี้ชาก้าโดนจะชาก้าแกดูกินเล่นฉลาดจริงครับเนี่ยเห็นดีอาร์ตวิ่งมารอเลยครับแล้วก็บังนิดนึงให้ชนแล้วก็ฟาวครับ
1: วิ่งใส่บอลอย่างเดียวเลยครับลุยดิอาสก็พยายามจะไล่เพรสไล่บีช่วยเพื่อนนะครับ
0: บอลเคาะมาทางขวาครับก็ต้องขยับขึ้นมาเล่นทางปีกบ้างครับริมทางด้านของลีดเดอร์นะครับคือหลังกลับมาครับอาคันจี้แทงทะลุตรงกลางโอ้โหให้มาสวยลีดเดอร์มองแล้วลีดเดอร์ลุยฝ่ามาเองโอ้โหลีดเดอร์มาเอาไปปั๊มบอลได้ฟาเบรสยิงลงได้โอ้โหเซฟได้แล้วตามมาอีกทียังไม่ได้ยิงครับโอ้โหเอาสกัดทิ้งมาได้ก็ลูคูมี่เป็นลูกทุ่มไปครับโอ้โหเกือบไปเอาทุ่มเร็วมาลิโมฟอยเลอร์มองก่อนตัวไกลวางข้ามลึกมาหม่งตั้งกับมาก็ไม่เข้ามือแม่ผู้รักษาประตูวากาสครับฟาเบียนลีเดอร
1: ์มีเซฟเหมือนกันดูครับลีเดอร์ซ้ายแปรยัดลูกนี้โอ้โหนึกว่าจะหลังเท้าครับเน้นแปรตรงกรอบแล้วน้ำหนักมันก็เลยไม่แรงนะครับ
0: คือแกจะหลอกยิงเรียกว่าปั่นไปเสาไกลครับโอ้โหดีว่าบาการ์ดแกทุบออกมาได้ครับรอดไปครับ
1: เอ็มโบโลเองก็เข้าชาร์จไม่ทันนะครับ
0: จังหวะเตะทิ้งของเดวิสันซานเชสแล้วโดนไอ้ลีดเดอร์บล็อกได้ครับแล้วก็เลยตามมายิงครับโอ้โหเกือบไปอุ้ยแต่บอลทะลุตรงกลางกันดีนะครับชาก้าครับให้มาทางซ้ายโรดิเกสครับค่อยๆไปก่อนครับคืนกลับมาครับกานิชาก้ามองแล้วชาก้าทะลุทางซ้ายอีกทีนึงโรดิเกสโอ้โหแน่นซะโอ้โหมีแถมสักดอกนึงคุณศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับนี่หันไปมองเลยครับโรดิเกส
1: หมุนยอนนี่สายบู๊อยู่แล้วนะครับ
0: ไปแถมนะครับดิโก้แอลเบรี
1: ่เฮ้ยด่านครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะมันจะไม่ยิงเลย
0: เดี๋ยวก็มีค่อยๆมาแล้วตอนนี้สวิตค่อยๆหาช่องในการเจาะอยู่โดนปั๊มเร็วแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีฮาเมสก็เจอรุม3เอาฮาเมสไปเลี้ยงบอลแล้วก็คืนกลับหลังมาแต่โดนเตะไปแล้วครับ
1: โอ้โหเข้าบอลกันเร็วมากครับสวิตก็รู้ครับว่าบอลอยู่กับฮาเมสโรดิเกสเนี่ยจะให้เขาเล่นง่ายๆเนี่ยไม่ได้ครับอันตรายทุกจังหวะนะครับบอลแนวลึกบอลไกลบอลสั้นเนี่ยของเขาหมดอุ้ยซินเดอร์ลอสเหรอ
0: ซินเดอร์ลอสฟิลซินเดอร์ลอสครับ
1: นี่ตำนานของอาร์เซนอลอันเนี่ย
0: ไม่ต้องพีก็ได้เราต้อง
1: พีจานแต่หน้าเขา
0: เรียกว่าซันเดอร์ลอ
1: สหน้าเขาไม่เปลี่ยนนะ
0: เออซันเดอร์ลอสหน้าไม่แก่เลยนะหน้าเหมือนเดิมนะจังหวะผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวฟาเบียนลีดเดอร์ทะลุมาทางซ้ายลุยมาแล้วเอ็นดอร์ยิงซะเลยเซฟอีกแล้วตะคุบไว้ได้ครับโอ้โหคาเมโลวากาสนี่โวยเพื่อนเลยครับวากาส
1: ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันบังคับต้องให้ยิงอยู่แล้วนะเพราะว่าเอมโบโลเนี่ยอยู่ใกล้ครับให้ก็ไม่น่าจะผ่านแนวรับของโคลอมเบียก็ซัดไปซ้ายยิงยัดเลยครับตรงกรอบแต่ว่าต้องหนูวากาสเองก็ดักไว้ได้นะครับ
0: อุ้ยคืออาศัยจังหวะที่มูนยอดแกเป็นสายลุยเนาะ
1: ใช่
0: พอแบ็คอย่างมูนยอดแกลุยปุ๊บมีที่ว่างแล้วกานิชาก้ากระแทงทันทีครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นบอลสวิตดีได้ครองบอลเยอะกว่านะครับบอลสั้นๆของสวิตทำได้ดีครับแต่ว่าแนวรุกของโคลอมเบียเหมือนตอนนี้รอสวนอยู่นะครับอาเมดบ่นเพื่อนไม่มีใครมาไล่ช่วยครับบอลเคาะมาไปปั๊มกันเองครับฮาเมดลุยฝ่ามาชาก้าไปเบียดเอาคืนเอาฮาเมดจ่ายได้แล้วแทงทะลุมาให้ลากลุยไปดีอาร์ตยิงอัดเข้าไปเลยยังติดเอเวดี้อยู่ครับดีอาร์ตมาใหม่อีกทีนึงวนกลับมาก่อนดีอาร์ตวนมาแล้วก็แทงทะลุตามช่องไปปูเอต้าวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับถ่ายไปอาริอาร์ตไม่เอาครับเลยมาให้มาฮาเมสยอดทะลุมาแล้วก็ล่วงไปแล้วไม่มีอะไรครับไปทิ้งตัวครับหลุยดิอาส
1: ดูจังหวะมีโอกาสดูครับจังหวะยกของมาฮาเมสลูกนี้โอ้ยก็โดนดึงเหมือนกันนะครับน่าเอเวอร์ดี้ครับแต่ดูแล้วก็น้ำหนักยังไม่พอที่จะให้เป็นจุดโทษนะครับ
0: เหมือนให้ล้ำหน้าไปก่อนครับ
1: ครับ
0: ให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วลูกหยอดทะลุมาครับเอมโบโรพิงไว้ให้ตัวขวามีเติมมาครับซากาเรียรอก่อนครับคืนมาชาก้ามองซ้ายแล้วครับเพื่อนไม่พร้อมครับชาก้า

0: เล่นกับฟอยเลอร์นะครับทะลุมาตรงกลางครับฟาเบลิเดอร์อาชารีให้มาทางซ้ายโรดิเกสเลือกหยอดเข้าไปเลยข้ามมาหมดโมฮิก้าแก้ไขก่อนครับโมฮิก้าต้องเตะทิ้งเจอปั๊มเลยครับเอาบอลเอาออกหลังไปแล้วครับ
1: ออกเต็มใบไปแล้วนะครับก็พยายามจะเคลียร์ทิ้งมาแล้วครับแต่ว่าไปสกาเลียไปบล็อกไว้ทัวร์นาเมนต์นี้หลุยส์ดีอาร์ตเพิ่งยิงไปประตูเดียวเองนะครับกองเชียร์สวิตก็ยังคึกคักอยู่นะครับ
0: แต่คู่นี้มันก็ดีอย่างนะครับเราเห็นหลายๆจังหวะเนี่ยเข้าฟาวกันมีอัดมีแถมกันก็เหมือนเอามือตีไหล่ตีก้นกันคือไม่มีอะไรคือเล่นตามเกมครับ
1: ไม่เหมือนปารากวัย
0: โอ้โหลุยมาอาลีอาร์ตแหวกทะลุจักจ่ายตรงกลางไม่ได้ครับจอร์อาลีอาร์ตนะรอดักไว้อยู่ครับเอ็นดอยฝากซ้ายมาโรดิเกสเข้ากลางมาแล้วก็วางทิ้งมาเลยครับวิ่งแข่งกันไปก่อนครับต้องไปก่อนเอ็นดอยเจอกับเลอมาจิ้มได้แล้วก็โอ้โหเลอมาแข็งแกร่งกว่าครับลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าครับเลอมา
1: ชิงจังหวะสุดท้ายเลยนะครับตัดไปได้ก่อนครับเจวสันเลอมาเราจะสวนเลยครับ
0: จับยาวไปหน่อยอาริอาร์ตดีดทิ้งมาก่อนครับตามมาสัวเลสสัวเลสเจอรุม2ครับหลุยสัวเลสวนมาได้ครับคืนกลับมาใหม่ครับฮาเมสโอ้โหโดนดึงจังหวะไว้ครับโมฮิก้าอู้แต่สวิตแกก็บีบเข้ามาเร็วก็ต้องตั้งใหม่ไปเลยครับคืนกลับมาตรงกลางก่อนครับปูเอต้า
1: คู่นี้ดีทั้งคู่ตรงที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับโคลอมเบียพอทำเกมขึ้นช้าสวิตก็ลงมาหมดแล้วนะครับ
0: บอลจ่ายทะลุริมเส้นมาพยายามจะหาขมูลยอเจอปั๊มพอดีแล้วมีธงครับโอ้โหล้ำหน้าไปนิดเดียวครับ
1: มาอีกแล้วขมูลยอแนวรับอย่าประมาทนะครับแล้วถูกคู่ซะด้วยครับมูลยอกับแบ็กซ้ายอย่างโรดิเกสเนี่ยโอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวจังหวะที่จะเอียงตัววิ่งนั่นแหละครับพยายามจะแหวกมาลูกนี้อย่างดีครับแนวรับของสวิสเช็คไลน์ได้แม่นนะครับ
0: ฮาเมสตอนนี้นะคือหลังจากจบบอลโลกนะโหขายครีมใน TikTok ได้เลยนะหน้าตึงจริงๆ
1: เป็นพรีเซนเตอร
0: ์โอ้พรีเซนเตอร์อัน
1: นี้แล้วจานไอ้น้ำยานี่ผมอะเจลอะเจลอะ
0: อ๋อเจลเจล
1: ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะฮาเมสอะ
0: อืมแต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีสโมสรนะครับไม่ต้องกลัว
1: ไปดูดิน้าเบคมาดูว่าเกมเนี้ย
0: แต่หลายคนเป็นฟรีเยอะนะครับเพราะว่ามันหมดสัญญาพอดีครับก็เลยยังเป็นตัวฟรีอยู่แต่ว่าสวิตวันนี้ก็ก่อกวนได้ดีนะครับแนวรุกข้างหน้าก็พยายามบีบวันนี้ต่อบอลกันยากครับโคลอมเบียอาริอาสเลอมาให้มาอีกทีวันไกลตัวไปหน่อยเลยยังมาได้อยู่อาริอาสจ่ายสั้นไปแล้วครับโดนฉกได้ครับนิโกเอเบดี้โอ้โดนบีบมาเอาคืนมาอักคานจี้ฟอยเลอร์ต้องออกซ้ายไปก่อนครับโรดิเกสวันนี้กลางเริ่มจะทันกันแล้วนะครับขึ้นยากทั้งคู่ครับทั้งกลางสวิตแล้วก็โคลอมเบียนะครับเนี่ยโดนบีบไปมาเนี่ยโอ้โหสวิตก็ไม่กล้าออกบอลเหมือนกันครับอาคันจี
1: ้ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: จะพยายามพลิกแหมวนสวยครับยังทำได้ดีครับฟาเบลิเดอร์ต้องกลับหลังมาใหม่นะครับวนกลับมาเอาครับจาชารีถือมาทางซ้ายค่อยๆค่อยๆ ขึ้นก่อนครับโรดิเกสโอ้โหโคลอมเบียมันลงไปแน่นตับเลยครับไปอยู่ในฝั่งตัวเองหมดเลยครับ
1: ริมเส้นนี่ปิดแน่นมากครับ
0: เอ็มโบโรจะให้ก็ไม่ได้เอ็มโบโรมาจิ้มคืนเอามาเข้าทางพอดีจะแทงทะลุมาลูกนี้โอ้โหให้มาไกลไปหน่อยเอเวดี้คืนหลังได้ครับโอ้โหนิดเดียวดีอาร์ตบอกเพื่อนนิดเดียวครับ
1: มีฟาวก่อนหรือเปล่าว่ามีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินนั่นนะครับ
0: เหมือนล้ำหน้านะเหมือนดีอาร์ตจะเหลื่อมๆอยู่นะครับ
1: ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นในเกมสนามตัวเองครับนี่ครับกล้องจับมาที่มูรัตยาคินครับก็ยังไม่ถึงกับเครียดนะครับรวมไปถึงทางด้านกุนซือของโคลอมเบียด้วยนะครับ
0: กุนซือโคลอมเบียเนเธอร์ลอยเรนโซ
1: ่ใช่ใช่
0: ไม่ได้นะตะกี้หางคิ้วอีกฝั่งมาชนกันแล้วเพราะตอนนี้ถ้าโดยรวมลูกเกมดูเป็นรองอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ครองบอลจังหวะโอกาสบุกมีไม่เยอะต้องรอส่วนนะครับเนี่ยสวิตแกก็ไปกดจนต้องเตะเปิดยาวๆดีกว่าครับวากาสวางบอมมาเอเวดี้ดีดทิ้งไปก่อนลูกกลางอากาศเอาอาคันจี้ขึ้นแล้ววืดอาคันจี้โดนบางเหลี่ยมโอ้โหเข้าแล้ววืดเอาฮาเมสเข้าเหลี่ยมซ้ายด้วยฮาเมสแทงทะลุมาหน้ากรอบไปโทษ

0: แต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ก็ยังใช้ขาดักไม่ได้ครับริโมฟอยเลอร์
1: จังหวะยิงด้วยขวาของลุยโซเลส
0: เหมือนเดิมครับ
1: เอ้ยขึ้นมาได้จบแบบนี้นี่มีลุ้นเลยนะครับฮาเมส
0: แกเข้าบอลพรวดพลาดแกตามทรงแกเลยครับพยายามจะไปครับมูนยอดวางข้ามทิ้งมาเอาสกัดกันแล้วโอ้โหจะตีลังกาแล้วซัดลูกนี่โอ้โหมันผิดเหลี่ยมครับไปนู่นเลยคนละทิศคนละทางเลยครับเอายังได้อยู่เปิดกลับมาใหม่ครับบอลมันออกหลังไปแล้วครับได้เตะมุมเลยครับโคลอมเบีย
1: จังหวะจะกระโดดฟาดของลุยดิอาร์คงเห็นผู้เล่นของสวิตนั่นแหละครับเขาก็ยั้งนะครับรับบอลไปถึงนะปุยต้าวิ่งมากดด้วยขวาแล้วก็ไปติดบล็อกโอ้โหถ้าฟาดเนี่ยมีสิทธิ์น็อกได้เลยนะครับเนี่ย
0: ฟาดนี่เต็มหน้าเลยอะอาริอาร์ไปถึงเส้นหลังเจอบล็อก2ยังออกหลังอยู่ดีครับได้เป็นเตะมุมอีกทีอะโคลอมเบียเข้าสู่นาทีที่40แล้วนะครับยัง0-0อยู่นะครับ
1: คอนเนอร์ต้องระวังพวกแนวรับนะครับเดี๋ยวซานเชสเล่นลูกกลางกราดดีนะครับหรือว่าฮาเมสเดี๋ยวดูว่าใครเปิดฮาเมสไม่ได้เปิดเอ้าเช็คอะไรอะ
0: ไม่ให้เป็นเตะมุมหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยภาพจับมาบอลโดนขาอาลีอาร์เต็มๆเลยครับไม่ให้เตะมุมครับ
1: ลีเดอร์เนี่ยไปขวางจังหวะแรกนะครับ
0: ที่จังหวะเตะอัดเขาแล้วบอลมาโดนขาตัวเองในจังหวะสุดท้ายแล้วพุทธศิลป์แต่สินได้ดีนะตอนแรกให้เป็นเตะมุมไปแล้วนะครับคือแล้วก็มากลับเป็นไม่ให้ครับ
1: โอ้ขึ้นไปบีบข้างบน4ตัวครับโคลอมเบีย
0: โคเบลอย่าเล่น
1: โคเบลยังไงยังไงบิ้วหรือโยนบิ้วหรือโยน
0: เล่นสั้นครับเอเวดีต้องบอมเลยครับเอเวดีวางไปเลยครับเป้าหมายเอมโบโรมามีโดนดึงนิดนึงไม่ฟาวครับซานเชสครับจ่ายยัดมาครับแหมอาริอาร์ตขอออกขวาไปก่อนครับมุนยอดแม้สมุนยอดวันนี้ดูเหมือนเวลาแกขึ้นเพื่อนไม่ค่อยลงล็อกกับแกเท่าไหร่นะต้องคอยชี้ครับว่าให้ขยับมารับบอลต่อหน่อยครับเพราะว่าสวิตแกเข้าเร็วนะครับเอาจังหวะจับเอมโบโรไปแย่งมาได้ก็คือหลังกลับมาครับชาก้ามองแล้วซ้ายวางอยู่ให้มาฟาเบรีเดอร์เป็นทางด้านของยาชารีครับวางทะลุมาแล้วโอ้โหมาเลือกเล่นช็อตยากครับยาชารีแต่ว่าจะให้กันอีกชาก้านะครับ
1: ช่องนี้สวยครับถ้าเปลี่ยนจากชาก้าเป็นเอ็นดอยนี่ไม่น่าจะเหลือว่าโอ้คือสปีดไม่ทันนะชาก้าคือพอสปีดตัวเองคิดว่าไม่ทันแล้วหยุดเลยครับไม่ฝืนนะ
0: แกก็เจ็บใจเน
1: า
0: ะ
1: มันห่างไม่เยอะ
0: แล้วครับโอ้ดันเป็นชาก้าครับโอ้ตะกี้เป็นลีดเดอร์เป็นเอ็นดอยที่เร็วๆเป็นปีกเนี่ยโอ้น่าจะได้ซัดไปแล้วครับแต่ลูกนี้ให้ดีนะครับยาชารีวันนี้บทบาทอาจจะน้อยไปหน่อยครับยาชารีมาเล่นแทนมันซัมบี้อ่ะครับ
1: ใช่ก็เหมือนเอมโบโร่ไปยืนดึงผู้เล่นแล้วให้ตัวสอดเข้ามาเล่นนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ทางเอเวดี้ให้บอลเกือบขาดครับดีว่าฟอยเลอร์ทำได้ดีเอเวดี้ต้องคืนหลังครับกลับไปที่เกกอโคเบิลดีกว่าครับตอนนี้โคลอมเบียเริ่มหันมาบีบสูงอีกแล้วนะครับสวิตพยายามแกะครับแกะกันมาได้เอาไปกักกันเองไม่รู้กันครับจ่ายแล้วบอลมันพลาดทางซ้ายขึ้นมาโมฮิก้าครับแต่สวิตช์หูบักดักทางหมดแล้วครับปุยต้าต้องลงไปต่ำเหมือนกันนะครับปุยต้าไม่งั้นบอลไม่ถึงข้างหน้าครับซานเชสออกขวามาครับบุญยอดเจอเอ็นดอยเข้ามาแล้วไม่ไหวครับกลับมาเริ่มมาก็ต้องวนคืนหลังดีกว่าก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้สวิตช์จิ้วไม่ไหวครับ
1: ดีพี่เองดี
0: วางมา
1: คือคักหน่อย
0: ครับผมจะดีดไปนิดนึงไปเอามาได้ความขยันเลยครับโซเลสออกขวาทะลุมามูนยอดเปิดจับเข้ามาสไลด์ทิ้งออกหลังไปได้ครับรีโมฟอยเลอร์โอ้โหโซเลสเสียดายครับเปิดลูกนี้ก็ได้ลุ้นเลย
1: ดูพื้นที่ช่องมันมีครับออกขวาก่อนครับโคลอมเบียมูนยอดเปิดมาเนี่ยแม่จังหวะเรียกว่าวิ่งข้ามไปแล้วเนี่ยผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับตัวสุดท้ายฟอยเลอร์ครับคือแย่เท้าทิ้งออกหลังไปเลยครับ
0: คือสุเล็กข้ามลูกเนี้ยข้ามดีครับเพราะว่ามันไปถึงดีอาร์ตแน่เอาเตะมุมปัดเข้ามายังโมงได้อยู่ ลูกกาอากาศครับเอโบโลอมงตั้งมาอีกทียังลูกกาอากาศกันอยู่ในกรอบเขตโทษนั่นแหละครับสุดท้ายงัดมาเอโบโลจัดสวนลูกนี้เอ็นดอยไปได้ไหมเอ็นดอยจังหวะจับยาวไปนิดนึงยังไปได้อยู่สุดท้ายฟาวไปก่อนครับโอ้เอ็นดอยไปดึงโมฮิก้าครับมาโอ้ยาชาลีเซ็งเลยครับอุตส่าห์นึกว่าจะได้หลุดแล้ว
1: มือซ้ายไปดึงเสื้อเสียเหลี่ยมแล้วนะครับทางด้านเอ็นดอยพยายามจะจิ้มสปีดหนีไม่ทันนะครับ
0: เอ็นดอยยังโอเคนะถ้าติดดอยตอนนี้หนักครับตาไว้เต็ม
1: กลัวจะไม่ติดดอยจะติดอย่างอื่น
0: ครับ
1: โอ้ถ้าวิ่งแบบนี้โอ้ถ้าแรงไม่ถึงเนี่ยหมดกันง่ายๆเลยครับ
0: ใช
1: ่วิ่งกันคึกมากเลยครับ
0: คือบอลมันถึงตัวตลอดนะพอบอลมันถึงตัวกันวันนี้มันก็เลยมันต้องเลี้ยงหนีใช้กำลังเยอะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้อยู่ที่ใครจะหมดก่อนกันเลยครับ
1: เหลือจะจังหวะผีจับจัดสักลูกเนี่ย
0: แต่ต้องโวยเพื่อนหน่อยครับคาเมโลบาการ์ดบอกให้ขยับกันออกไปหน่อยก็เกจะได้เตะเปิดได้ครับบาการ์ดเนี่ยไม่รู้จะให้ใครครับเล่นสั้นดีกว่ารูกูมี่ก็คืนกลับไปใหม่ครับประตูวากาสเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมทศนะครับบุญยอดครับขยับลงมาเอาโหโดนบีบกลับหลังดีกว่าครับคืนประตูไปเลยครับวากาส
1: เก่าอยู่แล้วนะครับผู้สาวตัวใบ37เล่นที่แอตลาสนะครับที่เม็กซิโกตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครอยากเสียนะช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ย
0: คือเหมือนก็
1: ดึงครองบอล
0: ให้หมดเวลาเนาะดูเล่นการครองบอลดีกว่า
1: คือถ้าพลาดช่วงนี้เนี่ยโอ้ยเวลาจะเอาคืนมันน้อยนะครับ
0: นาทีบาปด้วยครับเนี่ยก็เลยเน้นเคาะกันอยู่ตรงนี้ครับแบ็คโฟกับประตูต้องเตะดีกว่าครับอากาศไม่เสี่ยงครับบอมยาวๆไปเลยบอมยาวมาก็ติดเอเวดี้จังหวะอาริอาร์ตีเข่ากลับหลังไปครับเดวิสันซานเชสคืนกลับมาใหม่อีกทีครับทางด้านของวากัส
1: ทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะครับโอ้แล้วเกมแบบหยุดยาวแทบจะไม่มีเลยนะ
0: แล้วคู่นี้มันก็ไม่ค่อยเกเรกันด้วยนะตามเกมกันตลอดครับบอลยาววางมาโรดิเกสก็งัดกลับไปใหม่โมงตั้งคืนมาก็ดวลลูกกลางอากาศครับชาก้าโดนหนุนจังหวะนี้โอ้โหหล่นแอกลงมาเดนดอยครับเจอหนุนเข้าไปลุกขึ้นมาโบยเลยครับ
1: โดนบ้างเดนดอยถึงตรงนี้ผู้สินเองก็ยังไม่ได้แจกใบเหลืองนะครับโอ้ไปใช้แขนผักก็จังหวะลงเนี่ยครับไปเจ็บ
0: โอ้โหตอนลงใช้โครงลงพื้นครับแดนแอนดอย
1: แอคชั่นก็เกินไปครับแดนแอนดอยเป็นในพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับ บุญยอดกับแอนดอย
0: ก็จะไปลุ้นจากลูกตั้งเตะเนาะ
1: ครับ
0: จะบอมยาวๆเข้าไปฟรีคิกมันระยะไกลนะครับริมเส้นทางซ้ายเลยครับไปลุ้นกับเอเวดี้อ่ะคันจี้เอาเล่นสั้นครับฟอยเลอร์กับชาก้ากลับมาตรงกลางครับฟอยเลอร์พยายามหาช่องก่อนโอ้มันแน่นเกินครับพาเมสแกมาบีบไปจับฝืนไปเองครับโรดิเกสเอาจิ้มออกไปซะเองครับเล่นยากเองอ่ะโรดิเกสจะเอาฟาวง่ายไปครับ
1: เพื่อนไปรออยู่ในกรอบ18หลามไม่ได้ขึ้นครับเลือกที่จะไม่โยนนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ต้องเตะทิ้งนะครับดาวิดซอนซานเชสบอมยาวๆเลยดีกว่าโอ้โหลึกไปถึงนู่นเลยครับแกกอโคเบอร
1: ์ยาวจริงนะลูกเนี้ยเลยทางด้านลูดิอาร์ตไปด้วย
0: แกเหมือนเตะทิ้งครับโดนบีบมาแล้วครับก็เข้าสู่นาทีสุดท้ายการทดเวลานะครับ3นาทีครับเล่นดึงทั้งคู่แล้วเหมือนกันครับช่วงท้ายนี่รู้เลยครับว่าไม่กล้าเสี่ยงอ่ะใช้บอลยาววางมาครับทะลุมาไปที่มุมธงก่อนใช้ตัวบังไว้ครับจอร์ลูคูมี่แล้วก็บังได้ครับออกข้างไปเลยครับ
1: ครับแล้วโคลอมเบียได้ทุ่มด้วยนะเหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีพี่ดูผมของยาคินเลยนี่ก็เนี๊ยบเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับเนี๊ยบเลยเอ้าแหมโมฮิก้า
1: ในฟาวหรือเปล่า
0: จังหวะ
1: มีใครไปแถมไหมออ
0: กบอลเตะไปโดนเขาเองครับแหมแกร้องจากเลยครับ
1: ก็ออกแอคชั่นด้วยนะครับนาย ก้าก็หวังเรียกฟาวจากผู้ตัดสินนั่นแหละ
0: ครับแต่จะดูแกเชิงครับลูกเนี้ยท่านเอกก็ดูดิเนี่ยดูดิโอ้โหเจ็บอะไร
1: เจ็บเกิน
0: โอ้โหเตะไปแล้วไปเฉือนก้นเขานิดเดียวเอง
1: ในเป็นสวิตได้ทุ่มเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: สามนาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
0: ทุ่มไปแล้วพยายามจะบังฟาเบียลิเดอร์โดนฉกไว้ก่อน5เมตรวางยาวๆสวนมาเอเวดี้ ต้องดีดคืนหลังยังได้อยู่ครับโคเบิลโดนไล่มาแล้วแล้วก็3นาทีหมดพอดีเป๊ะเลยครับในครึ่งแรกครับก็เสมอกัน 0-0 นะครับสวิตกับทางด้านของโคลอม

0: เบียร์นะคร
1: ับ
0: กินกันไม่ลงนะครับผม
1: เป็นฟุตบอลที่มันทันกันนะครับรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็รวมไปถึงการวิ่งสู้ฟัดของทั้งสองทีมนี่เหมือนมันชิงจังหวะกันด้วยนะพี่อุ๋ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูการแก้เกมนะครับของโรเรนโซกับทางด้านยาคินว่าครึ่งหลังจะมากันยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมไปเก็บเอสเพรสนิดนึงพี่อุ๋ย
0: ครับผม
1: ทาง4689899นะครับสวัสดีนะเอกนะอู๋กะดึกๆแล้วก็แฟนรายการ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะฟังอยู่สนุกเกอร์คลับบางชั้นค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองจากต้องเคยลงทุน
0: ครับผม
1: ฮาเมสตอนนี้อยู่กับมินนิโซตายูไนเต็ดนะครับไอเห็นลงไปสัก6 7 8เกมประมาณเนี้ยทางหน้าฮาเมสโรดริเกสนะครับ
0: แต่ทูรามินเล่นดี
1: ใช่
0: นะเป็นกลับมาเป็นหัวใจสำคัญของทีมเหมือนเดิมคร
1: ับ ก่อนหน้านี้เห็นเขาไปเล่นอยู่ในเม็กซิโกกับคาปเลออนอะ
0: ช่วงหลังแกเป็นเหมือนนักเดินทางนะย้ายไปหลายทีมนะครับ
1: อาศัยสภาพร่างกายแล้วก็ความเก่ายังยืนระยะต่อได้เพราะว่าฮาเมสโรดริเกส34ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อยากดูยิงจุดโทษเอกอูว่าไงอย่างพี่จอนคลอง6
0: ก็มีโอกาสนะพี่จอนเพราะว่าดูทรงแกก็เหมือนบุกไม่เต็มกันเน
1: า
0: ะยังเสียวๆว่าทั้งคู่เหมือนแบบยังกักๆกันอยู่ครับ
1: ครับผมคุณซิงเกิลแบงคอกนะครับส่งมาอูเยอะเลยผมประมาณว่าชอบสไตล์การภาคแบบเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าแต่ละคู่มันก็มันแล้วแต่สไตล์อ่ะ
0: คือถ้าส่วนใหญ่เอาแบบถ้าโดยตรงกันนะภาคกันไม่ค่อยดีหรอก มีคู่เราฟังสนุกนะ คู่แรกผมหลับนะคู่แรกผมหลับนะ
1: หลับอะไรเห็นพี่ลุ้นเมซี่อยู่
0: ผมก็เอาอวตารมาด่าอยู่เหมือนก
1: ัน
0: อ๋อ
1: เหรอ
0: มาด่ากูเล็กกับเอคิมยุนช่วงปากผมก็
1: มาด่านี่เป็นความสามารถของหูใหญ่นะ
0: ครับผม
1: จริงบอลคู่เนี้ยถ้าถามว่ามันสนุกมากกว่าคู่แรกไหมมันก็ไม่สนุกเท่าคู่แรกหรอกแต่เราพามันสนุกได้ไง
0: ใช่เขาถึงบอกว่าเราดีกว่าจริ ง
1: ใช่ดีกว่าทุกมิติแล้วกันทั้งเรื่องภาพบอลเรื่องเสียงเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฐานะเนอะ
1: เดี๋ยวจะเรื่องฐานะเป็นไปสักอันนึงนี่ไงผมถึงอยากได้ของรางวัลรถยนต์รถตู้เนี่ยแต่ว่าเป็นพนักงานแล้วมันโหวตไม่ได้ไง
0: จันเด็กไม่ได้ใช่ไหม
1: เนี่ยโหวตไม่ได้ผมเสียดายมาก
0: ครับอย่าลืมนะเอ็มพอร์ตนะ
1: ใช่
0: พอร์ตของเรานะ
1: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปดูได้ฮักเขากระไปสาบอกว่าผมก็ยังอยู่นะครับขอให้มีกระพริบในโทรศัพท์ประมาณนั้นก็เปิดฟังเราไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีสกอร์เพิ่มเนี่ย
0: ยังมีเวลาอีกครึ่งนึงนะรอดูการแก้เกมของทั้งสองกุญซือก่อนผมว่าครึ่งแรกเขาไม่ใส่เต็มทั้งคู่เลย
1: ใช่
0: ดูเหมือนยังกักๆกันอยู
1: ่คุณเล็กสารบูรณ์บอกว่าโคลอมเบียสู้ๆใครฟังอยู่ที่ไหนส่งมาบอกด้วยนะครับ ผมขอไปเก็บทาง YouTube นิดนึงมีบอกอยากดูจุดโทษผู้ตัดสินบอลโลกครั้งเนี้ยค่อนข้างตัดสินดีนะครับ
0: อืมใช่มี
1: โดยรวมนะ
0: มีแย่ก็
1: ม
0: ีนะอย่างไอ้ผู้ตัดสินอุซเบย์อ่ะก็โอเคแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าดีนะนะ
1: ใช่ๆ
0: เมื่อกี้เราได้เห็นช็อตไอ้บางช็อตแล้วกับมาเป่ากลับไม่ให้ฟาวก็มีตะเกียจังหวะจะได้เตะมุมแล้วแกก็พลิกกลับมาไม่ให้แล้ว
1: ยังไม่มีช็อต
0: แล้วพอมาดูภาพช้ามันก็ใช่จริงๆตัดสินถูกต้องอยู่ครับ
1: คุณไก่แจ้บอกว่าใครพลาดเนี่ยโดนครับสูสีสวิตบุกเหมือนอียิปต์ประมาณนี้แล้วก็ผมงงอยู่จะชั่วโมงแล้วครับพี่อยู่พี่เอกฮาเมสได้บอลบ่อย อยู่แล้วฮาไหมอยู่ไหน
0: ยังไม่ไอ้นี่เขาดีแต่ช่วงนั้นเขาก็ภาพไม่ค่อยดี
1: เฮ้ย
0: เราด่าทุกช่วง
1: เขามาฟังย้อนหลังก็ไม่รอบ8ไม่มีเราที่ซวยอีกนะ
0: โอ้ยเนี่ยเขาภาคดี
1: เอาจริงถ้าภาคโน1ของขึ้นก็ต้องบังอ่ะ
0: ใช่ต้องบังแล้วกู2นี่ก็เป็นเรา
1: จริงๆไอ้ห้าไหมอ่ะเรามุกกันเฉย
0: ๆใช่ๆจริงจริงผมชอบนะ
1: ชอบ
0: เ
1: ราฟังเขาประจำคือภาคสาระก็ดี
0: ครับ
1: หรือจะเอาแบบฮาเขาก็ดีอ่ะ
0: ไม่ทันแล้วดูปลอมมาก
1: พี่เดี๋ยวพี่เอารอบ8พี่อยากได้คู่ไหนอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะ
0: ครับผม
1: โคลอมเบีย20วันนี้สวิตน่าจะนำชัยครับจากพี่วาสนา
0: ครับ
1: คุณไก่แจ้บอกสวิต20โคลอมเบีย20ผมเชื่อว่ามี1เม็ดแน่ๆครับครึ่งแรกไม่มาเลย
0: ไม่มาครับครึ่งแรกครึ่งแรกโอกาสน้อยมากเมื่อสักครู่นี้ค่า XG นี่โอ้โห 0.0 ติดเลยมีโอกาสกันยิงฝั่งละครั้งเอง
1: ใช่
0: นะครับ
1: คุณแอนโทนีบอกว่าบอล บอลเล่นกันเร็วทีมยุโรปหมดแรงไวกว่าอเมริกาใต้ประมาณนั้นนะครับ
0: คืออากาศมันเอื้อเนาะมันเหมือนเล่นในบ้านเนาะ
1: ครับนี่คุณวินเซนต์นะน่าจะคุณวินเซนต์บอกว่าเชนเจน่าเล่นประมาทครับแต่พลิกนรก 0-2 กลับมาแซงได้ 3-2 หรือจะเชื่อประมาณนี้
0: ผมว่าไม่ถึงเชิงประมาทหรอกผมว่ามันพอมันไปโดนเร็วอ่ะพอไปโดนเร็วแล้วจุดโทษนั้นไม่ได้คืนไง
1: ต้องชมอียิปต์ด้วย
0: แล้วไปโหมซะจนโดนลูก2อ่ะเนาะ
1: จริงคืออียิปต์ชุดนี้มันมีตัวดีเยอะนะคนอาจจะมองข้ามอียิปต์อ่ะคนอาจจะโฟกัสมามูสซาร่าแต่เด็กๆอียิปต์ทุนเนี่ยมันเล่นดีนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่นะ
1: ครับเล่นกันเหมือนกลัวชนะ
0: ผมว่าตอนนี้ด้วยความที่บอลมันสูสีดูเกรงกันมากเลยนะกว่าจะลุยก็ไม่กล้าลุยกันเท่าไหร่ครับก็เลยออกมา
1: โอกาสยิงคนละครั้งอ่ะสวิตยิงตรงกรอบ
0: ไม่เยอะใช
1: ่เออคู่นี้มันไม่เท่าคู่ไอเจนกับอียิปต์เลย
0: ใช่ใช่ครับ
1: พอสกอร์มันไม่มีเน
0: า
1: ะบ่าว
0: คู่นั้นผมว่าด้วยความที่ประตูมาเร็วแล้วว่าอาเจนก็ต้องโหมเอาคืนนะแต่คู่นี้พอมันยัง 0-0 อยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ยิงช่วงท้ายเนี่ยเห็นป่ะช่วงทดเวลาด้วยโอ้โหเคาะกันไปเคาะกันมากลัวครับ
1: คุณแอนโทนี่บอกว่าทานข้าวต้มปลาเก๋าทรงเครื่องดูบอลครับดีเลยเดี๋ยวนะทดแค่3ครึ่งแรกจบเลยไม่ได้ลุ้น
0: ใช่ครับ
1: บอลมันไม่หยุดนะคุณบิ๊กวัน
0: ใช่ๆมันไม่ค่อยได้หยุดไม่ค่อยได้ฟาว
1: ล์
0: 3
1: นาทีก
0: ็
1: เผลอ3นาทีก็ไอ้3นาทีช่วงเบรกนั่นแหละ
0: ครับ
1: คู่นี้2ลูกมีไหมครับ
0: น่าจะ
1: เดายากอ่ะ
0: ผมว่าไม่แน่นะอาจจะแบบใครได้ประตูโทนประตูเดียวแล้วก็ชนะไปเลยเนาะ
1: ใช่
0: เพราะดูมันระวังหลังกันเหลือเกินนะครับ
1: ครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอู๋คุณเอก
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณเชมงใช่ไหมบอลน็อกเอาท์ทุกทีมต้องระวังตัวพี่ใช่ใช่ใช่ฟังอยู่ที่อเมริกาครับบ่ายโมง52นาที
0: Hello everybody what's up
1: แต่คุณปอนซูธนูสายแตงอันนี้นะครับ
0: เราเด็กนอกด้วยนะ what's up what's up
1: เมื่อกี้มีคนฟังจากยุโรปใช่ไหม
0: ครับ
1: ทางภาคฝั่งยุโรปก็มีนะนี่จากทางด้านอเมริกานะสวัสดีครับฟังจากญี่ปุ่นนี่ไงคุณเบลไงญี่ปุ่น
0: อะไรชิวาโตมาซาซาซูซูกิยามาฮ่า
1: เขาแบบภาษาโดเรมอนนั่นโดเรมอนอ่ะ
0: โอ้มันไม่ได้เด้น่าจะโดเรมอนอันนั้นมันไม่ได้เลยเสียงมันเย้ายวนแล้วกัน
1: สมแล้วก็พี่เป็นพิมพ์ใหญ่อาร์เจนตินากับอังกฤษสุดท้ายก็ชนะทั้งคู่ประมาณนี้นะครับคุณบ่าวดูจากประเทศพม่าครับฟังอยู่ในรถครับจากคุณสุริยาม
0: ิงกระบามิงกระบานะครับ
1: อาจารย์เอกอาจารย์อู
0: ๋ครับผม
1: ภาคตาสว่างเลยกับพี่วาสนา
0: ครับ
1: ถ้าเราต้องตาสว่างมันต้องจุดโทษนะ
0: ครับ
1: มันต้องอยู่โทษนะ
0: ต้องตาสว่างครับถ้าเกิดเราหลับเนี่ยจะไม่จะเป็นเดดแอร์ครับ
1: ก็จะมีแค่เสียงซา
0: คร
1: ับ ประมาณนี้ก่อนไหมอาจารย
0: ์ครับผม
1: ช่วงหน้าจะได้มาตากันต่อ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังกันนะครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลโล

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: และ Softail ตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: ไถไปก่อนครับยังอยู่คนเดียววนรอเพื่อนเลยครับจังหวะแทงมาดีแล้วครับฝากตรงกลางมากาดิชาก้าออกซ้ายมาเลยครับมีเติมมาซ้ายสุดครับเอ็นดอยเอ็นดอยเจอกับมูลยอดโยกอยู่ครับเอ็นดอยกระชากไปสุดเส้นแล้วเอ็นดอยปาดเข้าในมาจริงแล้วเนี่ยโอ้โหข้ามคานออกหลังโอ้เป็นชีวิลโซครับล้มตัวกวาดด้วยซ้ายครับ
10: เหมือนบอลจะย้อนหลังนะครับโอ้ต้องเหมือนกับต้องถอยกลับมายิงต้องชมครับแดนเอ็นดอยเจอกับมูลยอดลากจี้แล้วดูจังหวะจิ้มสุดเส้นหลังกระชากมาแล้วเปิดมาลูกนี้นี่บอลมันย้อนหลังครับทางด้านชีวิลโซยิงด้วยซ้ายแล้วตัวเองเหมือนจะลื่นด้วยนะครับ
9: ใช่ครับโอ้โห
10: ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าเหมือนบอลไปสะกิดขาขวาตัวเองนะครับ
9: คือถอยหลังไปยิงก้าวหนึ่งไงครับแล้วขามันครูดพื้นไปแล้วครับโอ้จะจังหวะเอ็นดอยกระชากหนีมุนย้อนลูกนี้ดีครับบอลคุกกี้ตรงกลางปั๊มกันแล้วก็ล้นมาก็ไม่มีอะไรครับไปถึงวากาสครับเหมือนดูแก้เกมเอาตัวเก่าอย่างชิบิลโซลงมาแล้วก็เกมตรงกลางดูดีขึ้นนะ
10: ใช่
9: ช่วงครึ่งแรกโอ้โหได้บอลไม่กี่ครั้งเองครับจะได้ของยาชารี
10: เกิดขึ้นไปบีบเหมือนกันนะครับทางด้านเอ็มโบโลแต่บีบคนเดียวก็ลำบากนะครับ
9: ต้องดีเตะทิ้งบอลเด้งมาเข้าทางมาดีครับเอ็มโบโลชาก้าให้มาลีเดอร์ดึงก่อนครับกันดิชาก้าซ้ายมีเอ็นดอยดวลกันอีกรอบนึงเอ็นดอยโยกอยู่เจอกับมูลยอเอ็นดอยแทงเข้าในมาชิง1 2เอ็นดอยโดนชนผู้สินไม่ว่าอะไรครับโบกมือบอกไม่ให้ครับจุดโทษวางยาวสวนมาก็ออกข้างไปแล้วครับโอ้โห
10: เดี๋ยวจะมีเช็คไหมแต่ว่าอีวานบาตันบาตอนเนี่ยไม่ให้ครับดูทำชิงกับกนิชาก้าลูกเนี้ยโอ้โหโดนดึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแรงพอหรือเปล่าคนที่ดึงเป็นมูลยอนะครับดึงกางเกงดึงเสื้อครับแต่ก็อาจจะไม่

0: มีอะไรนะครับให้เล่นต่อผู้ตัดสินไม่มีไม่มี
1: อาจจะดูเบาไปครับผู้ตัดสินเนี่ย
0: แต่ถ้าดึงแขนเนี่ยไม่แน่นะ
1: แต่ก็ต้องมูยอสต้องระวังเนาะในการดวลกับแดนเอนดอยครับเอโมโรบังแล้วก็ตามไปแย่งคืนครับฟาเบรีเดอร์เจอปั๊ม2เตะทิ้งครับจังหวะบอลมันชันแลบแล้วก็ได้เป็นทุ่มนะครับของโคลอมเบียครับทุ่มเร็วครับมูยอสทำมาแล้วก็หูลีเดอร์เข้าไม่ถึงครับอาริอาสออกซ้ายไปครับโมฮิก้าโมฮิก้าจะเปิดหูไปฝืนเปิดโมฮิก้าอย่างดีมีเพื่อนมาช่วยลูคูมี่งัดโด่งมาก่อนติดเอเวดี้มงออกข้างไปออกยังเคลียร์มาได้ครับลีดเดอร์ฝากมาทางขวาครับชิบิลโซให้มากาดิชาก้าเปลี่ยนเลยครับออกซ้ายมาลิคาโดโรดิเกสมาแล้วครับโรดิเกสซ้ายว่างอยู่ครับโรดิเกสแทงโอ้โหย้อนหลังแล้วก็โดนเสีย
0: บ
1: ล่วงไปแล้วทั้งคู่แต่ให้เล่นต่อไปก่อนครับลุยทะลุขึ้นมาเริ่มมามองซ้ายครับให้ไปดีอาร์ตดีอาร์ตเจอกับสักการีครับดีอาร์ตพาเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่ดีอาร์ตคืนกลับมาใหม่โดนจิ้มไว้ได้ครับจะกลับมาดูอาการนักบอลไหมไม่มีอะไรครับน่าจะลุกกันมาแล้วครับย้ำซ้ายมาอีกทีครับดีอาร์ตโอ้โหเจอ2เลยครับดีอาร์ตเจอแพ็คคู่เข้าไปครับดีอาร์ตเลือกวางข้ามทิ้งมาทางขวาครับทิ้งมาครับปูเอต้าให้มามุนยอสอาเมสหยอดไปซ้ายแล้วก็เบียดมาครับไม่มีอะไรครับอาริอาสตัวแกเล็กกว่าเยอะครับโมงไม่ถึงครับ
0: โอ้ชาก้าโดนเหลืองครับเหลืองจากการเข้าใส่มุนยอสหรือเหลืองไปโวยจังหวะบู๊กันทั้งสองคนนะครับโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าของมุนยอสครับ
1: โอ้ลูกนี
0: ้มุนยอสถึงก่อนครับ
1: ลูกนี้ไม่น่าเล่นครับโอกะเนียนเนี่ยแต่วุฒิสินแกโอ้โหต้องชมวุฒิสินครับไม่น่าเล่นจริงครับไปเหยียบจริงครับแกในชาก้าโดนเหลืองครับ
0: เป็นจังหวะที่โคลอมเบียได้เปรียบนะครับก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนก็มาแจกเหลืองย้อนหลังครับกนิชาก้า
1: วางมาพักอกให้มาครับลีดเดอร์ฝากขวามามีจักรเลเตอร์มาแล้วครับโซตัดเข้าในมาก่อนครับโซลากมามีซ้ายว่างๆเลยครับทะลุขึ้นมาโรดิเกสหาช่องเปิดอยู่โรดิเกสไม่มีเหลี่ยมเปิดเลยครับคืนหักกลับมาใหม่ต้องวนมาก่อนชาก้าโรดิเกสหยอดเข้าไปด้านในพักอกมาชิบิลโซต้องคืนครับแถว2อาคันชีครับให้มาทางซ้ายชาก้าคืนมาใหม่อาคันชีโอ้ยังเคาะอยู่ครับขึงไว้อยู่แทงยัดในไปพยายามจะพลิกอ๋อแล้วครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับฟาเบียลีเดอร์ไปโดนเตะคว่ำลงไปครับโรบิสันซานเชสครับ
0: ลูกนี้พลิกสวยเลยนะครับอาคารยี่เนี่ยไหลมาครับลีเดอร์แตะลูกนี้นี่โรบิสันซานเชสครับโอ้โหหัวจากด้านหลังเลย
1: แกก็โฉมฉ่างไม่หน่อยเนาะลูกนี้ไปเตะดื้อเลยครับ
0: ก็ฟรีคิกเลยเส้น18หลานประมาณ 2-3-9หน้าขอบเขตโทษเนี่ยยังเยื้องมาทางซ้ายเหลี่ยมเท้าขวานะครับ
1: จับ
0: แต่อยู่ที่บอลมีกนิชาก้ามีทางหน้าฟอยเลอร์อีกคนหนึ่งดูว่าลีดเดอร์หรือเปล่า
1: อาจจะเปิดครับอาจจะดูว่าเหลี่ยมฟาเบลีเดอร์อีกคนหนึ่งครับ
0: คือถ้ายิง
1: นี่จะแตะเปลี่ยนทางให้ลีดเดอร์ได้ซัดนะครับ
0: ถ้ายิงก็ต้องแม่นๆนะครับ3คนครับยืนอยู่ที่บอล
1: น่าจะมีเล่นเคลียร์เลือกลีดเดอร์ลอกจริงอ่ะแต่มันโค้งไม่พอครับกะจะลักไก่ปั่นด้วยซ้ายครับ
0: มียึกยักหลอกแล้วก็กะเล่นเสาแรกเลยนะครับบอลข้ามกำแพงแต่โค้งไม่พอลูกนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตที่ได้ลุ้นนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ยากไปหน่อยครับบอลมันต้องเหลี่ยมขวาเนาะ
0: ใช
1: ่พอเหลี่ยมซ้ายมันปั่นแล้วมันโค้งไม่พอไปเข้าข้างจะข่ายนะครับฟาเบรีเดอร์ดูสิบอกยังไม่ให้เล่นเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรครับจะไปเช็คอะไรครับสุดท้ายอ่ะเป่าให้เล่นนักเตะก็งงอยู่ว่าทำไมยังไม่ให้เล่นนักทีครับผู้ตัดสินให้มาจอลูคูมี่วางยาวๆทิ้งบอมมาก็ติดเอเวดี้แกลูกกลางอากาศดีอยู่แล้วครับจับบอลแล้วก็ต้องคืนหลังครับพาเมสกลับหลังมาเลยครับลูคูมี่ตักข้ามทิ้งมาดูดบอลมาได้ครับมุนยอดตักคืนกลับไปใหม่อีกทีฮาเมสโอ้โหเจอรุม2ปูต้าหนีไม่ไหวครับเอ้ามาอีกแล้วมาเอโมโรมาช่วยปั๊มลูกนี้ก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
0: จะจ่ายคืนหลังนะครับทางด้านเจฟเฟอร์สันเลมา โอ้นี่เผื่อแป๊บเดียวครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาจะ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าใครหมดก่อนนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ
1: โอ้10นาทีของครึ่งหลังนี่ไม่มีส่วนร่วมเลยคือหลุยส์โซเลสนะครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นวางยาวเอาแล้วครับโคลอมเบียให้โมฮิก้าทิ้งบอลมาเอาเบียดกันอยู่ตรงกลางเอาไล่บอลมาขับมวยไปได้เอาเสียบอลเอาคุกคลิกกันอยู่ชาก้าจิ้มคืนกลับมาเปลี่ยนเลยครับฝากมาทางซ้ายเลยโรดิเกสค่อยๆพาบอลไปก่อนเขาโรดิเกสไม่ไหวครับต้องคืนหลังครับแทงยัดในมากานิชาก้ามองขวาอยู่ให้มาลิโมฟอยเลอร์ครับออกขวาไปเลยครับซาคาเรียคืนดีกว่าครับโคลอมเบียก็ยังอยู่ในแนวรับกันเยอะครับโรดิเกสทางซ้ายพยายามจะโยกตัดในมาโรดิเกสฝากมาให้เอมโบโรครับมาถึงฟาเบียลีเดอร์ดีดไปที่มันลึกเกินไปโมฮิก้าก็โอ้โหไม่สนจะเตะทิ้งครับเอเวดี้ก็คืนหลังกลับมาโคโบต้องหวดเลยครับโคโบดึงจังหวะแล้วก็มาเตะช้าไปหน่อยแล้วจังหวะไม่ค่อยดีโรดิเกสโมงเสยอีกทีนึงโดดบีบอยู่ครับมาเอ็นดอยแปะให้เบาไปหน่อยพักอกได้ครับแล้วมาจะฝากไปทางขวามุนยอดโอ้โหไปไม่ได้ต้องกลับหลังครับปูต้าโอ้ไม่ไหวแน่นเกินครับปูต้าวนกลับหลังดีกว่าครับไปนู่นเลยครับซันเชสคืนไปที่ประตูเลยครับวากาส
0: คองบอลเอาชัวร์นะครับไม่เสี่ยงที่จะโยนไกลนะครับโคลอมเบียแต่โดนบีบวากาสก็ต้องออกบอลยาวอยู่ดีนะครับ
1: ใช้บอลยาวมาแบบนี้นี่ก็ดีอาร์ตก็เล่นลำบากเนาะ
0: ใช่
1: เพราะดีอาร์ตไปตันกับซากาเลียโอ้โหคนละไซส์เลยตันไม่อยู่ครับ
0: ซากาเลียปล่อยบอลตกพื้นโอ้ดูโอ้โหอินฟานติโน่ถ้าไม่ไหวก็ไปนอนได้นะลุงไม่ต้องฝืนก็ได้นะ
1: ตาจะปิดอยู่แล้วครับ
0: ดูบอลเหมือนไม่มีความสุขนะ
1: ใช่ครับไม่น่ามีความสุขแต่รับโทรศัพท์เขารอบนั้นแหละครับ
0: โอ้โหกระแสโดนด่ายับเลยอินฟานติโน่
1: ใช่โดนเละแล้วโดนไอ้ยูฟ่าซ้ำด้วยเนี่ยเข้าทางเลยออกจะไปโอ้โหคืนหลังแม่ซานเชสโดนบีบอยู่มูนยอดต้องแก้ไขก่อนครับเลยมาให้แล้วไม่ดีครับโอ้เพื่อนมาไม่ทันครับเลยมาออกข้างไปเองครับโอ้โดนบีบสวิตได้ทุ่มเลยครับ
0: ถึงตรงนี้ยังเข้าหาบอลเร็วทั้งคู่นะครับเนี่ยเล่นบอลไม่ง่ายเลยครับ
1: โซดิเกสฝากซ้ายอยู่ทางซ้ายเลือกทางแคบโดนเตะทิ้งออกมาจะให้เอ็นดอยต้องมาช่วยหน่อยครับไม่ไหวเหมือนกันมูนยอส
0: นี่อ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับเดวิสันซานเชสจังหวะที่สวิตเซอร์แลนด์ไหลตามช่องมาให้เอ็นดอยครับ
1: จังหวะเตะทิ้งมันเหมือนมีโดนปลายสตั๊ดแถมไปด้วยครับทางด้านเอ็นดอยต้องคืนหลังกลับไปเลยนู่นเลยครับโคโบโคโบโดนบีบไล่มาแล้วก็ต้องวางยาวกลับขึ้นไปครับลูคูมี่เก็บตกได้ครับจอร์ลูคูมี่โดนบีบอยู่แต่วันนี้เข้าถึงกันเร็วมากก็เลยทำให้กลางทั้งคู่มันไปต่อยากครับเนี่ยพยายามจะลุยไปก็ดีอาร์ตไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับโอ้โหแล้ววันนี้คืนมาตูนเยอะมากครับทั้งโคเบอร์ทั้งวากาสนะครับต้องพร้อมเสมอนะครับพอบางทีโดนบีบมาต้องคืนหลังครับพยายามจะแกะครับเลยมาคราวนี้ไม่เอาแล้ววางยาวดีกว่าพักไว้ถุยต้าจิ้มคืนกลับมาให้ฮาเมสวางทะลุตามช่องมาวิ่งมาคลองมาแล้วครับอาคันจี้คืนหลังเบาไปหน่อยโอ้โหอาคันจี้คืนแต่ละลูกโอ้ดีโคเบอร์งัดทิ้งไปก่อนยังได้อยู่ครับโอ้โหไปทางแค่พลิกสวยครับเอ็นดอยลุยมาเอ้าเอ็นดอยไปต่อบอลอยู่ข้างๆดีทิ้งทางขวาไม่ถึงยังเก็บตกได้ครับสวิตโอ้โหแม่กะจะให้กับซาคาเรียเติมมาทางขวาครับมาแล้วกานิชาก้ายกข้ามมาทางขวาครับซาคาเรียเจอกับโมฮิก้าซากาเลียกระชากไปต่อซากาเลียหาช่องจะโยนไม่ได้ครับคืนมาใหม่ครับกานิชาก้าชากาแทงทะลุตามช่องมาเลือกคัตแบ็กมาโดนปั๊มอยู่โมฮิก้าต้องเตะทิ้งก่อนแล้วจับยาวไปแล้วชิบิโซจิ้มฟาวเหมือนกันครับช้าไปหน่อยไปเสียบใส่ดีอาร์ตใบเหลืองนะครับ
0: ซากาเลียหรือเปล่า
1: ซากาเลียหรือเปล่านานแหละครับไม่รอดครับ
0: จังหวะแรกเนี่ยลุยดีอาร์ตจับบอลยาวแล้วนะครับซากาเลียเนี่ยพยายามจะปรีเข้ามาหาบอลแต่กลายเป็นว่าโอ้ยไปสไลด์เข้าด้านหลังครับลูกนี้ก็ฟาวชัดเจนแล้วก็เข้าจากด้านหลังอันตรายครับผู้สินก็แจกให้เหลืองอีกหนึ่งใบของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ชื่อสไลด์โดนบอลแต่ว่าจังหวะตามน้ำครับมันกวาดมาจากข้างหลังครับซาการียโดนใบเหลืองไปครับเป็นคนที่สองเลยครับต่อจากชาก้าครับ เกมก็ยังโอ้สูสีคู่ขี้ดูยากจริงๆนะครับ
0: สวิตเนี่ยเปลี่ยนสำรองไปแล้วคนหนึ่งนะครับโคลอมเบียยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับ
1: ช่วงหลังนี่วากาสทำงานเยอะหน่อยครับเตะเปิดยาวมาก็โอ้โหแบบนี้เสียเปรียบครับเอเวดี้ก็โมงคืนหลังกันไปครับเกกอโคเบอร์กำลังจะเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงนะครับยังเสมอกันอยู่0 0ยังเจาะกันไม่เข้าครับ
0: นี่ถ้าส่งเนี้ยโอกาสเอ็กซ์ตร้าไทม์สูงมากเลยนะครับ
1: โอ้ชาก้าไปเล่นยากก็แม่จะไปดีดสายก้อยเอาหน้ากรอบไปโทษทำไปดีดทะลุมาโอ้โหเกี่ยวได้ปลายเท้าพักอกอยู่เตียจะยิงดูนี่ก็เบาเกินไปหมุนตัวยิงกระตุ้นแฟนบอลสักหน่อยครับดีอาร
0: ์ตโหได้ยิงลูกนี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับหรือดีอาร์ตจับบอลอยู่คนเดียวในกรอบ18หลาเอ้า
1: ใครไปโดนเหลืองอีกครับพาปรับตัดกลับมาโอ้โหโซเลส
0: หลุยส์โซเลสไปโดนช็อตไหนกันนะน่ากำลังชมทางหน้าดีอาร์ตว่าจบจังหวะลูกนี้หาจังหวะจบได้สวยคร
1: ับ ไม่อยู่ในช็อตอะไรเลยเนาะ
0: ยิงด้วยซ้ายไปโวยหรือเปล่าเดี๋ยวดู
1: น่าจะโวยจะเอาอะไรอะโซเลส
0: ไปขวางนี่น่าจะจังหวะเนี้ยเนี่ยไปขวางผู้สำรวจของสวิตเซอร์แลนด
1: ์โอ้โห
0: โอ้ย
1: โดนใบเหลืองแบบโอ
0: ้ไม่มีวัวผสมเลยครับลูกนี้ไม่น่าโดนเหลืองครับ
1: ต้องแก้ไขด้วยการกินปลาครับ โอ้เขาจะไปเล่นผู้ไปอยู่ไปดึงมือโคเบอร์ครับเอาหน้ากรอบเขตโทษลุยฝ่ามายิงด้วยซ้ายยัดซะเลยฟาเบรลีเดอร์เตะทิ้งไปก่อนโดนบีบอยู่แล้วแกไม่ออกสุดท้ายเคลียร์ทิ้งครับโมฮิก้าบอมยาวๆมาแล้วก็ฟาวอคันจี
0: ้
1: มือก็ไปดึงโซเลสนะครับอคันจี้ไปโวยอะไรครับจะใบ
0: ไปกอดครับโอ้คนละไซส์อยู่แล้วแค่เอาหน้าอกบังก็น่าจะได้เลยที่ไปกอดหลุยส์โซเลสครับมือไปโอบสองข้างนะครับผู้สินก็ให้โคลอมเบียได้ครับ
1: จังหวะพลิกตรงกลางดีครับเรือมาออกซ้ายไปครับดีอาร์ตมีพื้นที่โอ้โหแต่วันนี้ดีอาร์ตตอนนี้เจอ2ตลอดครับหน้าที่ของโซกับสักเรียครับบอลทะลุมาใหม่โมฮิก้าทันไหมสุดเส้นพยายามเปิดเข้ามามันโดนเตะทิ้งออกไปครับเอเวอร์ดี้แล้วบอลยังไม่ออกเอาเคลียร์กลับมาออกแล้วครับผู้สินเป่าแล้วออกข้างไปครับ
0: ลุยต่อโคลอมเบียเอ้าเป่ากันลำหน้าครับโอ้โหอยู่สายจะเล่นเร็วครับโคลอมเบียไม่ได้เช็คลายตัวเองครับโมฮิก้า
1: ไปรีบเกินนะอันนี้เสียงแฟนบอลกรี๊ดนะไม่ใช่เรากรี๊ดนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ย
0: กองเชียร
1: ์เราว่าโหยหวน
0: กองเชียร์เขาก็ไม่สนนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันเห็นกล้องก็ต้องร้องธรรมดานะครับ
1: แต่ว่าเอ็มโบโรก็พยายามไล่ดาวินซอนซานเชฟวันนี้ก็โดนบีบอยู่ก็เอาตัวรอดได้หลายจังหวะนะครับบอลลึกมาครับอาคันจี้คืนดีไหมคือหลังกลับมาครับโคโบก็ขวดทิ้งไปก่อนวางยาวๆมาโดนโมงสวนกลับไปครับพยายามจะเก็บตกแล้วปูเอต้ามาฟาวแล้วครับ
0: โอ้ยได้คิดระยะไกลนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ลุ้นฟรีคิกเปิดกันเอาแล้วเล่นเร็วเหรอครับ
1: เล่นเร็วครับ
0: โอ้ ไม่ได้เปรียบเลยโคลอมเบีย
1: โคลอมเบียก็ไม่รู้จะรีบทำไมก็ไม่รู้ครับโอ้โหเนี่ยแกเล่นเร็ว2ครั้งก็เสียเปรียบแล้วดูแล้วก็บอลกลับมาเป็นของสวิตนะครับเล่งเกินครับ
0: กำลังจะบอกว่าโยนเข้าไปลุ้นมีโอกาสได้ลุ้นประตูโอ้โหกดบอลลงเล่นเลยครับเนี่ยเสียบอลให้กับสวิตแล้วตอนเนี้ย
1: คือนักเตะตัวเองอ่ะก็กำลังบ่นอยู่นะครับว่าจะเอาฟ้าเอาไปดึงจังหวะแล้วโดนยิงลูกนี้โอ้ยิงออกไปเองโอ้ดูเลยครับหลุยส์ซัวเรซครับยิงไม่ดีครับบอลมันออกไซก้อยบานออกไปครับ
0: โอ้โหด้วยความขยันของผู้เล่นโคลอมเบียไล่เพลสจนเอาบอลกลับมาสุดท้ายครับชาก้าร้องว่าจะเอาฟาวล์แต่ไม่ได้ครับขวาเด้งๆแต่ว่าโอ้ยจังหวะยิงเหมือนมันแป๊กครับมันติดไซส์ไปเยอะเลยลูกเนี้ย
1: ชาก้า
0: เพื่อตัวเองยังมองเลยว่าแม่ยิงเหมือนจะยิงผิดเหลี่ยมนะครับโซเลส
1: พี่ชาก้าต้องระวังนะแกติดเก่าว่าเหมือนจะเอาจังหวะดึงเอาฟาวล์แล้วมันไม่ได้ครับโอ้เกือบโดน2ทีแล้วนะครับอาการจี้เอาพักไว้ก่อนงัดหนีมาก่อนหวดทิ้งครับฟอยเลอร์บอมมาเอาโมงสวนไปอีกทีนึงซานเชสพักอกได้โรดิเกสก็ต้องงัดทิ้งครับวางได้ซ้ายทิ้งมาเอมโบโลมีโดนเกี่ยวร่วงไปไม่มีอะไรครับโวยพุทธศิลป์แล้วครับ
0: เกมนี้มันตุกติกมันตอดกันบ่อยมากนะ
1: คือมันแอบ
0: เหลี่ยมทั้งคู่อะ
1: มีดึงมีจก
0: ใช่ไ
1: หมเนี่ยบรรยายอาจารย์เอกที่เนี่ยนั่งจกกันอยู่นะครับสองคนเราไม่ชอบขี้หน้ากันด้วย
0: ล้มบอลแบบนี้ด้วยมีโอกาสที่จะอยู่ยาวจนถึง120นาทีนะครับ
1: มูลยอดจับเกือบยาวมูลยอดวนตัดเข้าในมามูลยอดต้องกลับหลังก็แล้วไม่ไหวครับ

พักตรงกลางมาครับเลยมาโอ้กลายเป็นอลีอาร์ตหายเนาะฮาเมดก็หายไปด้วยครับดีอาร์ตวนตัดเข้าในแล้วทะลุตามช่องมาโมฮิก้าเจอ2เปิดเข้ามาก็ติดทางด้านของเอเวดี้เลยครับ

0: หมูริมเส้นนี่เล่นยากนะเพราะว่าอัดแน่นทั้งคู่เลยนะครับเอ้ามีนอกเกมครับ
1: ไปผลักเขาก่อนครับโอ้เอเวดี้ไปโดนผลักครับ
0: โดนอะไรท่อนแขนหรือเปล่ากุมไปที่ปากครับแตกไหมกับใครกับลุยโซเลสเหร
1: อ
0: น่าจะมีการเปลี่ยนตัว
1: เปลี่ยนตัวครับนึกว่าขอดู VR งานเข้าอ่ะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวดูว่าจะเป็นของโคลอมเบียหรือของใคร
0: ดูไว้จาน
1: น่าจะ VR หรือเปล่าเนอะช็อตนี้ใบแดงไหมมีมือฟาดจริงแต่ว่าม
0: ันเป็นท่อนแขนอะถ้าเป็นศอกกันเรียบร้อยเลยนะครับลุยดีฮะ
1: โอ้โหเปลี่ยนตัวครับโอ้โหรอดไปครับรอ2คนครับ
0: ฮาเมดออกครับคนหนึ่ง
1: หมดแล้วครับฮาเมด
0: หมายเลข20แล้วก็หมายเลข21นะครับเปลี่ยนตัวลงมาอีกคนหนึ่ง
1: อาริอาร์ตไงหายเลยครับจอร์ลีอาร์ตกับฮาเมดที่เราบอกว่าหายไปทั้งคู่โดนเปลี่ยนออกเลยครับคินเทโร่ครับกับแกมปาสครับลงมาเอาความสดนะครับเปลี่ยน2ครับส่วนสวิตเนี่ยก่อนนั้นให้เปลี่ยนไปคนหนึ่งนะครับจะเอาตัวริมเส้นมาครับกินเทโร่ลงมาแทนอาริอาร์ที่เราทักกันนะครึ่งแรกมีบทบาทเยอะนะครึ่งหลังโอ้โหหายไปเลยไม่มีบทบาทเลยไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเริ่มมาครับช่วงหลังก็ทำฟาวกันบ่อยเกินครับเรื่องตุกติเริ่มเยอะนะครับฟาวกันบ่อยมากครับเนี่ยฟาวอีกแล้วครับเริ่มมาไปสอยชิบิลโซครับเล่นสั้นครับโซให้ทางขวามาครับซากาเรียเลาะมาโอ้ทางขวาโซยทีนึงแทงทะลุมาเอาซากาเรียเลาะริมเส้นทางขวามาเจอโมฮิก้าซากาเรียแทงลูกนี้ให้แล้วโอ้ล้มง่ายไปหน่อยจะไปเอาฟาวธนสินไม่สนแล้วครับเอมโบโร่โอ้จังหวะเกือบไปเชิงเยอะไปหน่อยครับนอนโอ้โหนิ่งเลยเอมโบโร่
0: โอ้ไหวไหมครับกลุ่มไปที่ข้อเท้าซ้ายนะครับ
1: ไปโดนไปหน่อยครับเอมโบโร่คือผู้สื่อข่าวไม่สนเลยครับแต่ตอนนี้มาดูอาการนะครับเอมโบโร่บ่นวิรศิลป์นะครับเป็นจังหวะเบียดกันแล้วมันเบียดสู้เขาไม่ได้เองครับ
0: มันฟาวจุกจิกเยอะมากเกมเนี้ย
1: เนี่ยยังไม่ยอมเลยยังฉุนอยู่ครับเอโบโร
0: ่เดี๋ยวดูที
1: น่าจะจังหวะที่เบียดกันแล้วจังหวะล้มแล้วแกไปโดนเหยียบหรือเปล่านะต้องดู
0: นี่จังหวะนี้แหละ
1: อ๋อเนี่ย
0: ต้นขาซ้ายครับดีไม่ได้เหยียบโดนไข่นะยิงโดนที่ต้นขา
1: ครับไฮเดชันเบรกครับ
0: กับ
1: พักกันก่อนครับ
0: โอ้หนังชีวิตแน่ๆ
1: ครับ
0: ชาติเหมือนจบควอเตอร์ที่3นะครับทักทายกันนิดนึงนะฮะคุณสุเมธบอกฟังจากชุมพรครับนี่บอกว่า2ทีมนี้ใครเข้ารอบไปก็ไม่น่ารอดรอบหน้าคุณน้ำมี
1: ดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับ
0: คุณหมูเหรอครับหมูสวัสดีครับฮาเมดหมดแล้วฮาไหมวอมร
1: อครับ
0: ไม่มีโอ้โหจะมาฮาไหมอะไรล่ะไม่มีฮาไม้หรอกวันนี้
1: แต่ฮาเมดก็ตามอายุเขาเนอะ
0: 34
1: เยอะแล้วไม่ไหวครับแล้วครึ่งแรกผมว่าไปใช้งานฮาเมดเยอะเกินวิ่งทั้งลงมารับบอลเกมรุกก็ต้องลุกด้วยแล้วโอ้โหเพื่อนก็ไม่ช่วยเลยครับ
0: ก็คิดอยู่แล้วว่าเล่นแบบนี้มันเล่นเต็มไม่ได้หรอก
1: ใช่แล้วคนอายุ34คุณมาให้เขาวิ่งทั้งเกมเนาะครึ่งหลังนี่สนิทเลยครับก็เลยต้องเปลี่ยนออกครับฮาเมด
0: ฟังอยู่สมุทรปราการนะครับพี่เจริญ
1: ครับผม
0: พออเจ๋งได้โน่หนึ่งเลยนะครับนี่หมายถึงนับจากข้างล่างไปใช่ไหมครับคู่นี้ถึงจุดโทษแน่นอนครับจากพี่ประสิทธิ์นะฮะ
1: ดูทรงและโอกาสถือว่าสูงมากนี่โอกาสยิงกันเนี่ยถ้ารวมถึงครั้งแรกก็ครั้งเดียวเองนะครับ
0: คุณแอนฟิลบุรพาบอกสวิตครับขอถามหน่อยครับพี่อู๋จีบสาวใช้คารมหรือหน้าตา
1: ก็ต้องดูว่าถ้าเรามีหน้าตาใช้หน้าตาก่อนแต่ถ้าหน้าตาเราไม่มีเราต้องใช้คาร
0: ม
1: นะครับ
0: แต่ของคุณมันสองอย่าง
1: ถ้าจะ
0: เปย์ได้มีเงินด้วย
1: ถ้าจะให้สอนเรื่องคารมผมสอนไม่ได้นะเพราะผมหน้าตาดีผู้หญิงเข้าหาผมจีบใครไม่เป็นนะ
0: เราไม่ใช่สายเปย์อ่ะ
1: ได้เมียมาก็เขาเข้ามาจีบเรา

0: ไง
1: หน้าตาไม่ดีแต่
0: เออให้ไปจีบจีบไม่เป็นจริงอายครับเขาเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ฮะ
1: เพิ่งเข้ามารับชมครับสกอร์เท่าไหร่
0: 0-0ครับ
1: 0
0: เท่า0นาที70แล้วครับ
1: ทักทายนายเอกกับนายอู๋มานะครับต่อเวลายิงจุดโทษซอดแจ้งเลยพี่พี่เอกพี่อู๋ฟังจากประสาทตาควายครับจากคุณซีซันเชนนี่ใช่น้องที่เป็นทหารผ่านค่ายปักปะก็เป็นแฟนรายการเราอยู่
0: โอเคครับ
1: นี่นัดกันไปดูบอลที่โคราชอยู่
0: เปลี่ยนแบ็คแล้วมิโลมูไฮครับแบ็คจากคำบวกครับก็น่าจะลงมาแทนโรดิเกสแหละครับ
1: ครับ
0: ตะกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับ
1: ติวกับดิคาโดโรดิเกส
0: อาจจะคุยกันก่อนน่าจะเป็นคู่นี้แหละครับที่เปลี่ยนกันมูไฮลงมาก็เนี่ยครับรุ่นพี่ก็มาบอกรุ่นน้องหน่อยครับว่าต้องยังไงรุ่นพี่ก็หมดเหมือนกันครับ
1: โอ้นี่ฟังจากยุทธยาก็มีนะครับฟังจากทางด้านขอนแก่นด้วยนะครับสวัสดีพี่อู66แล้วพี่เอก88
0: ครับผม
1: เฮ้ยผม53พอ
0: ครับ
1: ต้องเรียกว่าเอก53อู49นะฮะ
0: ครับผม ถึงก็ขึ้นเปลี่ยนตัวเป็นคนที่3เหมือนกันครับเฮ้ยโหจะเกนคอป
1: พี่ดูจะเกนคอปมันยังเบื่อก็กินมะม่วงน้ำปลาอยู่นะ
0: เออเนี่ยจิ้มไอ้มะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ซีดอยู่เนี่ยครับขอปูหน้าแบบเหมือนเพิ่งตื่นเนี่ย
1: เขามาเชียร์ลูกน้องเขาไงมาเชียร์หลุยดิอาร์ตอยู
0: ่ไอ้นี่ก็ได้ไอ้เด็กเก่าพวกเด็กรัดมุนก็มีอยู่จังหวะลุยไปเองครับนิโก้เวดี้บอกโอ้
1: เม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: สวิตส่งใครลงมานะอาจารย
0: ์มูไฮมิโลมูไฮแบ็กซ้ายจากคำบวกลงมาแทนโรดิเกสเลยครับหวังจะช่วยจังหวะจากราชาครับวนหนีก่อนครับเอ็นดอยโดนไล่เขี่ยไล่อัดอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับแม่มูลยอดโอ้ตอดอยู่นั่นเลยครับโอ้ตอดเป็นประกัดเลยเสาะข้อเท้าเสาะน่องอยู่ครับเอ็นดอยดูแกฉุนอยู่ครับโอ้ชี้หน้าเลย
1: ชี้เลย
0: โอ้ชี้ว่ามุนยอดฟาวครับ
1: แต่วันนี้มุนยอดก็ฟาวแบบนี้บ่อยนะครับ
0: ใช่วันนี้ก็เจอเอ็นดอยเหมือนเวลาดวลตัวความเร็วเอ็นดอยเนาะ
1: ใช่ไอ้เจ้าเฟอร์เบียนลีเดอร์เล่นดีว่ะ
0: เฟอร์เบียนลีเดอร์ก็ลุ้นการที่แล้วโดนยืมตัวไปอยู่ลุ้นการเล่นดีนะอาจจะได้เปิดเข้าไปครับ
1: เหมือนเป็นลูกหาบให้กับชาก้าอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่เสร็จแกเล่นเป็นปีกดีกว่านะครับอ่ะได้เปิดเข้าไปลีดเดอร์วางมาตรงกลางโดนโมงก่อนแถว2โมงตั้งไว้อีกทีนึงก็ลึกไปเอ้าจะถอยไปเล่นพอดีโอ้ยวาการแกโถมมาโอ้โหซานเชสไปด่าครับเจ็บอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นเอโบโรหรือเปล่าครับ
1: เอโบโรก็ไม่น่าถอยไปเล่นเพราะว่าตัวเองล้ำหน้าไปแล้วแล้วผู้สาวประตูของทางด้านโคลอมเบียก็ต้องออกมาเล่นนะครับอีกคนนึงอ่ะไม่เล่นแต่เอมโบโล่มองที่บอลแล้วโอ้ดีนะไม่โดนศอกพี่อู
0: ๋แต่คือโดนเข่าอ่ะเอมโบโล่โดนอยู่เหมือนกันนะโอ้โห
1: น่าจะเจ็บหลังมากกว่าหัวแล้วก็ท้ายทอยนะครับเจ็บทั้งคู่ครับ
0: คือท้ายทอยไปกระแทกหน้าอกของทางวาการ์ดครับคือแกถอยไปจะไปเล่นบอลส่วนวาการ์ดแกก็จะออกมาคว้าบอลนะครับศีรษะของทางเอมโบโล่ก็เลยไปอัดกับหน้าอกของวาการ์ดนะครับเอมโบโร่ลุกมาแล้วครับ
1: สวัสดีพี่จ่าชาด้วยนะครับยังอยู่เซลูกพี่จะให้ผมไปไหนนะครับสวัสดีครับนนทบุรีบางกรวยครับฟังจากท้ายรถขยะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อโมโนดูทาง iPad จากเด็กรถเขียว
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ดูบอลเพลินนะพี
0: ่ดูทางระวังนะอยู่ท้ายด้วย
1: ดูทางนะ
0: อยู่ท้ายด้วยระวังด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นจังหวะที่ผู้สินก็เรียกไปคุยหน่อยครับเอมโบโร่หรือก็ตั้งใจจะเล่นบอลเพื่อแกมองที่บอลแต่ว่ามันจังหวะนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเนาะ
1: ใช่
0: ปล่อยไปเล่นประตูเขาออกมาอยู่แล้วครับอัดกันไปครับ73นาทียัง0-0อยู่นะครับดีอาร์ดดีดคืนหลังกลับมาโดนบีบไล่มาไม่ไหวครับคืนหลังครับคือวันนี้เองโคลอมเบียเองแกก็ชัดเจนนะครับถ้าโดนไล่นี่แกกลับหลังก่อนเลยครับเอาไม่เอาเสี่ยงครับเตะสกัดทิ้งเปิดยาวมาครับไปถึงแล้วมูไฮยกคืนหลังกลับไปบอลมันสั้นไปหน่อยบะบังให้แล้วก็เตะทิ้งครับบอลยังไม่ออกด้วยอ้าวจับมามุนยอดมุนยอดลุยมาฝากคืนไปตรงกลางจะเคมปาสปินเตโลหาเหลี่ยมก่อนกินเตโลล็อกไปมันไม่มีเหลี่ยมแทงยัดไปเลยเอาหลุดมาแล้วแปะโอ้หลุดมาอย่างสวยแปะลูกนี้เหมือนแปะคืนไปให้โคเบิลเลยครับแล้วล้ำหน้าอยู่ดีโอ้โหแต่ไม่ล้ำนี่ถือว่าแย่มากครับโอ้โหเหมือนเป็น

0: ตองหลังอีกคนไปคืนให้ประตูครับ
1: โอ้แล้วสวิตเองก็ไม่สนแล้วครับสวนกลับเร็วเลย
0: เอ็นดอยคืนสั้นไปแล้วปั๊มบอลกันแล้วโดนเตะร่วงไปฟาวครับโอ้โหมูนยอดมูนยอดนี่ต้องระวังนะฟาวบ่อยแล้วครับมูนยอดกับเลอมาเนี่ยตอดกันอยู่2คนเนี่ย
1: เนี่ยสายบูอยู่แล้วครับทั้งมูนยอดทั้งเลอมาครับจังหวะเข้าลูกนี้โอ้โหยังดียังดีที่ไม่ได้เปิดปุ่มมานะครับ
0: เตะช้อนเลยครับ
1: มูนยอดเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเนี่ยเลอมาต้องมาช่วยครับแล้วก็ต้องตัดฟาวแต่ระยะไกลอยู่นะครับฟาวของโคลอมเบียครับ
0: บอลตรงกลางจะทะลุตามช่องไม่ดีครับดีโมฟอยเลยแต่โอ้โหดูดิก็โดนไล่บี้เหมือนกันเลยมาจ่ายออกอีกแล้วนะครับจ่ายออกไปเองเลยครับเจอสวิตวิ่งเข้ามา2คนนะครับจะได้ทุ่มครับมิโนโมไฮทางซ้ายวางมาเอ็มโบโรพยายามจะใช้ตัวบังจะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้โดนจิ้มทิ้งมากินเจโร่ดีดทิ้งไปทางซ้ายก่อนครับโมฮิก้าพามาเองครับโมฮิก้าลุยมาก่อนต้องรอเพื่อนครับโมฮิก้าคืนมากินเจโร่วางยาวทะลุขึ้นมาเกมปัดให้มาบูเก็บบอลไม่ได้ทางด้านของดีอาร์บอลมันหลุดขาไปครับแล้วแทงสวนขึ้นมาฟาบิเลเดอร์มองก่อนแล้ววางทะลุตรงกลางมาแล้วแต่หลุดมาตามไม่ทันโดนเตะทิ้งไปก่อนครับวากาสเกือบหลุดเดียวครับโอ้
1: โหน่าจะเป็นแดนเอนดรอยครับสปีดหายไปเยอะครับเอาแล้วอาคารจี้ไปเล่นเยอะยังดีที่เรียกฟาวล์ได้นะครับ
0: ส่งอาคารจี้กันอย่างเงี้ยครับเคมปาสครับเคมเปสเคมปาสเนี่ยครับโอ้โหดิบคิ้วแกช่วยไปแกะหน่อยครับโอ้โหลอเรนโซ่
1: ทั้งคู่เครียดทั้งคู่ว่าเกมมันสูสีครับแล้วยังเสมอกันด้วยเจ็บด้วยหรือเปล่าครับอาคารจี้โดนกระแทกจากด้านหลังแคมปัสก็ไปกระแทก
0: น่าจะทรงแกเชิงนะครับไม่มีอะไรครับโดนไม่ได้แรงอะไรครับเตะขัดขาเท่านั้นเองครับแต่คันจีแต่ก็ชอบเล่นเสี่ยงนะครับแกก็เทคนิคไม่ดีเน้นชอบเก็บบอลกับตัวแล้วมันจะโดนแย่งอันตรายอยู่ครับ76นาทีผ่านแล้วครับตอนนี้
1: พี่นานอาร์ตบอกฟังจากวัดครับพี่เอกจันอู
0: ๋ครับผม
1: กำลังงัดตู้บริจาคอยู่
0: ตายแล้วนะ
1: ครับระวังพระก็ถือโต้มาแล้ววินานานะ
0: ฝากตู้น้ำไฟหน่อยนะครับ
1: เราก็ขาดอยู่แล้วเนี
0: ่ยเมื่อคันจีโอ้เพื่อนยังถือว่าให้กำลังใจแบบโอ้เปิดมาเอมโบโลยกนิ้วโป้งให้ห่างเอมโบโลไป2กิโลได้มั้งครับโอ้เอมโบโลแกใจดีจริงเป็นผมยกนิ้วอื่นนะโอ้เอมโบโลจะยกนิ้วโป้งให้
1: คันที่แฟนบอลก็ยังเต็มอยู่นะมันยังไม่ดีนะเนี่ยสวิตก็ขึ้นไปเพสขึ้นไปบีบสูงนะครับผมว่าการบอลแบบนี้ถ้าใครพลาดจบเลยเหมือนกันนะ
0: แต่กลายเป็นพอครึ่งหลังครับไอ้เจ้าหลุยโซเลสได้บอลน้อยมากนะครับแล้วโอ้แดงบอลได้อีกแล้วเอ็นดอยพยายามจะลุยไปเองชาก้าหักกลับมาตัวขวามีเติมครับขยับมาแล้วฟาเบลิเดอร์ให้มาจิบิลโซเปิดโค้งลึกมาโดนโมงทิ้งได้หน้ากรอบเขตโทษมาใหม่อีกทีนึงจิบิลโซหักกลับมาให้ครับฟอยเลอร์ยอดมาโดนโมงฉลับมาครับเอ็นดอยวิ่งบีบไปถึงก่อนครับแคมปัสลุยมาเอ็นดอยจิ้มได้ครับเอ็นดอยจะสวนคืนครับเลาะซ้ายมาเจอกับมุนยอดเอนดอยฝากตรงกลางมาให้กันในชาก้าออกขวาไปใหม่ซากาเรียมองแล้วยกข้ามมาบูแรงเกินออกหลังไปเลยครับเดนิสซากาเรีย
1: บนกรอบ6หลามีอยู่3ตัวนะโอ้โหน้ำหนักเปิดล้นไปเยอะเลยนะครับก็เน้นกับการคอสจากด้านข้างแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์ดูครับชาก้าออกไปทางขวาซากาเรียมองแล้วนะครับกูเป้าหมายน่าจะอยู่ที่เอมโบโลครับแต่ว่าเอมโบโลเข้าไม่ถึงแดนเอนดอยเหมือนจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ใช่ครับเจอจะกระชากบ่อยๆครับเอนดอยอาจจะต้องหาใครมาครับมาแทนหน่อยครับแต่ตัวตรงกลางมันไม่มีครับไม่งั้นเอาฟาบิลีเดอร์มาเล่นได้อยู่เพราะลีเดอร์ก็เป็นปีกอยู่โอ้โหจังหวะเอมโบโลไปก็
1: ใจเย็น
0: จะมีปัญหากับดาวิดซอนซานเชสครับ
1: เอมโบโล
0: ไปผลักอกนิดนึงครับซานเชสเรียกมาแล้วผู้สินบอกมานี่ก่อนเรียกมาทั้งคู่บอกมาทั้งคู่ครับมา เดวิสันซานเชสกับ

0: เอมโบโร่ครับโอ้โหรักกันทันทีเลยครับจับมือเลยครับ
1: 10นาทีสุดท้ายอาจารย์นี่นาทีบาปไหมคู่นี้ขอให้มีอยากให้มีหรือว่าเอาจนถึงจุดโทษ
0: แ
1: ล้ว
0: จะดูแล้วมันก็ไม่ใส่ไม่กล้าใส่กัน
1: จริ
0: งนะ
1: เผลอๆจะดึงยาวอ่ะคู่นี
0: ้เตะเปิดยาวไปครับวากาสบอมยาวๆตอนนี้โอ้ตอนนี้นี่โคลอมเบียอาศัยกันวางยาวแล้วฟาวอีกแล้วครับโอ้โหเอ็นดอยก็เริ่มฉุนแล้วครับโดนอีกแล้วก็แดนเอ็นดอยโดนกระแทกคว่ำไปเลยครับ
1: ก็ย้ำนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับสวิตเซอร์แลนด์โคลอมเบียยัง0-0นะครับ
0: จะเปลี่ยนอีก1คนครับโอ้มา2เลยครับมาคู่เลยครับกำลังจะมาอีก2คนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผู้ตัดสินรอก่อนครับ
1: จะเหมือนลีออสกำลังจะลงมาแล้วครับผู้เล่นจากเบนฟิก้า
0: 10นาทีสุดท้ายครับเกมมันเหมือนมันตื้อทั้งคู่แล้วหมดมุกทั้งคู่เหมือนกันเนาะวิวทำอะไรกันแล้วก็อาศัยกันเนี่ยใช้ประตูวางยาวไปครับทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหประตูวากาสกระหวดอ่ะคานิโคเบอร์บ้างครับบอมยาวๆมาเอโบโรพักได้บอลตกมางัดทิ้งมาก็เข้าทางสักการียถึงก่อนครับสักการียโอ้โหม้วนสวยครับสักการียวนได้ฝากมาทางขวาโซคืนหลังดีกว่าครับโคลอมเบียแกลงไปรับแล้วครับตัวเปลี่ยนก็ยังต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับเอเวดี้ครับลุยฝ่ามาเองครับนิโก้เอเวดี้เซนเตอร์มาเองเลยครับโซเล่นกับพอยทางด้านของชาก้าครับคืนหลังกลับมาดีโบฟอยเลอร์ออกซ้ายมาครับมูไฮเติมมาแล้วมูไฮออกซ้ายสุดเลยครับเอ็นดอยเจอกับมุนยอดครับเอ็นดอยรอกระชากอยู่ครับเอ็นดอยตัดในมาให้กับฟอยเลอร์สายอีกทีนึงครับลีดเดอร์เล่นกับเอ็นดอยมูไฮเตะยัดซะเลยติดมุนยอดออกข้างครับได้ทุ่มเลยครับจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับสองคนของทาง
1: ริชาร์ดลีออสครับมิดฟิลด์จากเบนฟิก้าอีกคนหนึ่งชูโชหรือเปล่าอาจารย์ชูโชเอร์นันเดสครับเป็นศูนย์หน้าจากเบติสครับเจฟเฟอร์สันเลอร์มาครับโดนถอดออกแต่วันนี้ก็วิ่งเยอะครับแล้วก็บู๊ทั้งเกมครับอีกคนหนึ่งหลุยส์ซัวเรสครับก็ถอดออกตามตำแหน่งนะครับครึ่งหลังเงียบมากครับหลุยส์ซัวเรส
0: ไม่เจอบอลเลยครับแล้วโดนเหลืองไปแล้วด้วยครับก็เอ็นเดสมายืนแทนนะครับ
1: ครับ
0: บอลทุ่มมาครับเอ็นดอยพยายามจะพลิกกับมูนยอดบังได้ครับเตะทิ้งไปเลยครับซันเชสหม่งเสยมาก็เข้าทางตีเข่ากลับมาอาคันจี้จะพยายามจะพลิกครับเอ็นดอยไปสุดเส้นหลังเอ็นดอยกระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดมาบอลฉลาบมูนยอดออกหลังไปได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: นี่เอ็นดอยไปไหนมูนยอดตามด้วยครับโอ้บิงยังไม่หมดเนี่ยลิ้นห้อยแล้วครับไดเอนดอย
0: กัดฟันวิ่งตะลุยมาแต่ก็โอ้โหบุญยอดแกก็ต้องระวังเนาะ
1: ครับ
0: บุญยอดเนี่ยโอ้โหวันนี้โดนกระชากหลายทีแล้ว
1: คอนเนอร์สวิตเอเวอร์ดี้กับอาคารยี่มาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเปิดแม่นไหม
0: ฟอร์บิลลีเดอร์วางด้วยซ้ายโค้งมาบอลตกพอดีชาก้ายกมาก่อนโมงมาครับกินเตโลเบียดกันไปจัดสวนเลยครับโมฮิก้ามองก่อนโอ้โหตัดสวิตช์กันลงมาเร็วโมฮิก้าวางยาวๆมาถึงไหมได้แปะลูกนี้ให้มาถึงโคเบลสกัดทิ้งไว้ก่อนมองตัวนายอยู่แล้วก็มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหรอดไปครับสวิตช์คินเทโล
1: ดูบอลจากซ้ายท่านล้ำโอ้โหล้ำจังหวะนิดเดียวครับ
0: ไม่ถึงครึ่งก้าวอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เออเหมือนท่อนแขนเลยมาหน่อยครับแคมปาส
1: ครับ
0: โอ้คินเทโลเนี่ยน่าจะตอนมาเนี่ยจอดแวะปั๊มนะ กดลมออกหน่อยสัก2ปอนด์นะครับเหมือนอัดแน่นไม่หน่อยคินเทโลเอา3-2ก็พอเหมือนอัดมาประมาณเกือบ40อ่ะครับโอ้พองมาเลยครับคินเทโลโอ้ยเอมโบโร่พยายามจะพลิกให้ชิวิลโซโดนตามบี้มาอยู่แกะได้แล้วซ้ายว่างโยนข้ามาอ้าวมูไฮว่างๆอยู่ครับมูไฮทะลุมาหน้าก่อนไปโทษลีเดอร์จะไถไปไม่ได้ยิงครับอ่ะโดนเกี่ยวทิ้งมาแล้วก็เตะสกัดมายังโดนบีบอยู่นะครับพยายามจะแกะอยู่โมฮิก้าต้องรีบหวดครับโมฮิก้า

0: ทะลุมาทางซ้ายครับดีอาร์ตดีอาร์ตจะพาไปเองเจอก่อนดีอาร์ตดึงตัดในมาครับคินเตโร่คินเตโร่ยกข้ามมาทางขวาก็ค่อยๆขึ้นมาก่อนครับมุนยอสเกมมันขาดตอนไปแล้วครับต้องค่อยๆครับรีออสจับมาคินเตโร่ออกขวาทะลุมาให้ครับแคมปัสแคมปาร์จ่ายยัดโอ้โหจ่ายไม่ดีก็ติดเอนดอยครับ
1: โอ้โห 7-8 คนครับผู้เล่นสวิตพอทำช้าเนี่ยทำให้สวิตลงมาได้ทันนะครับ
0: จังหวะเลาะขวามาพยายามจะไปครับแคมปาร์แคมปาร์จะโยกตัดในแคมปาร์โอ้โหยกลูกนี้ติดอีกแล้วแล้วก็จะได้ลุยครับสวิตมองยาวๆทะลุมาได้ไหมโอ้จ่ายมาเอ็มโบโรพยายามจะเบียดต้องสกัดทิ้งไปก่อนแล้วครับแล้วก็มาขอโทษครับเอ็มโบโร
1: จังหวะต่อเนื่องเหมือนจะไปอัดใส่ทางด้านเดวิสันซานเชสครับ
0: คู่กัดกันเลยครับ
1: ซานเชสได้ถึงบอลก่อนเคลียร์บอลไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหโดนเข่าครับ
0: คือเอ็มโบโรก็รู้ตัวครับจังหวะที่เดวิสันซานเชสแกล้มน่ะขาแกขวางอยู่ข้างหน้าพอดีแล้วจังหวะที่แกเหยียบไปบนน่องนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหซิวาวิทแมร์ครับตัวเปิดริมเส้นมาแล้วครับจอมเก่าอีก1คนครับวิทแมร์
1: จะเปลี่ยน2เลยนะครับ
0: จะเปลี่ยน2ครับวิทแมร์ครับโอ้โหเปลี่ยนกองหน้า
1: ถอดเอ็มโบโรออกนะครับ
0: อิเทนนะครับลงมาแล้วครับนี่ก็เพิ่งจะย้ายจากดุสเซลดอร์ฟมาอยู่กับเบรเมนนะครับเอ็มโบโรก็ออกแล้วครับอิเทนลงมาครับเลือกเอากองหน้าตัวสดมาใหม่ครับเอ็มโบโรออกครับซิงวานวิทแมร์ก็น่าจะมาแทนสกาเลียไหมครับนั่นแหละครับตามตำแหน่งเลยครับมาเล่นเป็นแบ็คจำเป็นครับซิงวานวิทแมร
1: ์ก็เริ่มจะหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนความสดลงมานะครับทั้ง2ทีมเลยก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับสวิตเซอร์แลนด์อิตเชนกับทางด้านวิทแมร์ครับโคลอมเบียก็เปลี่ยนไป4โควต้าแล้วนะครับโอ้ดูหน้าเหนื่อยแล้วนะ
0: ใช่ครับแกตันตลอดนะก็ทางซากาเลียก็หมดแล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องส่งซิมบาวิทแมร์ลงมาช่วงท้ายเกมนะครับวิทแมร์เองแกก็ช่วงหลังอายุเยอะแล้วแกก็หลุดเหมือนกันนะครับปกติก็จะเป็นเหมือนพวกวิงแบ็คจะเปิดบอลแม่นครับวิทแมร์เก็บบาสเปิดมาไปติดแล้วดีดลูกนี้มาใหม่อีกทีนึงพยายามจะพลิกเจอเตะขาหลังซะเลยครับแม่พลิ้วเกินไม่ได้จะมาพลิ้วไปหน่อยครับเอ็นเดส
1: ใครที่รอนาทีบาปช่วงนี้เริ่มนับได้เลยนะครับท้ายเกมเนี่ยตอนนี้นาที87ยัง0-0นะครับแล้วเกมหยุดนานๆก็ครึ่งหลังก็ไม่แทบจะไม่มีนะพี่อู๋
0: ใช่
1: อาจจะทบได้เยอะนะครับ
0: เต็มที่ก็น่าจะไอไฮเดชั่นอ่ะ3นาทีนะครับแต่ตอนนี้ยังถือว่าไม่บาปเล่นไปก่อนยังมีเวลาให้อีก3นาทีครับก็ไอ้พวกตัวที่เปลี่ยนลงมาก็ต้องเล่นเยอะหน่อยคินเทโร่เปิดยัดมาพุทธศิลป์เป่าเอาไปน่าจะไปติดแฮนด์บอลเนี่ยดูเหนื่อยจัดเลยครับเอ็นดอยเราก็เอาออกไม่ได้ครับแดนเอ็นดอยที่เดินลิ้นห้อยมาตลอดเลยนะครับ
1: พี่ประเสริฐสวัสดีคุณเอกคุณอู๋นะครับพี่บุญธรรมยิงสักทีนะครับ
0: โอ้ดูจะยากครับอ่ะหน้ากรอบเขตโทษแปะบอลมาคินเทโร่ดีดออกซ้ายครับดีอาร์ตแต่ดีอาร์ตวันนี้แกเหมือนลุยคนเดียวเอาลูกวางยาวๆมาไม่มีอะไรผู้สินบอกไม่มีอะไรแ
1: หมแคมป์ง่ายไปหน่อย
0: จะเอาจุดโทษยากไปหน่อยครับแคมปัส
1: คือไม่ได้ไปโวยเดี๋ยวจะโดนเหลืองเอานะครับน่าขึ้นเหลี่ยมมันไม่ได้ครับโดนตัวก็จริงแต่ว่าดูครับจังหวะโยนมาของหลุยดีอาร์ต
0: โด
1: นิดเดียวแดนเอนดอยครับเหมือนจะไปดึงแขนแล้วดึงเขาปล่อยครับ
0: แค่สะกิดคือกะจะเกี่ยวแล้วแต่มันไม่โดนครับแขนมันพลาดไปโดนหน่อยเดียวโอ้โหแกไปทิ้งตัวเยอะครับทางด้านของแคมปัสจะเริ่มเกือบบาปแล้วนะครับนาที88แล้วไปเปิดยาวๆมาครับโคเบอร์เอาไอ้ฟาวเขาอีกโอ้โห
1: เอนดอยกับแคมเปสนะครับเกมเป๊ะเกมปัสนะครับคู่เดิมครับก็มันอยู่ริมเส้นฝั่งเดียวกันนะครับ
0: คือไปฝักเอ็นดอยก่อนครับ
1: โอ้แฟนสวิตก็เครียดนะแฟนโคลอมเบียก็เครียดครับถึงตรงนี้เชื่อว่าเป็นแฟนคงอยากให้จบ90นาทีเร็วๆนะครับ ใครโดนช่วงนี้เนี่ยจบเลยนะครับ
0: คนสวดมนต์กันแล้วนะครับเสียวกันครับเข้าสู่นาที89ครับลูกเปิดทะลุมาพยายามจะเกี่ยวอีเทนพยายามจะไถเข้าไปเตะสกัดทิ้งมาก่อนโอ้โหวันนี้แต่โมฮิก้าต้องชมนะโมฮิก้าแกไม่สนจริงๆครับหวดอย่างเดียวเข้าซ้ายแก

0: แบ็คโคตรแบ็คโคตรอึดเลยอ่ะทั้งมูนยอสและโมฮิก้าเนี่ยวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดนะครับ
1: ใจทุ่มครับสวิตวิตแมร์ไม่จะทุ่มให้ใครทุ่มไกลไปก่อนแล้วครับเกี่ยวได้ลูกนี้จับจักฉาช่องเตะทิ้งอยู่ครับลีออสโดนบีบมาเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนฉกได้แล้วยังม้วนมาพอดีม้วนไปม้วนมาไม่รู้จะทำยังไงจอร์ลูคูมี่หัวทิ้งไปก่อนโอ้หาบอลไม่เจอครับแล้วลุยมาสวิตเอาอีเทนกองไปแล้วยังต้องเล่นต่อไปครับไฟเลอร์ดึงจังหวะไว้ครับเคาะตัดเข้าในไปตั้งกันใหม่ก่อนนะครับอาคันจี้ดิดแมร
0: ์5นาทีครับทดเจ็บเดี๋ยวดูครับจะมีไหมนาทีบาป
1: ลีออสครับให้มาลุยจะสวนก็ไม่ได้ครับจ่ายมันง่ายไปหน่อยครับโอ้โหนั้นโคลอมเบียเพื่อนก็ยืนล้ำหน้าซะอีกนะครับแล้วก็ตอนเสียบอลง่ายเกินครับตอนนี้เป็นสวิตที่เอาบอลฉกมาจะเลาะขวาอยู่ครับเลือกฝากคืนกลับมาให้แล้วแทงทะลุตามช่องมาล็อกปาดไปหน้าประตูเสาไกลแล้วก็ผ่านปากประตูออกหลังไปเลยครับ
0: ยิง
1: ไม่พอครับเหมือนแกกึ่งยิงกึ่งปาดเข้ามาครับ
0: เพราะว่าเหมือนจะมีวิทแมร์เนี่ยรอเข้าไปชาร์จ
1: ล้ำหน้าไหมไม่ล้ำ
0: ไม่ล้ำครับโอ้เหมือนตรงนี้เหมือนจะเปิดมานะครับ
1: เปิด
0: เนี่ยจะตวัดมาให้วิทแมร์แต่ว่ามันเปิดลึกครับลูกเนี่ยถ้าจะยิงมุมก็น้อยครับดูฮะจังหวะมีกองอยู่กับพื้นโอ้ลีดเดอร์โดนเดวิสันซานเชสขวางแต
1: ่
0: มันก็เบาไปเหมือนลีดเดอร์วิ่งไปชนเดวิสันซานเชสด้วยซ้ำนะครับผมสังเกตนักเตะทั้งสองฝั่งเลยพี่อู๋พออยู่ในกรอบ18หลาทิ้งตัวง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆง่ายไปหน่อย
0: คู่เลย
1: ไม่ไหวจริงครับเอ็นดอยต้องออกแล้วครับโอ้ดูเป็นวากาสครับเนี่ยที่มีข่าวว่าเจ็บนะครับวากาสเพราะปกติแกจะเป็นตัวจริงนะครับวากาสแกเป็นปีกอีก1คนนะครับใช้ความเร็วครับวากาส
0: โอ้ถ้าเกมแบบนี้มีมาซัมบี้นะ
1: โอ
0: ้ใช่เพรา
1: ะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: มันพอไม่มีมาซัมบี้เนี่ย
0: เกมลุกจืดเลย
1: มันต้องไปบุกซ้ายกับขวาอย่างเดียวกลางไม่ได้เลยครับคิชิบิวโซจริงๆแกก็เป็นกลางตัวตัดเกมด้วยนะน
0: ี่
1: ต้องมาเล่นทั้งขวาจำเป็นไปครับวันนี้นี่ดัดนักเตะเยอะเหมือนกันครับทางฝั่งของสวิตนะครับ90บวก2แล้วครับยังเจาะกันไม่เข้านะยัง0-0อยู่นะครับแต่ตอนนี้เกมบุกของโคลอมเบียมันไม่ได้เลยครับดีอาร์ตก็เกี่ยวบอลออกไปเองครับวิทแมร์ทุ่มเร็วมาพยายามจะพลิกก่อนครับอาคันจี้มองอยู่ครับอาคันจี้ฝากตรงกลางมาครับชิบิลโซขอออกขวามาวิทแมร์ต้องคืนหลัง
0: ก็เดี๋ยวตอบคุณสุทัศน์หน่อยนะคุณสุทัศน์บอกว่าฟังวิทยุ FM 99จากบ้านโป่งราชบุรี
1: ครับผม
0: สัญญาณที่จะออนแอร์41สถานีที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะถึง 17:00 นะครับถ้าอยากจะฟังเราภาคต่อเนี่ยรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
1: ครับต้องไป
0: FM 99
1: ออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะวิทยุของเราจะถึงแค่ 17:00 นะคร
1: ับ ครับผมก็รอดูว่าจะจบ 17:00 มั้ยครับทางขวามาแล้ววิทมาเปิดแล้วชั้นแลบออกหลังนะครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเดี๋ยวดูซิวาวิทมาจะไปเปิดมั้ยครับ
0: โมฮิก้าอู้วันนี้เด่นจริงครับ
1: น
0: ี่ทั้งสองฝั่งเลยผลบอลไม่สนครับเจอกล้องนี่ขอเฮไว้ก่อนครับแฟนบอลโคลอมเบีย
1: เป็นฟาเบลีเดอร์ครับนี่เตะมุม2ฝั่งเลยครับลีเดอร์เหลืออีก2นาทีของการทดเวลา5นาทีนะครับ90บวก3แล้วครับตอนนี้นับได้เลยรอดูช่วงบาปก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้ครับเพราะสวิตก็จะมีพวกอาคารจี้เอเวดี้ที่เล่นลูกกลางเดี๋ยวครูเสนบอกมาเคลียร์ก่อนลีออสกับอาคารจี้ครับมาตันกันอยู่นะครับลีดเดอร์จะปั่นด้วยซ้ายเข้ามาครับดูว่ามีไม้ลีดเดอร์ยอดมาโดนโขกทิ้งไปครับซานเชสลูกกลางอากาศโมงเสยมาอีกทีก็หลอกโอ้โหจิ้มได้ครับทีอาร์แต่ก็ถึงบอลแล้วครับหวดทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้โหริมทางด้านของริโมฟอยเลอร์มาเข้าทางพอดีทะลุตามช่องมาจับไปถึงเส้นหลังจิ้มโดนขานิดนึงไม่ได้ครับโอ้โหดิวาวิทแมร์ชี้เจ้าเตะมุมแต่ผู้สินให้เตะออกจากประตูครับ
0: คุณไอซ์ชาแนลถามมาว่าจุดโทษหรือยังครับหรือว่าต่อเวลายังทั้งคู่นะครับตอนนี
1: ้ยังอยู่ใน
0: 90นาที
1: น
0: ะครบแล้วทดเจ็บมาเหลืออีกนาทีเดียวนะครับเพราะว่าทดเจ็บมา5นาที
1: ตอนนี้90บวก4อยู่ครับ
0: ครับ
1: เหลืออีก1นาทีครับ

0: อันนี้เดี๋ยวสันซานเชสให้มามูนยอดโดนบีบครับพยายามจะแกะอยู่คิเตโดคืนกลับไปโดนบีบไล่มาโดนแย่งไปได้ครับอีเทนบังไว้แล้วดีดทะลุทางซ้ายมาวากาสวากาสจะดวลตัววากาสได้ดีดเข้ากลางมาให้มาจังหวะนี้โดนอัดล่วงไปได้ฟาวครับหน้ากรอบเขตโทษครับชาก้าโดนทางด้านของแคมปาสครับ
1: ขึ้นลงมาก็ช่วยวิ่งเพลได้เยอะนะครับทางด้านแคมปาสแอคชั่นเขาได้นะผู้สินจากทางด้านเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตอนดีกว่าผู้สินอุซเบย
0: ์สรุปคลีพิกครับให้เป็นของทาง95นาทีจบแล้วเป่าหมดไปเลยครับโอ้เท่ากับว่า90นาทีกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันอยู่0-0ครับต้องต่อเวลาอย่างน้อยไปก่อน30นาทีนะครับ
1: โอ้แล้วของเราเนี่ยเล่นในรอบล็อกเอาท์อ่ะภาค3คู่ต่อเวลาทั้ง3คู่เลยนะ
0: ไม่เฉพาะที่มีจันเอก3คู่เลยนะครับผมกับจันบอลคู่สเปนผมไม่ต่อ
1: จำได้ว่าคู่แรกอ
0: ่
1: ะ
0: เ
1: บลเยียมเซเนกัลคู่
0: ไม่คู่แรกไอ้นี่ก่อนเยอรมันปารากวัย
1: เยอรมันปารากวัย
0: ไปจุดโทษ
1: คู่2นี่
0: เซเนกัลนั่งเกาจนถึงนาที120
1: ครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราก็ตามนี้นะตามไปเรื่อยๆนะจันเอกนะดูว่า
1: เก็บพักป่ะเก็บคอมเมนต์สัก2-3คอมเมนต์หน่อยได้มั้ยผมฟังจากหาดใหญ่สงขลาครับจากท่านขุนเปเยนะครับ ไลฟ์ทุกคู่ไหมคะหลังจากนี้ทุกคู่ครับ
0: ทุกคู่ครับ
1: จากคุณสกายมีนใช่ไหม
0: จนถึงนัดชิงไงครับคุณสกายครับ
1: ฟังจากมุกดาหารฟังได้ทุกที่นะครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าน่ารักมากอ่านทุกข้อความก็ถ้ามีช่วงที่แบบเรา
0: พยายามจะเก็บให้หมด
1: แล้วก็พยายามขอบคุณมากๆนะครับจุดโทษมีโอกาสครับมีโอกาสฟังจากท่าแขกสปป.ลาวครับ
0: ครับผม
1: ฝนตกเพิ่งหยุดพี่นันอาร์ตบอกว่าเรื่องภาคบอลเนี่ยพี่นันอาร์ตบอกว่าจานอู่พี่เอกเท่านั้นที่ดีที่สุดแล้วครับ
0: โอ้ดีมากครับพี่นันอาร์ต
1: ถ้าจะหาดีกว่านี้ก็มีแค่เจ๋งกับโอ๊ตครับ
0: ก็โอเค
1: ก็ยอม
0: แต่ก็ต้องยอมเขาเพราะของเขาฮากว่า
1: ถ้าเล่นกันแบบนี้ขอให้ฟีฟ่าเลยครับขอโดนหยุดโทษได้ไหมอะไรประมาณนี
0: ้
1: คุณทอมมี่รอประตูนานก็อาจจะบั่นทอนหัวใจนะครับ
0: คือต่างคนวันนี้ผมว่าชัดเจนเลยไม่กล้าเต็มที่ทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: เล่นกันแบบกักๆกลัวๆทั้งคู่เลยอ่ะ
1: ครับเสื้อฟ้าเกะกะจังลงไปในสนามทำไม
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่เขาตัดสินโอเคอยู่นะคุณ N2PD บอกว่าตอนครอบคุมลิเวอร์พูลหลุยส์โซเลสยังอยู่ทันไหมครับไม่น่าทันน่าจะออกไปแล้วหลุยส์โซเลสน่าจะยุคของ
0: โซเลสมาทีหลัง
1: โรเจอร
0: ์มาทีหลัง
1: ไม่ครอปมาทีหลัง
0: ครอปมาทีหลัง
1: ครอปมาหลังครอปมาหลัง
0: ครอปมาหลัง
1: โซเลสออกก่อน
0: อ๋อโซเลสออกก่อน
1: ใช่คู่นี้นาทีบาปแน่โอ้ไม่บาป
0: ตอนนี้ไม่บาปแล้วครับ
1: ไม่บาปแล้ว
0: อันนี้หมดบาปไปแล้วครับมีให้5นาทีจบไปแล้วนะครับต้องต่อเวลาครับ
1: นะอูเหนื่อยไหมคะหนูแล้วเหนื่อยแทนค่ะต้องเทลงทุน
0: ไม่น่าเหนื่อยครับเพราะว่าบอลไม่ค่อยทำอะไรกันครับ
1: อยากเห็นพี่อูพี่เอกไปคอบอลคาเฟ่เบียร์กันเนอร์
0: คาเฟ่อันนี้เอตามปะใช่ปะ
1: ชานอลมันเยอะมาก
0: เดอมันคุ้นหูอยู่แต่ไม่แน่ใจ
1: ยุทธชัยแม่นจริงๆเป็นไงคุณอูยุทธมันแช่ง
0: ยุทธมันแช่ง
1: ยุทธแช่งอู
0: ยุทธไม่ได้แม่นหรอก
1: ยุทธแช่งอูใหญ่อะ
0: เนี่ยภาพจับมามันจะบีมลงไม่ได้นะเซ็งเนอะ
1: อาจารย์เราจะเบรกกันสั้นๆสักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้ครับในช่วงที่เขารอจะต่อเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ช้างพ่อแม่ช้างพี่ขอเบรกสักแป๊บหนึ่ง
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ
1: ์ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ดีค่ะมาแล้ว 4:51 นาทีเวลาเดิมนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ8กรกฎาคมสวัสดีน้องรุ่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้ยเสียงมาแล้วนิดหน่อยไม่หน่อย
1: พอได้นะแต่ก็ยังฟังดูยังรู้ลึกเลยว่าแหบๆนะฮะ
0: เออนี่ตอนแรกนี่เสียงมีบ้าง
1: วันนี้นี่เสียงเป็นพี่สีแล้วนะกะว่าจะมาแบบว่าสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะจะทำเสียงเป็นพี่สีสนับกับเสียงตัวเองแล้วนะฮะเนี่ย
0: มันเป็นอย่างเงี้ยตลอดถ้าเป็นหวัดเนี่ยเสียงจะหายเพราะว่าหนึ่งเราใช้เสียงมานานยาวนานหมอบอกว่าคุณหลอดเสียงอ่ะใช้เยอะเกินไปหมอคิดว่าแบบต้องเพลงนะหมอคิดว่าร้องเพลงมา
1: โ
0: อ้หมอบอกเราสงสัยร้องเพลงตะโกนอะไรอย่างนี้ไหมบอกไม่ค่ะเออก็ไปพ่นคอมานิดหน่อยเสียงก็เลยมา
1: คือวัน
0: แล้วก็
1: อย่างสองวันที่แล้วคืออยู่แบบเสียงหายไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมพี่สีหมายถึงว่าไม
0: ่หายไปเลยหายไปเลยค่ะ
1: พูดแล้วไม่มีเสียงเลย
0: ไม่มีเลยใต้มันไม่ออกมาจากลำคอเลยอ่ะเออเนี่ยคนที่แบบมีอาชีพใช้เสียงอย่างเราเนาะต้องดูแลแบบถึงที่สุดอ่ะตรงนี้ใครว่าเออสมมติว่าเรามองไม่เห็นหรืออาจจะแบบเดินได้นิดหน่อยเหมือนคราวที่แล้วก็ปวดขาเดินไม่ค่อยได้เนาะเออตอนนี้มันทำงานได้ไม่มีใครรู้นะยังใช้เสียงได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไม่มีเสียงมันทำอะไรไม่ได้เลยทำงานไม่ได้
1: ใช่ซึ่งเมื่อวานก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าเนี่ยโอ้โหแบบอาชีพอย่างเราเนาะถ้าไม่มีเสียงก็คือก็ต้องพักอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แฟนก็เลยส่งกำลังใจให้พี่เพียบเลยในเฟซบุ๊กนะครับ
0: โอ้ยขอบคุณทุกท่าน
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่แหละก็เป็นหวัดเนี่ยมันบางทีมันก็เลี่ยงไม่ค่อยได้นะว่าเป็นแล้วก็เป็นหนักทุกรอบนะคะอันนี้ฉีดวัคซีนตับใหญ่มาเรียบร้อยนะคะถ้าไม่ฉีดนี่น่าจะมากกว่านี้คือตอบไม่แน่ใจก็กันเริ่มนะคะกลับมาเจอกันมีข่าวมาเสิร์ฟมีเพลงมาให้ฟังเช้านี้มีข่าวดีด้วยน้องน้ำมันลดราคาลงโอ้เยอะเลยอ่ะ
1: ลดแบบว่าเออหน้าปกเบอร์ให้เขาให้นะฮะลดแบบ2.50

0: 11สตางค์นะสำหรับเบนซินนะแล้วก็ดีเซล2บาท56สตางค์นะฮะ
1: โอ้โหนี
0: ่เออรถอย่างนี้ค่อยแบบว่านะ
1: ขึ้นไกลเลยเน
0: า
1: ะ
0: ดูแล้วก็เกือบจะลงไปคืออีกประมาณ2บาทนะจะเท่ากับที่ช่วงก่อนนี้สงครามมาแล้ว
1: ค่ะอื
0: มเนี่ย2บาทนี่จะเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ละนะครับ
1: ใช่ก็วันนี้แจ็คโซฮอเอาที่เราเติมอยู่เป็นประจำนะแล้วแจ็คโซฮอ95เนาะ34บาท94สตางค์เหลือแค่นี้แล้วแล้วก็แจ็คโซฮอ91เหลือ34บาท57นะคะ
0: ครับ
1: ไอตัวพรีเมียมไม่ต้องพูดถึงนะยังคงเดิมนะพรีเมียมแคสโซฮอล์47บาท79สตางค
0: ์
1: ส่วนดีเซลก็เหลือเท่าไหร่ดีเซลวันนี้ 34.94 ถ้า B20 ก็ 29.94
0: ครับ
1: โอ้ลดลงมาเยอะเลยนะคะก็ T5 มีผลแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อตอน T5 ที่ผ่านมา
0: ใช่เมื่อวานเอารถเข้าไปชาร์จไฟอยู่ที่ปั๊มตอนประมาณ4ทุ่มกว่านะครับพี่นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ปั๊มนี่เงียบเลยนะเพราะว่าคนน่าจะรู้นะปั๊มนี่ไม่มีรถเข้ามาแทบจะสักคันนั้นจู่ๆก็มีอยู่คันหนึ่งนะเลี้ยวเข้ามาปั๊บเต็มๆหูเราคิดเฮ้ยทำไมไม่ล้อไม่รู้ข่าวแน่เลยนะฮะมองไปฮะโอ้รถเบนซ์นะพี่เขาขับเบนซ์นะ
1: ค่ะ
0: เขาสงสัยขับเบนซ์นี่เขาไม่รอเขาไม่ต้องรอนะไม่ต้องมันต้องรอแบบว่ารอน้ำมันรถ
1: เท่าไหร่ก็เติม
0: 2.50 บาทไม่ต้องรอเลยเออขับเบนซ์ก็เติมเลยฮะเราอยากจะไปบอกเขาเลยว่าพี่พรุ่งนี้น้ำมันลงนะแต่ไม่เอาด่วนเดี๋ยวเขาบอกแล้วไงน้องพี่จะเติมวันนี้ทำไมอ่ะเออขับเบนซ์อ่ะเบนซ
1: ์ใช่ไหม
0: ขับเบนซ
1: ์ต่อให้ลิตรละร้อยก็เติมสมัครรถเบนซ์อะรถเบนซ์อะ
0: ไม่รู้แล้วเพราะว่าเมื่อวานคนแบบคือข่าวก็ออกตอนประมาณ 2-3 ทุ่มเนาะว่าน้ำมันจะลง2บาท50ตังค์นะฮะคนก็คงไม่ค่อยมีใครเติมอ่ะอั้นๆไว้เช้านี้กันนะฮะคนที่เติมเมื่อวานก็คือคนที่อาจจะไม่ทันได้เข้าไปเช็คในโซเชียลหรือว่าอีกเรื่องก็คือไม่สนหรอกราคาน้ำมันไม่มีผลรถน้ำมันหมดก็เติมเลย
1: ค่ะ
0: เนาะแต่2บาทกว่ามันเยอะนะพี่สมมุติเติมสัก40ลิตรนี่มันร้อยนึงนะต่างกันเป็น100บาทเลยนะ
1: เป็นเกือบ100เลยเป็น100อ่ะ
0: จริงๆมันมีผลนะเนี่ย
1: ถังเขาลดไปได้100นึงนะคะ
0: ผม
1: แต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็กังวลอีกเพราะว่าเห็นล่าสุดเมื่อวานเรือบรรทุกน้ำมันที่ช่องแคบของมุสลิมลำโดนโจมตีอีกแล้วอ่ะโดนยิงอ่ะสามลำนะคะโดนยิงเลยนี่เป็นการโจมตีล่าสุดนะที่เรือวิ่งผ่านช่องแคบนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเดี๋ยวนะเป็นเรือสามลำที่ถูกโจมตีโดยใครไม่รู้ก็ไม่ได้บอกแต่ว่าก่อนหน้านี้อิหร่านประกาศหลายครั้งว่ามีเพียงเส้นทางที่รับอนุญาตจากอิหร่านเท่านั้นที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถูกสงสัยว่าเป็นฝ่ายโจมตีเรืออีกหลายลำที่ใช้เส้นทางอื่นใกล้ชายฝั่งโฮมานก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกับราคาน้ำมันหรือเปล่า
0: เพิ่งจะยินดีกับราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ตลาดไทยนะครับที่ลดลงนะฝั่งไทยสะดุ้งอีกแล้วครับ
1: เนี่ยสามลำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคราวก่อนเรือมยุรีที่เป็นเรือไทยสามคนน่ะที่ติดอยู่ในเรือน่ะส่งศพของคนไทยเพิ่งจะส่งมาถึงไทยไม่กี่วันนี้เองน้อง
0: โอ้
1: สามคนที่เป็นผู้โชคร้ายติดอยู่ในเรือน่ะศพเพิ่งส่งมาถึงเมื่อสองวันนี้เองนะคะล่าสุดโดนตีกันอีกแล้วแล้วก็คิดว่ายังไม่รู้ว่ามีลูกเรือเท่าไหร่ยังไงนะคะไม่ปลอดภัยเลยเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ปลอดภัย
0: อย่างนี้ตาเอาวันนี้ก็เติมวันนี้ก่อนเต็มถังกันไปเลยทุกคน
1: เต็มถังไว้ก่อน
0: เพราะว่าท่าน
1: ไหนก็ลดแล้ว
0: นะครับไม่ต้องลงเป็นแบบไม่ต้องลงทีละเล็กทีละน้อยนะลงให้มันให้ประชาชนรู้สึกไปเลยเห็นไปเลยเนี่ย

0: ก็ลงมาครั้งนี้แล้วก็น่าจะอีกหลายวันมั้งเดี๋ยวก็ดูราคาตลาดโลกแล้วแต่ก็ถือว่าลงเยอะแล้วนะ
1: เป็นกอง
0: แล้ววันนี้เติมเต็มได้ไม่รู้สึก
1: ไม่รู้สึก
0: ครับผม
1: ส่วนวันนี้สามสี่จังหวัดต้องเจอฝนนะคะหนักด้วยค่ะอีสานนี่โอ้60%เลยนะคะวันนี้ภาคอีสานนะคะเตรียมไว้ภาคเหนือ40%ของพื้นที่อีสาน60ภาคกลาง30%ภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก30และกรุงเทพ30ที่ชั้นหนักกว่าวันนี้นะคะบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะนี่2 4 6 7จังหวัดนี้ฝนตกหนักวันนี้นะคะในภาคอีสาน
0: ครับผม
1: เอานี้ต้องวางอยู่นะคะ022481366ค่ะโทรมาได
0: ้นะครับมีเรื่องอะไรจะมาเล่าสู่คนฟังก็มานะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: นะส่วนข่าวที่เกิดขึ้นมีเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาน้อยใจแฟนหรือว่าอย่างไรนะครับพี่เขาไปนั่งคุยกับแฟนสาวเนี่ยนะฮะที่ท่าน้ำนนท์นะครับนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาถามนะฮะถามทั้งคู่เนี่ยว่าถ้าเขาตกลงไปเนี่ยจะเสียชีวิตไหม
1: ใช่ไง
0: สองคนที่เป็นแฟนกันก็งงครับว่าเอ๊ะ
1: ถามทำไม
0: มาถามทำไมนะครับเขาบอกผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นลักษณะ LGBTQ นะฮะพอถามเสร็จก็เดินลงไปเลยฮะเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยอ่ะโหใจกล้ามากนะพี่หมายถึงว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดปัญหาในชีวิตอะไรก็ตามเลยนะฮะคือถ้ามันโดดตู้มเนี่ยมันต้องยังก็ยังว่าพยานี่เดินเนี่ยมันหายไปเลยพี่มันรุดลงไปเลยนะ
1: เออก็เดินลงพอถามปุ๊บก็เดินลงน้ำไปเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่ว่าถ้าผมจมน้ำเนี่ยจะเสียชีวิตไหมถ้าผมเดินลงไปในน้ำจะเสียชีวิตเลยไหมนะคนที่เป็นแฟนกันเขาจะไม่ได้ตอบอะไรนะฮะเขาก็กำลังงงๆอยู่ว่าทำไมมาถามเขาแบบนี
1: ้
0: สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เดินลงไปเลยครับโอ้โหแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆด้วยสุดท้ายเขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับนักประดาน้ำมางมอยู่นะฮะงมอยู่ประมาณ5 นาทีครับสุดท้ายเจอจริงๆร่างเนี่ยห่างออกไปจากท่าเรือในประมาณ30 เมตรนะครับพี่นะฮะ
1: คือไปไกลแล้วพักเดียว
0: โอ้ขนาด5 นาทีอ่ะก็นะครับนั่นแหละงมสุดท้ายก็เจอจริงๆตรวจสอบในตัวก็ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานอะไรนะครับว่ามูลเหตุมาจากอะไรอย่างไรนะก็คาดว่าน่าจะมีปัญหาชีวิตน่าจะอกหัก
1: โอ้
0: จะอกหักมา
1: อะไรจะไปง่ายขนาดนั้นเนาะ
0: ถึงบอกว่าโห
1: ตัดเดียว
0: กล้ามากเลยเดินลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บึ๊บหายไปเลยเนี่ย
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนะอันนี้ก็คือตั้งใจไปใช่ไหม
0: ใช่เพราะมาถามคนก่อนแหละว่าถ้าตกไปจะเสียชีวิตเลยไหมมันกำลังน้อยใจอะไรบางอย่างอยู่นะฮะคนเรามันนะตัดสินวินาทีตัดสินปัญหากันชั่ววูบอย่างนี้แหละพี่เนาะคือถ้าไม่มีคนปรึกษาคือถ้าพี่ถ้าผู้ชายคนนี้มีเพื่อนสักคนหนึ่งดึงสติขึ้นมาก็อาจจะรอด
1: อ๋อ
0: แต่ชีวิตคนเราบางทีมันไม่มีใครจริงนะพี่เพราะว่าเขาบอกไม่มีใครจริง
1: ก็เลยตัดสินใจแบบนั้นแล้วสองคนนั้นไม่ช็อกเหรอที่แบบว่าอยู่ก็มีคนมาถามแล้วก็เดินลงน้ำไปแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาอย่างเงี
0: ้ยก็คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะเขาบอกว่ามันภาพมันติดตาเลยตอนนี้ภาพมันติดตาเลยว่าคำพูดน้ำเสียงแล้วก็ภาพของเขาที่เข้ามาถามเดินเข้า

0: าหาเนี่ยตอนนี้มันลบออกจากความทรงจำไม่ได้เลยครับพี
1: ่
0: ที่แบบมันเห็นกันอะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่คิดว่าอยู่ๆจะมีใครกล้าเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

0: มีคนไปตกปลาเนาะตรงท่าน้ำบริเวณวัดยุ่งกันนาวาดไตน้อยอะค่ะบางบานอยุธยาที่วันนี้แกก็ไปตกปลาอยู่เป็นประจำโอ้ยเด็ดมันหนักมากสงสัยปลาจะตัวใหญ่ไอ้ที่แกเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ตรงขนาดเท่าฝ่ามือเป็นกะโหลกเด็กค่ะ
1: โ
0: อ้ตกใจหมดก็คือไปตกปลาปกตินะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดบุญนันบุญกันนาวาสนี่แหละก็ล่องเรือมาลอยมาสักห่างจากฝั่งว่า50เมตรเนาะโอ้ยแกบอกว่าแกย่อนเบ็ดไปไม่ถึงนาที5นาทีนี่ปลาตัวใหญ่มาแล้วกัดเรือมากมันสู้เบ็ดคือสู้เบ็ดแล้วค่อยๆดึงดีใจนะบอกอุ้ยมาแป๊บเดียวได้ละดีใจมากเพราะว่าคิดว่าได้ปลาตัวใหญ่แน่นอนมันหนักจริงๆเมื่อดึงเบ็ดพ้นผิวน้ำไอ้สิ่งที่เกิดมากับเบ็ดเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์โอ้ตกใจมากตั้งสติโทรหาตำรวจเข้าตรวจสอบยอมรับว่าตกปลามาหลายปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้หวาดกลัวแล้วก็เลิกเลยเมื่อวานนี้แกบอกแกเลิกเลยรีบกลับบ้านเลยนะคะเป็นกะโหลกศีรษะตำรวจสันนิษฐานว่า
1: ดึงเบ็ดขึ้นมาลุ้นลุ้นลุ้นปึ๊บ
0: ลุ้นเออตัวใหญ่คือบอกมันหนักอ่ะคือกะโหลกเด็กก็จริงแต่แกรู้สึกหนักมากนะได้ปลาตัวใหญ่แน่เป็นกะโหลกเด็กตำรวจบอกว่าเสียชีวิตไม่น้อยกว่า1ปีก็ต้องก็ไม่รู้ใครอ่ะเนาะศีรษะเด็กก็คืนนี้เองไม่ดึกตอนดึกด้วยนะไม่ใช่ว่าตอนกลางวันนะพวกนั้นคิดดู
1: ยิ่งหลอนไปใหญ่พี่จบมันเจอกะโหลกตอนกลางคืน
0: เพราะว่าแกไปตอนเมื่อประมาณออกจากบ้านไปประมาณเนี่ย2-3 ทุ่มอ่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะนี่ที่บางบานก็ร้อนกลับบ้านบอกโอ๊ยไม่เอาแล้วไปแล้ว
1: โอ้ค่ะนึกภาพดูเลยพี่โอ้โหตักขึ้นมาเป็นกะโหลกเนี่ยโอ้โห
0: ใช่ไหมแล้วกลางคืนด้วยนะ
1: เด็กตามกลับบ้านหรือเปล่าว่าคนกลัวผีหน่อยนะนอนไม่หลับ
0: ไอ้กลับบ้าน
1: เขาอยากมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเขามาส่งสัญญาให้ช่วยหรือเปล่าใช่ไหม
0: ก็เป็นไปได้เน
1: า
0: ะตื่น
1: ให้จะมาแบบว่าขอ
0: ใช่ไหม
1: มาขอให้ช่วยไม่งั้นอยู่ๆจะมาเจอทำไมเขาถึงเป็นคนเจออ่ะคิดอีกมุมนะ
0: เด็กจมน้ำหายไปยังไงอะไรอย่างนี้เราต้องสืบไปย้อนไปเนาะ
1: ใช่ดูจาก
0: กรณีการแจ้งเด็ดหายแหละเมื่อปี2 ปีที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็คงรีบมีการสืบมาดูเรื่องราวสะเทือนใจกับผู้สูงวัยคนหนึ่งนะพิการด้วยน้องตงแกเป็นชายพิการพ่อค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งนะคะถูกคนร้ายมาชิงลอตเตอรี่ไปนั่งวีลแชร์อยู่ในปั๊มแถวบางพลีอะค่ะตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคุณลุงบอกว่าช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยกำลังนั่งวิวแชร์ขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มอันนี้อยู่กิ่งแก้วนะคะปั๊มนี้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณไม่น่าจะเกิน30 ปีสวมหมวกกันน็อกสีดำสวมเสื้อคอปกแขนยาวสีขาวสวมกางเกงขายาวสีดำทำทีมาเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนจากนั้นก็หยิบไป2 ชุดหยิบไปชุด2 ใบ18 ชุดชุด5 ใบหยิบไป2 ชุดรวมแล้ว46 ใบหยิบไปนะเป็นเลขชุดหมดเลยนะคะโอ้ยหยิบชุด5 ใบด้วยนะ
1: แล้วก
0: ็หยิบไปทั้งหมด46 ใบคุณลุงบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันอ้างว่าเดี๋ยวไปเอาเงินที่มอเตอร์ไซค์ให้เพื่อมาจ่ายค่าลอตเตอรี่เดินแล้วก็หายไปเลยค่ะ
1: นั่นแวว
0: มอเตอร์ไซค์หายไปเลยดูมันทำโอ้คุณลุงบอกเดือดร้อนมากเลยเนื่องจากว่ามารับจ้างขายลอตเตอรี่โดยต้องรับผิดชอบค่าลอตเตอรี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้ผู้ก่อเหตุอ่ะเอาลอตเตอรี่มาคืนเพราะว่าไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะแต่ขอฝากสืบฝ่ายสืบเนาะสภ.บางแก้วต้องไปไล่กล้องวงจรปิดอีกแล้ว
1: ตรงนี้แกพิการด้วยใช่ไหมพี
0: ่พิการนั่งรถเข็นเลย
1: นั่งรถเข็นเห็นเลยว่า
0: เห็นฉกไปที
1: จริงๆจะวิ่งไปเลยเนี่ยแกก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแหละนี่ยังมาทำทีเป็นแบบว่าเดี๋ยวผมไปเอาเงินเกินที่รถก่อนแหมยังมาหลอกกันอีกนะ

0: เออคือยิงลำพังแค่วิ่งไปเลยเนี่ยลุงก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแหละเพราะว่าพิการ
1: ใช่อันเนี้ยต้องบอกว่าชั่วมากนะทำได้ยังไงเพื่อถูกรางวัลก็ลุกขึ้นเงินไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนอ่ะ
0: ครับ
1: เออคิดได้ยังไงคิดสั้นมากเนาะไอ้คนที่เป็นเอามอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยคิดสั้นจริงสายบางแก้วมาพอดีเลย
0: มารับสายกันครับ
1: รับเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ที่ชาตรีอยู่บางแก้วสุพรรณบุรีพอดีเลยนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่เขาตกลอตเตอรี่กันค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่
1: ชาตรีเชิญค่ะอยู่บางแก้วเลยเนาะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่ใกล้กันเลยตรงบางแก้วตรงซอยลาดวินิตตรงนั้นป่ะฮะโรงเรียนป่ะฮะ
3: ผมอยู่ถัดมาครับอยู่ใกล้วัดคลองประเปียงครับ
0: อ๋อ
1: คลองประเปียง
3: ครับ
0: ผม
3: คุณศรีคุณด้งผมอยากทราบอาการระบายน้ำของสมุทรปราการน่ะตอนนี้ระบายน้ำต้นทุนหมดเลยชาวบ้านที่ทำการเกษตรไม่มีน้ำวิทย์เข้าบ่อปลาเลยครับ
0: แรงเลยใช่ไหมพี่แรงเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับสมุทรปราการผมเคยเข้าประชุมสภาเกษตรนะครับผมบอกว่าสมุทรปราการเนี่ยไม่มีน้ำแล้งแต่มีน้ำที่ใช้ไม่ได้คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำของหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นน้ำเน่าอะครับ
0: คร
3: ับแต่ตอนนี้เขาระบายแล้วฝนในเขตไม่มีตกเลยครับไม่รู้เขาระบายอะไรครับแห้งแบบน้ำต้นทุนหมดเลยครับ
1: ระบายเกลี้ยงเลยหรอ
3: ระบายครับระบายแห้งเลยครับแห้งแบบน้ำที่มีอยู่เป็นแค่เหมือนกับคุณศรีคุณต้องนึกภาพว่าน้ำทะเลลงและน้ำตามชายคลองของชายทะเลที่น้ำแห้งเหลือแต่ร่องกลางอ่ะระบายไปหมดแล้วครับ
4: แสดงว่าเขาประเมินผิดหรือว่าฝนจะเยอะก็เลยระบายออกมาทั้งหมด
3: คือผมไม่ซีเรียสนะเรื่องการระบายน้ำแต่ผมแบบมันมีน้ำต้นสมมติว่าน้ำในคลองกักเก็บได้70ลิตรฝนตกมา50ลิตรคุณต้องระบายน้ำส่วนเกินไปไม่งั้นมันจะท่วมแต่นี่คุณระบายน้ำต้นทุนของชาวบ้านไปหมดเลยชาวบ้านเดือดร้อนเป็นเดือนแล้วครับต้นหญ้าข้างคลองอ่ะมันขึ้นมันงอกแล้วครับคือระบายแห้งหญ้างอกผักตบก็เริ่มเยอะแล้วผมมึนเครียดมากเลยการที่ไม่มีน้ำวิทย์บอกป่าเนี่ยเป็นเดือนและจนกลิ่นเหมือนกับถ้าเดินป่านบอกตาเหมือนเราว่าเราล้างนะล้างน้ำข่าวป่ากลิ่นข่าวป่ามันขึ้นคือน้ำมันไม่มีเปลี่ยนให้เขาอะระบายคือการระบายแบบผมว่าระบายเกินไปอะระบายจนไม่มีที่เกษตรก็ทุกคนมาบ่นผมบอกให้ล่าอะไรชื่อผมได้เป็นตัวแทนยื่นให้ก็ทุกคนก็กลัวไม่ได้อะไรก็ไม่รู้
1: ค่ะ
3: คือตามตานึกภาพนะครับตำบลบางแก้วมันมีถนนบางพลีตำลุกท่านอยู่มีประตูทศกิโลเขาเรียกทศบางพลีส่วนหลังทศบางพลีลงมาถึงไอ้ตรงอิมพีเรียนครับมีเครื่องสูบน้ำอะณช่วงนั้นแห้งหมดเลยตอนเนี้ยหลังทศบางพลีมาเนี่ยน้ำน้อยชาวบ้านจะเอาสินค้าการเกษตรไปส่งที่ตลาดน้ำแดงก็ต้องเข็นเรือมาเขาบอกลำบากมากเลยอ่ะต้องเข็นเรือออกมาจากท่าแล้วก็มาลงคลองสำโรง
4: เพราะมัน
3: ระบายเกินไปครับผมไม่เคยเห็นผมปี54มหาวิทยาลัยอ่ะบางแก้วนี่น้ำกำลังใช้เลยไม่มีว่าน้ำเกินน้ำอะไรเลยแต่หลังจากปีวันที่8เดือนตุลาปี68ที่น้ำท่วมบางแก้ว3วันไม่มีการระบายบอกน้ำทะเลหนุนผมไม่เชื่อหรอกครับน้ำทะเลมันขึ้นลงตามเวลา3วันผมต้องจมน้ำอยู่บ้านผม50กว่าปีไม่เคยท่วมต้องมาท่วมเสียหายคือต้องปิดประตูบ้านไม่งั้นของลอยออกนอกหมดเลยต้องปิดประตูบ้านไว้เพื่อให้น้ำลดแล้วก็เก็บของพวกนั้นแต่ตอนนี้ระบายแบบโอ้โหผมมันไม่ใช่อ่ะครับคุณศรีคุณด้งมันไม่ใช่
0: ทุกปีเป็นระบายเกินไป
1: ทุกปีเป็นเขาทำยังไง
0: ปีเคยแล้ง
3: ไหมก็คือตอนนี้เหมือนกับเราประสบปัญหาภัยแล้งโดยไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นการจัดการของระบบการจัดการของคนที่มีคำสั่งให้ระบายน้ำรองรับฝนใหญ่รองรับฝนใหญ่แต่ฝนไม่มีเลยฝนไม่ซ้ำเลย
1: ค่ะ
3: ถ้าย้อน

0: ไป30ปีตอนสมัยผมทำนาฝนอย่างเงี้ยนะมันตกแค่ลงดินละแหงมันไม่มีไหลลงคลองหรอกตอนนี้ฝนไม่ใช่ว่าฝนแล้งอย่างคุณศรีคุณต้องบอกว่าเดือนไอแถวน่านแถวอะไรไม่มีน้ำทำเกษตรเนี่ยสมุทรปราการอยู่ปลายน้ำไม่มีท่วมหรอกครับเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนอยุธยาครับอยุธยา
1: เ
0: ขตสงขลาก็ท่วมเป็นเดือน
2: อันนี้ต้องฝากเทศบาลนะพี่นะฝากเทศบาลแม่บางแก้วนะ
0: ไม่เทศบาลผมอ่ะมันไม่มีผมไปนั่นแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่เขาจะตั้งเครื่องตุกไม่ติดทะเลอ่ะคืออาศัยทางอิมพีเรียนสำเทศบาลสำโรงเหนือแต่การระบายน้ำมันเกินไปประตู
2: ระบายน้ำสำโรงเหรอพี่สำโรงระบายน้ำเกินไปเหรอ
0: สำโรงใช่ครับเพราะปกติตำบลมันแก้วจะมีน้ำระบายอยู่3ทางคือคลองตำลุคลองตำลุระบายน้ำไม่ดีเหมือนดูดน้ำวิดน้ำขึ้นบ่อครับระบายดีที่สุดคือคออินพีเรียนที่เหมือนกับพื้นที่ปากแม่น้ำมันจะลาดต่ำและน้ำจะไหลไปทางอินพีเรียนโดยธรรมชาติครับไล่ทางคือวัดบางนาในหรือบางนานอกที่ติดแม่น้ำนั่นเขาจะดูดออกไปแต่น้ำจะระบายไม่ดีเท่ากับอินพีเรียนแต่อินพีเรียนตอนนี้ขยันเหลือเกินดูดแห้งเลยอ่ะ
2: ผมไม่รู้ประเมินผิดหรือยังไงนะ
0: ผม
2: สันจรประเมินว่าฝนจะหนักจริงๆเขาเตือนว่าปีนี้มันจะเป็นเอลนีโญน้ำมันจะน้อยนะปีนี้เนี่ยถ้าเขาติดตามข่าวสารเขาจะรู้เลยนะว่ามันจะเป็นเอลนีโญน้ำมันจะไม่มีน้ำเยอะนะไม่น่าระบายไปเยอะ
0: ใช่ครับน่าจะกักเก็บคือถ้าตกซ้ำโอเคระบายออกไปจะส่วนเกินน้ำส่วนเกินจะพอดีนี่ไม่หักรักษาระบบนิเวศเลย
3: เขาไม่อธิบายเลยคะ
0: ไม่มีครับไม่มีหรือ
3: ผมอธิบาย
0: ไม่มีอธิบายอะไรเหมือนกับว่าเขาเอาน้ำในท่อนิติหมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าให้น้ำเน่าลงมาพอน้ำเน่าลงมาผักตบชวามันก็ได้เหมือนสารอาหารมันก็โตขึ้นก็ลกอีกลกเสร็จมันวนลูปอยู่เงี้ยพอผักตบเยอะเอาเครื่องจักรมาลงแล้วก็มีน้ำเน่าผ่านพอน้ำเน่ากักไว้พอน้ำดีระบายทิ้งทางบางพลีเขามีน้ำเขากักไว้ทางที่คุณศรีว่าบางปามีคดีชิงหวยอ่ะเขาทำเกษตรถ้าเขาปล่อยมาช่วยอ่ะช่วยได้แต่เขาทำการเกษตรเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะฝนมันไม่มีซ้ำแต่ถ้าทางบางแก้วน้ำเยอะเขาสามารถเปิดเป็นประตูบางพีระบายน้ำทางเราไปช่วยทางเขาได้แต่ทางเขาอ่ะเกษตรเขาเยอะกว่าเขาหนาแน่นกว่าเขาทำนากระดาปลาแล้วก็ทำนาเกษตรแถวบางฉลอง
3: เ
0: ออบางแก้วนี่แห้งอย่างเดียวเพราะมันเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรเป็นจัดสรรซะส่วนใหญ่เลยกลัวน้ำท่วมมันมั้ง
3: เป็นไปได้คิดว่านะคะเพราะกลัวน้ำท่วมแหละระบาย
0: ใช่ครับ
3: ระบายล่วงหน้ารอไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่มาจากนี่แหละภาคกลาง
0: คือตำบลบางแก้วจะช่วงที่ว่าน้ำที่หลบไม่ได้คือน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนน้ำในพื้นที่มีฝนตกน่ะต้องยอมรับว่าท่วมจริงแต่ท่วมไม่นานแต่นี่โอ้โหเป็นเดือนเลยครับผมนั่งโอ้โหจะเอาน้ำขึ้นเข้าบ่อปลาก็โอ้ไม่มีน้ำคือรหัสลง
3: ไม่มีน้ำเลย
0: ใช่ครับ
3: ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะ
0: คร
3: ับ บริหารจัดการหน่อยว่าจะต้องอันนี้ต้องทำยังไง
0: ก็คือหยุดการระบายหยุดการระบายครับเพราะตอนน
3: ี้
0: มันแห้งเกินเพราะเขาเคยหยุดพอน้ำมันค่อยๆขึ้นพอเริ่มจะมีใช้พอฝนคืบมาเขาดูดอีกอ่ะเขาดูดกลับไปอีกแค่ฝนคืบแล้วไม่ตกนะ
3: ไม่ได้ขึ้นเนาะหลายคนไม่เจอปัญหานี้เพราะว่าค
0: ือ
3: ไม่ได้เจอหลายคนไม่รู้ว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ทางดง
0: ครับ
2: คร
0: ับ
3: นะคะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: เป็นกระบอกเสียงหน่อยเพราะชาวบ้านเกษตรมันเหมือนกับโดนบีบให้เหมือนกับไม่ให้ทำการเกษตรอย่างท่านนายกอนุทินบอกว่าลดรายจ่ายเพิ่มมาได้ตอนนี้มันเพิ่มรายจ่ายลดรายได้ผ่านนี้ผิดน้ำมันลิตรละ51บาทแต่ผมก็เคยซื้อมาตอนนี้น้ำมันลงแต่ไม่มีน้ำวิทย์ขึ้นบ่อ
3: ค่ะจะให้ทำยังไง
0: เนี่ยแหละคือต้องคือทั้งระบบต้องถึงกันหมดครับไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวว่าดูดคนเดียวไม่ใช่ต้องบอกว่าคุณดูดไปแล้วคุณประสานงานนี่ว่าในพื้นที่คุณแห้ง

0: มากไหมถ้าเราได้หยุดดูด
1: จริงค่ะนะ
0: ค่ะมันต้องช่วยกันทั้งกรุงเทพทั้งอะไรนี่อันนี้โอ้โหอัดอย่างเดียวเลยผมก็ตายดิครับ
1: ค่ะชาวบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสิริคุณโลกสวัสดีครับ

0: ครับข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นะคะพี่แกพูดถึงเรื่องของชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็เดือดร้อนนะสมุทรปราการก็ยังมีทำนาทำไร่อยู่นะต้องใช้น้ำอ่ะนะคะเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ของปปท.นะคะเขาไปร่วมกับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการกับตำรวจนั่นแหละนะคะของโรงพักคลองขุงกำแพงเพชรค่ะไปจับใครละเนี่ยโอ้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่การเกษตรเรียกรับเงินชาวนาอันนี้ร่วมกันโกหกให้เกษตรกรแจ้งน้ำท่วมนาข้าวคืออดีตเจ้าหน้าที่เกษตรคนนี้เนี่ยอาศัยโอกาสที่มีอำนาจไปชักชวนให้เกษตรกรหลายคนมาแจ้งข้อความแล้งจัดทำเอกสารเป็นเท็จว่าเกษตรกรหรือราษฎรเป็นผู้เช่าที่นาเพื่อปลูกข้าวเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลคือให้บอกว่าตัวเองอ่ะสูญเสียรายได้ความเสียหายจากน้ำท่วมน้องดงทีนี้เนี่ยไปชวนเกษตรกรว่าเนี่ยมาร่วมกันนะหลายคนเลยนะคะแกก็เลยเอาเอกสารให้ชาวบ้านไปกรอกแล้วก็รับแจ้งความเอกสารแบบขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวแล้วก็รับรองเอกสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติตั้งแต่ปี 53/54 โดยรับรองว่าเกษตรกรรายนั้นๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือปรากฏว่าแกก็เซ็นมาทั้ง2โครงการเลยนะคะเป็นการรับรองอันเป็นเท็จแล้วก็เรียกรับเงินจากชาวนาที่โอ้โหก็สืบกันเป็น10ปีนะเนี่ยปีนี้ปี69นะนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี53/54อ่ะก็ถูกรวบได้เมื่อวานนี้โดยปปท.นะคะโกหกว่าน้ำท่วมนาเพื่อรับเงินช่วยเหลือแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้เมื่อวานเขาไปบุกจับได้เรียบร้อยใครจะไปคาดคิดค่ะเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เกษตรน่าจะเกษียณไปแล้วนะที่ผ่านมาตั้งกี่ปีเนี่ย14-15 ปีแล้วน้องร่งคิดดู
1: โอ้แต่ก็ยังนะยังมียังรู้วิธียังคิดได้อะว่าจะต้องทำยังไงนะยังคิดได
0: ้เนี่ยค่ะก็นี่เบียดบังเบียดเขาเรียกช่อราดบังหลวงอย่างนี้นะชัดเจนเนาะ
1: ครับ
0: เกษตรกรก็ไม่ได้เงินแต่ว่าพี่แกให้เกษตรกรบอกไม่รับแต่แกก็เรียกรับเงินชาวนามาด้วยนะแหละเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอย่างเคสเนี้ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าโอ้โหปปท.นี่คือก็ตามเงินกี่ปีก็ยังต้องตามนะคะกลับมาถือว่าเป็นเงินหลวงเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะจะหาทำ
1: ใช่ฮะ
0: ค่ะ
1: อีกคนหนึ่งก็นี่ฮะอย่าหาทำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจึงความเชื่อเหมือนกันนะครับพี่สีบางทีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะเขาจะมีตุ๊กตาแมวกวักบ้างนางกวักบ้างอ่ะก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่ความเชื่อเนาะมีแม่ค้านะครับที่นนทบุรีนะฮะบอกว่าเนี่ยระยะหลังเนี่ยนะฮะขายของไม่ดีเลยตั้งแต่มีคนร้ายมาขโมยตุ๊กตานางกวักของเธอไปนี่นะฮะเธอบอกว่าย้อนกลับไป3วันที่แล้วนะครับ4กรกฎาคมมีคนร้ายเนี่ยปั่นจักรยานมานะฮะปั่นจักรยานสะพายกระเป๋าข้างนะครับมาจอดอยู่ที่ข้างๆร้านซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสักพักนึงเนี่ยนะกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าชายคนนี้เนี่ยมองซ้ายมองขวาแล้วก็มาหยิบนางกวักทองเหลืองของเธอไป

0: น่าจะเอาไปขายไงต้องการเอาไปขายเมื่อวานช่วงค่ำเนี่ยผมอ่านข่าวนะไปขโมยระฆังทองเหลืองที่วัด นั่นก็ขโมยระฆังทองเหลืองอันนี้เอานางกวักทองเหลืองนะสงสัยต้องคงจะเอาไปขายนะพี
1: ่
0: ไม่รู้อ่ะเอาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาหนึ่งมันเรื่องความเชื่อมเหมือนกันนะเธอบอกว่าเนี่ยตั้งแต่นางกวักถูกขโมยไปเนี่ยนะฮะเขาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเขาบอกทำมาหากินเนี่ยรู้สึกเลยว่าคนมันน้อยลงมันมีผลนะจะบอกเลยเนี่ยคนละครึ่งเอ้ยไทยช่วยไทยพลัสช่วยไม่ได
1: ้
0: คนไม่มา 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่เข้าร้านเลย
1: ลูกค้าน้อยมากเ
0: อง
1: เหรอ
0: ลูกค้าน้อยมากน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าเนี่ยเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวในร้านเนี่ยถูกขโมยไปนะตอนนี้เธอก็เปิดกล้องวงจรปิดนะครับเอาภาพเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยนะฮะส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วนะเบาะแสคือปั่นจักรยานคันสีแดงมาจอด
1: คันแดงเนี่ยนะ
0: คันสีแดงนะมาจอดแล้วก็ดูลาดเราแล้วก็พอเห็นจังหวะสบโอกาสเนี่ยก็เดินข้ามมานะครับกล้องมันก็จับภาพได้แค่นั้นนะมันไม่เห็นตอนยกไปหรอกแต่ว่าเขาสงสัยว่าต้องเป็นเนี่ยแหละคนร้ายรายนี้แหละที่ปั่นจักรยานมาด้อมๆมองๆอยู่ที่ร้านเขาอ่ะนะครับนะฮะบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าราคามันจะไม่แพงนะแต่มันมีคุณค่าทางใจนะครับคิดดูว่าเสาร์อาทิตย์เธอบอกว่ามันไม่เคยลูกค้าน้อยขนาดนี
1: ้
0: เขาบอกว่าตอนที่นางกวักอยู่เนี่ยเขาจะซื้อน้ำแดงซื้อผลไม้ซื้อพวงมาลัยมากราบไหว้นะครับขอโชคขอลาขอให้ขายดิบขายดีนะฮะก็ตอนนี้อยากให้คนร้ายนำมาคืนนะครับเธอไปแจ้งความไว้ได้ที่สภ.บางกรวยนะครับก็อยากให้ตำรวจติดตามตัวมาให้หน่อยนะฮะเมื่อวานระฆังวันนี้นางกวักไม่รู้พรุ่งนี้มันจะไปเอาอะไรที่เป็นทองเหลืองอีกนะพี่นะเดี๋ยวนี้ใครมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยอย่าคิดว่าโอ๊ยตังค์ไว้ไม่หายหรอกระฆังวัดยังหายอ
1: ่ะต้องเหลือว่ารักษาเท่าชีวิ
0: ตตอนเช้าไม่มีใครตีบอกว่าลงเวลาอะไรนะตอนนี
1: ้
0: ลงร้ายมาเอาไป
1: ค่ะหรืออาจจะไปขายร้านของเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เนาะหรือถ้าเขาไปทองเหลืองนี่มันก็เหมือนในพวกที่ในสายไฟมั้ยพี่หรือมันคนละแบบ
1: ถ้าเหมือนลักมิเตอร์น้ำอ่ะพวกนี้มันไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้เรื่องมันไม่ค่อยเชื่อเรื่องเนี้ยมันเชื่อแต่เรื่องว่าเอาเงินอย่างเดียวอ่ะคิดว่านะคิดว่าอย่างนั้นมากกว
0: ่
1: า
0: สักร้อยเอานะ
1: ใช่
0: มันยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะอย่างเอาระฆังไปแล้วสมมติจะเอาไปขายอ่ะคนรับซื้อเขาต้องสังเกตมันคือระฆังมันมีแต่ในวัดไหมพี่บ้านไหนมันจะมีระฆังวันนี้บ้านพี่ๆคนไหนมีระฆังไม่บอกหน่อยไม่มีอย่างเนาะ
1: จริงแล้วก็เลือกจะไปไว้ทำไมอ่ะ
0: ระฆังมันหรือว่าคุณเอาระฆังไปขายเนี่ยเขาก็สงสัยไปก่อนเลยไหมว่าขโมยวัดมาหร
1: ือ
0: ใครเป็นประเภทรับร้านรับซื้อของเก่ารับอะไรอย่างนี้นะแต่พี่ๆเขาช่วยกันสังเกตด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วงช่วยกันดูแล้วล่ะหรือถ้ามีราคายกมาขายเนี่ยถามก่อนเลยมันเอามาจากวัดไหน เอาไปคืนเลยเอามาจากวัดไหนถ้ามันบอกเอาอ๋อผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันมีเหรอพี่บ้านมีราคาเหรอ
1: เรื่องถือซื้อไว้ทำไมมีไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะอยากพูดถึงความเชื่อนะเมื่อวานนี้มีข่าวของผู้ชายจีนคนนึงอ่ะเขาว่ามีอาการตากระตุกยิ่งเชื่อเหมือนคนไทยก็เชื่อแบบนี้นะตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมเขาก็บอกว่า
0: ขวาร้ายซ้ายดี
1: ขวาร้ายซ้ายดีแล้วชายจีนคนนี้เขาก็เชื่อขวาร้ายซ้ายดีเหรออุ้ยเจอเรื่องโชคร้ายแน่ๆเลยเขาก็เลยตบแก้อยู่3วันตบแก้ตัวเองเนาะตบตรงเบ้าตาด้วย
0: จะให้เปลี่ยนจากกระตุกข้างกระตุกข้างขวาให้เปลี่ยนมากระตุกข้างซ้ายจะได้ดี
1: เขาก็ตบตาไงขวาร้ายซ้ายดีฝาไรใส่ดีก็ตก3วันหายเฮ้ยตาไม่กระตุกแล้วเว้ยแต่สุดท้ายเชื่อไหมว่าต้องไปโรงพยาบาล

0: ศาสตราหลุดลอกหลังจาก
1: การตบ
0: ตาที่กำลังกระตุกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเพราะเขาเชื่อสัญญาณความโชคร้ายเขาบอกว่าในวัฒนธรรมจีนก็เหมือนไทยนี่แหละก็เชื่อมาต่อๆกันมาเนาะอาการกระตุกตาอ่ะมันเป็นลางไม่ดีเขาก็เลยแก้เคล็ดบางพื้นที่ก็ทำเหมือนเรานี่แหละบางที่ก็บอกว่าให้ทำเครื่องหมายกลางเขนรอบดวงตา3ครั้งแล้วก
2: ็
0: เอานิ้ว3นิ้วน่ะเป็นสัญลักษณ์ของเรียกว่าพระตรีเอกภาพวิธีการนี้ก็บอกว่าเขาทำแล้วไม่ได้ผลแต่ก็ยังเชื่อว่าการตบดวงตาเนี่ยน่าจะช่วยได้ก็ตบ3วันตบไปตบมาตาหลุดเลยค่ะเขาเรียกว่า จอประสาทตาหลุดล็อก
1: อันนี
0: ้หมอจีนหมอจีนไม่ได้ใส่เลยว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนเลยค่ะลุงโบ้ง
1: โอ้ยจากตอนแรกอาจจะนิดเดียวเนาะ
0: ใช่
1: ตอนกระตุกเนี่ยจะไม่ได้เยอะอาการมันหนักตอนตก
0: โชคลางเชื่อโชคลางนะคะประสาทตาหลุดลอกต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนหมอก็เลยบอกว่าอย่าหาทำนะยุคสมัยนี้ไม่ควรจะเชื่ออะไรแบบนี้แล้วนะคะ
1: ขออนุญาตขำมันพ่อแต่มันก็บางคนเราคิดว่าจะหายเองได้นะไอ้ตากระตุกที่บางทีมันหายเองนะ
0: ก็น่าจะเป็นอาการแบบว่าเส้นประสาทนั่นแหละไม่ได้มีหรอกความร้ายไซดีอ่ะไม่ต้องไปตบไปอะไรนะคะหมอบอกไม่ต้องตบไม่ต้องตบตาตัวเองนะเนี่ยวิธีไหนก็ได้ที่ไม่ไปยุ่งกับตานะดีที่สุดแล้วนะคะ
1: โอ้ได้ใช่ใช่ครับผม
0: นะ
1: หาหมอที่สุดเวลาเป็นอะไรนะพี่นะครับ
0: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับผม

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ย้ำ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให
1: ้5ปีทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ะ12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊ก LTM FM 95เพลงเมื่อสักครู่นะคะตำไทยตำลาวฝากให้กับน้องๆเจน C หรือเจน Z ทั้งหลายลุง
1: พี่ชอบโดยเฉพาะตำตำใส่ปลาร้าใช่ไหมพี่จะตำไทยตำลาวใส่ปลาร้าได้นะ
0: ตำตำปูปลาร้าก็บอกว่าเจนนี้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเยอะมากเนี่ยค่ะก็อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าคนที่แถลงข่าวก็คือหมอรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าเด็กเซนเนี้ยเป็นแซดเนี่ยนะคะติดพยาธิติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการเสพสื่อโซเชียลต่างๆและคนอีสานเป็นมะเร็งท่อน้ำดีปีหนึ่งประมาณหมื่นกว่ารายลุงแล้วอะไรรู้ไหมพอเห็นอินฟูที่บอกว่าเอ้าเสพสื่อโซเชียลแล้วจะติดพยาธิได้ยังไงก็คือว่าเราก็เป็นอ่ะพอเห็นอินฟูมีการกินปลาดิบกินอะไรดิบๆแล้วก็ไปกินตามจริงๆเราอยากกินมากนะเนี่ยหมอบอกว่าอย่างนี้นะพอเห็นคลิปการกินปลาเป็นตัวเป็นๆอินฟลูเอนเซอร์สวยๆหลายคนทำกันเอาปลามาบีบมะนาวใส่พริกป่นแล้วก็กินเลยอันเนี้ยปัจจุบันมีอยู่จริงแล้วจากการสุ่มตรวจ 200,000 กว่าคนทั้งอีสานพบว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเฉลี่ยของคนอีสานอยู่ที่ 28.8% สุ่ม3คนติด1คน3คนติดพยาธิ1คนตอนเนี้ยในพื้นที่ภาคอีสานถามว่าอาจารย์หมอตกใจมั้ยแกบอกไม่ตกใจเพราะว่าเห็นภาพนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนอาจจะนิยมปลาร้าสุกที่ขายเป็นขวดๆแต่บางครั้งอ่ะพอไปร้านส้มตำอ่ะมันมีตัวปลาร้าลอยอยู่บนน้ำปลาร้าใช่มั้ยแน่นอนว่าอันนั้นมีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแน่ๆแล้วก็ปลาส้มประจำแจ่วบองก็ทำให้เซนนี้มีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับมากขึ้นจึงมองว่าไม่แปลกและตัวเลข

0: ที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เขาไปสุ่มตรวจในนิสิตมอมหาสารคาม 4,000 คนนะติดเชื้อพยาธิไปไม่ตับถามว่าตรวจกันยังไงอ่ะปัจจุบันเขาตรวจเยี่ยวเจอแล้วค่ะน้องรบ
1: อ๋อตรวจใน
0: ไม่ต้องไม่ต้องอุจจาระแล้วนะคะ
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องอุจจาระแล้วใช่ไหมพ
0: ี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วใช่ค่ะจากเดิมก็ตรวจจากอุจจาระนั่นแหละดูว่าในอุจจาระมีไข่พยาธิไหมแต่ปัจจุบันนี้วิธีการตรวจแบบใหม่เขาตรวจเหมือน ATK เลยค่ะเอา ATK มาเลยแล้วก็เอาปัสสาวะไปใส่เข้าไปไวมากเจอพยาธิไข่พยาธิจากนั่นแหละจากน้ำปัสสาวะได้แล้ว
1: อ๋อเป็น ATK เหมือนกันหยดลงไปตรวจสอบดูเลยใช่ไหมรู้เลยใช
0: ่
1: ไหมพ
0: ี่ใช่ค่ะใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นนิสิตมหาลัยสารคามอ่ะ 4,000 คนน่ะก็ใช้วิธีการตรวจแบบนี้ค่ะจากปัสสาวะเอาก็เจอแล้วก็คนที่เจอเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อเลยนะหมอบอกว่าพอเจอปุ๊บก็เอาอุจจาระมาตรวจซ้ำก็เจอจริงๆ
1: เจอจริงๆก็ได้ผล
0: ได้ผล
1: คร
0: ับ ก็เป็นใหม่ชอบกินอะไรตามอินฟูมีอยู่คนนึงแล้วก็ตามอยู่เหมือนกันคนนี้เขาชอบเอาปลาร้าดิบปลาร้าเป็นตัวใช่ไหมแล้วก็บีบมะนาวใส่เอาหอมแดงโยนลงไปแล้วก็มีไอ้เนี่ยเม็ดกระถินแล้วก็มาจิ้มกินเนี่ยสวยมากเด็กคนนี้เป็นคนสวยๆแต่ว่าชอบกินอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อ
0: เ
1: พราะเด็กน้อยพวกนี้ต้องกินมานานแล้วด้วยนะไม่ได้ว่าเพิ่งมาเริ่มกินนะ
0: ก็เป
1: ็
0: นเหตุที่เขาผอมหรือเปล่าอ๋อโอ้กินแล้วผอมเหรอมันมีพยาธิอยู่นั่นเองไงแต่ไม่ใช่ว่าคนอ้วนไม่มีพยาธินะอ้วนก็มีพยาธิได้นะคะ
1: ต้องระวังล่าสุดเห็นกรมควบคุมโรคเนี่ยนะฮะเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนโรคในพื้นที่แล้วนะครับจากที่พบตัวเลขที่น่าตกใจคือเขาบอกว่านิสิตกลุ่มนี้นะครับที่ว่า 4,000 คนที่พี่สีบอกเนี่ยนะเขาจะไม่มีอาการป่วยด้วยนะครับไม่มีอาการเลยนะพวกนี้คือใช้ชีวิตกันตามปกติยังไม่คือไม่รู้ตัวจนกระทั่ง
0: ไม่รู้ว่าตัวมีพยาธิอยู่
1: ใช่จนกระทั่งไปตรวจซ้ำว่าเนี่ยเอาอุจจาระไปตรวจแล้วเจอว่ามันมีใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูว่ามันมีพยาธิอยู่เนี่ยถึงคอนเฟิร์มยืนยันเนี่ยนะครับถึงรู้เพราะว่ากลุ่มพวกนี้จะไม่มีอาการบอกไปเขาน้องๆบางคนเขาอาจจะไม่กลัวก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแค่พยาธิตัวน้อยเดียวกินต่อมเอา
0: โอ้ย
1: ปลาต่อ
0: มันจะมีปัญหาในท่อน้ำดีค่ะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะ
1: ข้อมูลของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไปตรวจตั้งแต่ย้อนกลับไป1มกราคมจนถึงเนี่ยฮะเจ็ดเดือนเจ็ดเมื่อวานนี้นะครับพบรายงานผู้ป่วยเนี่ยนะครับยืนยันนะครับอยู่ที่ 2,656 รายนะก็กลุ่มอายุที่พบเนี่ยนะฮะเขาบอก3อันดับแรกเนี่ยจะเจออายุในอายุ50หรือ59แล้วก็60ปีขึ้นไปแล้วก็15ถึง19ปีเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่3กลุ่มพี่3กลุ่ม
0: สามกลุ่มใช
1: ่
0: ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ก็คือตั้งแต่ผู้ใหญ่คือ50ขึ้นไปกลุ่ม50ขึ้นไปแล้วก็เด็กก็คือ15ถึง19ปีนี่แหละก็กลุ่มนิสิตนี่แหละนิสิตนักศึกษา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพฤติกรรมการกินกึ่งสุกกึ่งดิบยังเป็นปัจจัยที่น่าห่วงที่สุด
0: ใช่คือหมอถ้าฟังจากหมอที่แถลงข่าวเมื่อวานหมอบอกว่าจริงๆเนี่ยพยาธิใบไม้ตับมันไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวนะแต่ไปน่ากลัวอยู่ที่มะเร็งท่อน้ำดีพยาธิใบไม้ตับเนี่ยรักษาไม่ยากกินยาถ่ายพยาธิตามหมอสั่งก็หายได้แต่ถ้าไม่เลิกพฤติกรรมเดิมๆอ่ะกินแบบเดิมๆอ่ะก็สามารถกลับไปเป็นอีกได้เพราะฉะนั้นการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
1: อ๋อ
0: เป็นพยาธิไม่คือน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวมากกินยาถ่ายก็หายแต่ว่าพอกลับไปกินสุกๆดิบๆอีกอ่ะมันก็เป็นพยาธิซ้ำๆอ๋อใช่ค่ะก็ฝากด้วยก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ประชาชนที่อยากจะตรวจนะไอ้ชุด

0: วจเหมือนโควิดอะ ATK นะน้องๆให้ไปเช็คในแอปเป๋าตังก่อนนะเช็คดูว่าเราอะมีสิทธิ์มีสิทธิ์รับชุดตรวจนี้หรือเปล่านะปีละ1ครั้ง1สิทธิ์นะตอบคำถามเสี่ยง3ข้อก็มีสิทธิ์รับชุดตรวจนี้ตามร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.ได้เลย
1: อ๋อครับผม
0: เออมาตรวจด้วยตัวเองอะเออเอาชุดตรวจเนี่ยเออถ้าใครมีความเสี่ยงก่อนนะเออกินปลาร้าติดแบบเท่าไหร่ยังไงแล้วก็มาตอบคำถาม3ข้อคุณก็เอาเนี้ยไปรับที่ร้านขายยาที่ร่วมกับโครงการรับฟรีค่ะ
1: รับฟรีใช่ไหมพ
0: ี่ขอคือถ้าเรา
1: คือว่าเฮ้ยเรากินปลาร้าอยู่บ่อยๆกินมาโดยตลอดเออเราสามารถที่จะไปขอรับฟรีได้เลยใช่ไหมมาตรวจเองได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะชุดตรวจเนี่ยเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาคิดค้นขึ้นมานะคะเออไม่ต้องตรวจอุจจาระก็ตรวจชุดนี้ได้เลยแต่ว่าตอบคำถามในแอปเป๋าตังก่อนนะ
1: ครับโอ้แล้วที่น่ากลัวนะพี่ก็บอกว่าไอ้พยาธิตัวนี้เนี่ยนะมันสามารถอยู่ในท่อน้ำดีนะได้20ปีอ่ะโอ้อายุยืนจริงเพราะคุณ
0: ค่ะ
1: พยาธิ
0: จริง
1: เอออายุอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยนะอาศัยอยู่ในนั้นได้20ถึง30ปีนะจนจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี
0: น่ากลัวมากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเอาจริงๆนะพี่สะพ้ายเสียชีวิตด้วยมะเร็งตัวเนี้ยทั้งวงอันนี้เขาเป็นคนใต้นะไม่ได้กินปลาร้าดิบอะไรนะแต่ว่าหาสาเหตุไม่เจอเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกก่อนจะตรวจพบคือคัน
1: นะพี
0: ่มาเล็งท่อน้ำดีนี่คือคันโดยไม่รู้สาเหตุคันตามเนื้อตามตัวคันเออแล้วก็ไปตรวจก็มันเจอระยะสุดท้ายแล้ว
1: โอ้โหถ้าเราคงไม่คิดว่าถึงจะเป็นมาเล็งเนาะถ้าพูดตรงๆเนาะใครจะไปคิดว่าอุ้ยคันนี่มันจะเป็นถึงมะเร็งได้นะใครจะไปคิด
0: เออเป็นได้ค่ะเป็นคันมาหลายปีคันโดยแบบไม่รู้สาเหตุอ่ะคันก็ไปหายามาทาอาหารคันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในอ่ะมันมีมะเร็งท่อน้ำดีอยู
1: ่
0: มีพยาธิอยู
1: ่อย่าประมาทเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยแม้จะไม่ติดต่อนะครับกับคนสู่คนนะครับแต่ว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องทานอาหารปรุงสุกปลาร้าเนี่ยกินได้นะแต่ต้องปรุงสุกเท่านั้นเอออย่ากินแบบพวกเมนูปลาน้ำจืดอย่ากินดิบสุกสุกแบบนี้พวกนี้นะครับคุณหมอเขาไม่แนะนำเลยนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะเขาให้ความสำคัญแล้วนะกับเรื่องนี้เลยนะ
0: เออ
1: แล้วก็จากสอบสวนโรคแล้วเออยังเตือนด้วยนะครับ
0: หมายถึงว่าเราถามไหมคะร้านส้มตำได้ไหมว่าวันนี้ปลาร้าต้มสุกไหมคะอย่างนี้เราถามน่าเกลียดไหม
1: ก็น่าจะได้นะพี่ใช่ไหมหรือที่เขาใช้น้ำปลาร้ากันอย่างนั้นถือว่าสุกมาแล้วใช่ไหม
0: จะมาต้มสุกมาแล้วใช
1: ่เออน้ำปลาร้าอย่างเงี้ยได้
0: เน
1: ี่
0: ยร้านเนี่ยแซ่บร้านแซ่บชัดเจนที่ขอนแก่นเนี่ยแกบอกว่าของแกต้องต้มอุณหภูมิ200องศาเท่านั้นแกบอกมั่นใจได้เลยต้อง200องศาขึ้นไปนะต้มแกบอกควรให้สุกนะเพราะถ้าไม่สุกอ่ะมันคาวโอเครู้เลยว่ามันคาวค่ะปลาขวดอ่ะปลอดภัยนะก็ต้มสุกมาแล้วล่ะใช่ไหม
1: ต้มขวดมาแล้วโอ้ต้มสุกมาแล้ว
0: ต้มสุกแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ครับอ๋อดูแลสุขภาพกันนะพ่อหกฟังเนื้อไอ้พยาธิตัวนี้อายุมัน20ถึง30ปีนี่คันขึ้นมาแล้วไง
0: แล้วซื้อยาถ่ายมากินก็ได้เน
1: าะเริ่มเลิกคันก้นแล้วตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันอายุมันดีเนาะ
0: เราพูดถึงก็เริ่มคันนะ
1: ครับผม
0: เออค่ะ
1: เริ่มสุขภาพแ
0: ต่สุขภาพพอถามพี่สีพี่ดงปูเค็มแล้วปูเค็มกับหอยดองเหรอคะมีพยาธิไหมคะก็มีก็บอกตรงๆแล้วกันถ้ามันไม่สุกก็ดีทั้งนั้นแหละ
1: เออกินสุกก็ดีกว่าเนาะสุกก็ดีกว่า
0: ใช่จริง
1: ครับผม
0: ต้มสุกอ่ะดีที่สุดนะคะ
1: ใช่
0: พี่นกกำลังกินข้าวพอดีเลย
1: กินอะไรอยู่พี่กินปลาร้าเปล
0: ่
1: า
0: เออกำลังกินข้าวพอดีค่ะ

0: อย่าเราคือใช้ชีวิตอย่า กังวลมากแต่เพียงแต่ว่าก็ให้ระวังตามที่นะตามที่หมอเขาเตือนสาธารณสุขเขาเตือน
1: เขาเตือนมาเพื่อความหวังดี
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

0: ูกฝังลูกไม่ให้ติดต่ออายุ16ค่อยมีค่อยอายุ16แกบอกว่าค่อยซื้อมือถือให้ลูกมันได้มั้ยคะน้องดุ้งค่ะอืม
1: 16ค่อยซื้อใช่มั้ยพี่
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะยุคนี้ถ้า16นี่ต้องมออะไร
0: ค่ะ
1: จริงเหรอ16เลยเหรอ
0: 16นี่แกพูดเองเลยบอกว่าแกจะเลี้ยงลูกแบบนี้ว่าอายุ16ค่อยซื้อมือถือให้กับลูกมันได
2: ้
0: เหรอค่ะ
1: มันช้าไปไหมในใจยังคิดไว้นะว่าประมาณม .1 ผมนะม .1 เนี่ยจะให้เขาเอาไว้แบบว่าบางทีติดต่อว่าเลิกเรียนจะรับกันตรงไหนยังไงในม .1 ว่าน่าจะได้นะม .1 ม .1 ก็ติดต่อใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มถามแล้วล่ะแต่เพื่อนในห้องลูกผมยังไม่มีนะยังไม่มีใครมีมือถือนะ 7-8 ขวบเนี่ยยังไม่มีแต่ว่า
0: ไอแพดยังไม่มีแต่ว่า
1: อยู่บ้านเด็ก
0: มีไอแพดน่าจะได้เนาะ
1: ยังถ้าตอนนี้น่าจะเด็กไปแต่ถ้า16ก็ลองฟังมุมมองพี่ตู่เลยฮะแกว่าไงนะ16เลยเหรอ
0: เออแกก็บอกว่าต้อง16แกก็อยากเลี้ยงลูกแบบให้อยู่กับพ่อแม่ไปนาน
1: ๆ
0: ประมาณว่าแกก็คงเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยการที่แบบมีมือถือให้ลูกเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงว่าลูกแบบจะออกนอกลู่นอกทางอะไรประมาณเนี้ย
1: เหมือนกับว่าถ้าซื้อให้ไวเด็กก็จะเข้าไปอยู่ในโลกมือถือไวแล้วก็เริ่มห่างจากพ่อแม่ออกไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้ถ้าเด็กไม่ใช้ในบ้านอ่ะสไตล์การเลี้ยงลูกคือยังไงก็ตามเลยนะถ้าเด็กได้ใช้บ่อยๆนะเขาก็จะรบเร้าด้วยหรือไ
1: ห
0: มเขาจะรบเร้าถ้าถามว่าไม่ให้ลูกใช้เลยเหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกไม่คือไม่ใช้จอเป็นวิเลี้ยงอ่ะต้องปลูกฝังวินัยยอมอดทนพ่อแม่ก็ต้องเสียสละตรงนี้คือแกก็บอกว่าคือตัวพ่อแม่เองก็ไม่เล่นตอนที่ลูกยังไม่นอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: จริงๆนะอย่างผมเนี่ยเรารู้ตัวนะว่าเราเลี้ยงมาผิดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะบอกว่าแบบก็แล้วแต่บ้านนะแต่เรารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราเริ่มให้เขาดูครับเรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเราก็เลยอย่างผมเนี่ยให้ลูกดูมือถือเนี่ยต้องยอมรับว่าไวไปแล้วเรารู้เลยว่าเขาคำพูดคำจาเขาอะไรเขาเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเขาก็เอามาจากพวกใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเหม่อมากเกินไปจะถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหใครจะเลี้ยงอะตอนนั้นน่ะคือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไงใช่ไหมพี่แล้วก็บางทีก็นี่แหละก็ให้เขาแต่ทีเนี้ยหลังๆมาก็จะเริ่มจำกัดเวลามากขึ้นแล้วพี่จะแบบว่าวันนี้ให้เล่น3ชั่วโมงวันนี้กินข้าวเสร็จค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีเงื่อนไขกันไปมากขึ้นจะถามว่าถ้าไม่ให้เลยเนี่ยคุณต้องมีเวลานะคุณต้องมีเวลาแบบว่านั่งคุยกับเขาคุณต้องมีเวลา
0: ต้องอยู่กับเขาต้องทำกิจกรรมอื่น
1: ใช่ต้องทำกิจกรรมต้องหาหนังสือหาอะไรมาเล่นมาดูเลยถ้าคุณมีเวลานะคุณมีสามีภรรยาคนไหนที่มีเวลาเนี่ยเต็มที่เลยครับดีเลยไม่ต้องให้เขาเล่นหรอกแต่ว่าในปัจจุบันนะบางทีก็มันไม่
0: ก็ยากมาก
1: เหรอใช่มัน
0: ยากมากยากมากเขาเนี่ยเรื่องวินัย
1: นะแต่ว่า
0: เรื่องวินัยทำได้หรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาสามารถทำได้ไหมวิธีการรับมือเรื่องการเล่นมือถือของลูกเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จะหลอกล่อเขายังไงเพราะว่าหนึ่งบางทีอาชีพอย่างเราจำเป็นต้องใช้มือถือฉะนั้นต้องรู้ข่าวนู่นนี่นั่นเช็คอะไรอย่างเนาะแต่ว่าคุณจู่บอกว่าต้องสละเวลามากๆนะต้องหลอกล่อต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะเคยเช่นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาพยายามคิดว่าถ้าอยากจะมีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมือถือแบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนพยายามให้เขาอยู่ไกลโซเชียลมีเดียสมมติว่าเขาอยากทำคอนเทนต์หรือเริ่มโตใช่ไหมก็จริงๆไม่เห็นด้วยถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆก็อาจจะมี iPad เอามาทำได้หรือเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ใช้เวลาส่วนตัวมากเกินไปประมาณนี้ต้องคิดหนักเหมือนกันนะ
1: ครับผมก็เอาในแบบถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะการเลี้ยงลูกยุคสมัยนี้นะ

0: ใช่
1: ครับผม
0: ค่ะมีกีฬาแน่นอนตอนนี้ก็เดี๋ยวนะ
1: กีฬา
0: ตอนนี้
1: เมื่อ เมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าจะได้8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: แล้วสวิตเซอร์แลนด์เป็นไงสวิตเซอร์แลนด์
1: สวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมสุดท้ายนะครับที่เข้ารอบ8ทีมนะฮะ
0: โอ้
1: เอาชนะจุดโทษโคลัมเบียได้ครับพี
0: ่ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยต้องยกให้คู่นี้เลยพี่อาร์เจนตินาพี่สีได้ดูบ้างมันแค่5คู่เอง
0: ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลย
1: อาร์เจนตินา
0: เจอทีมไหนจะแข่ง
1: เจออียิปต์นี่อียิปต์นะทีมแห่งเมืองพีระมิดนะครับทีมชาติอียิปต์ก็อียิปต์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสร้างประวัติศาสตร์นะพิกเขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายขึ้นนำอาร์เจนตินาไป 2-0 นะแล้วนาทีที่ประมาณ70แล้วนะนาที70โดน 2-0 เมสซี่นี่หน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้อะตอนโดนลูก2เข้าไปเนี่ยนะนักเตะอาร์เจนตินานี่แบบเหยเกกันหมดแล้วคือมันนาที70มันโดน 2-0 เนี่ยแล้วครึ่งแรกเนี่ยเมสซี่ได้จุดโทษแล้วตัวเองก็ยิงไม่เข้าอ่ะคือคนอาร์เจนตินาเนี่ยเขาต้องนึกแล้วว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของพวกเราเลยมันยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วอ่ะนะฮะปรากฏว่าโอ้อาร์เจนตินาเขาแก้เกมนะฮะเขาส่งกองหน้าส่งกองกลางมาเป็นตัวจ่ายนะเอากองหลังออกนะครับบุกแหลกปรากฏว่าไล่ตีตื้อขึ้นมานาทีที่70เดี๋ยวกันประมาณสัก78แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับไล่ตีตื้นขึ้นมา 2-1 ก็แล้วนะฮะนาทีที่79นะครับจากนั้นนาที83ตีเสมอได้ครับโอ้โหคนอาร์เจนตินาร้องผมร้องไห้กันใหญ่บอกไม่น่าเชื่อเสมอว่ายากแล้วนะสุดท้ายชนะอ่ะพี่นาทีทดเจ็บนะครับ90บวก2นะฮะเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับนักเตะร้อยล้านนะครับของเชลซีหม่งประตูชัย 3-2
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นแหละโอ้โหแฟนบอลอาร์เจนตินาเหลือเชื่อส่วนในมุมของอียิปต์นี่เขาก็ร้องไห้เหมือนกันนะเขาโอ้โหเขาก็นะครับผิดหวังอย่างยิ่งเลยฮะนำ 2-0 แต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาสกอร์ไว้ได้ก็ส่งอียิปต์กลับบ้านครับอาร์เจนตินาได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่แหละส
0: ุ
1: ดท้ายก็นี่แหละอาร์เจนตินาก็เข้ามาเจอกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหก็รอบ8ทีมจะเริ่มเตะกันเดี๋ยวผมดูตารางสักนิดหนึ่งนะฮะวันเริ่มจากคืนวันพฤหัสตีสามเข้าเช้าวันศุกร
0: ์พฤหัสนี้เลยเหรอ
1: พฤหัสนี้แล้วครับพี่นี
0: ่
1: ก็
0: ไม่ได้พัก
1: คู่แรกนะครับตีสามของคืนวันพฤหัสต่อเนื่องเช้าวันศุกร์นะครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคืนวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์เนาะตีสองนะครับสเปนเจอเบลเยียมนะครับแล้วก็คืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นี่จะมี2คู่เลยฮะนอร์เวย์เจออังกฤษตอนตี4แล้วก็8โมงเช้าครับอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นี่เริ่มเห็นโฉมหน้าฟุตบอลโลก
0: แชมป์แล้ว
1: โอ้แต่สิ่งที่ตามมานะพี่ควันหลงเนี่ยนะมันมากมายเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้นี่เป็นกองหน้าของทีมชาติฝรั่งเศสนะวันนั้นที่เจอกับปารากวัยนะฮะเขามีการตอบโต้กับสมาชิกวุฒิสภาหญิงของปารากวัยนะอย่างดุเดือดจนตอนนี้เนี่ยถูกดึงไปเป็นเรื่องการเมืองนะฮะคือคุณสวหญิงเนี่ยเขาก็ออกมาตำหนิฝรั่งเศสนะครับว่าเหมือนกับไม่มีน้ำใจนักกีฬาเล่นสกปรกอะไรต่างๆเลยนะเอ็มบัปเป้นี่ก็ขึ้นใน X นะครับสวนกลับตอบโต้ต่อว่าสวหญิงคนนี้เหมือนกันนะดูเด็ดเผ็ดร้อนนะครับล่าสุดนะฮะ

0: เออเขาด่ากันไปด่ากันมาพี่ด่ากันประมาณว่าแบบคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดอ่ะเออไปมาเป้ใช้อย่างนี้เลยนะด่าสวอ่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นคนที่เหยียดคนผมจะไม่ยอมให้พฤติกรรมของคุณได้อยู่ในสังคมโลกนี้อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยเออประนามสวหญิงท่านนี้เลยนักการเมืองล่าสุดประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสนะครับเขาออกมาโพสต์เห็นด้วยกับเคลียนเอ็มบัปเป้เลยนะเออนะเขาบอกว่าสิ่งที่เอ็มบัปเป้ทำเนี่ยถูกต้องแล้วเราต้องต่อต้านการเหยียดผมขอสนับสนุนอย่างเต็มตัวเมื่อเกิดคำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามขึ้นเราต้องตอบโต้เพื่อรักษาคุณค่าในตัวของเรารักษาศักดิ์ศรีเราต้องมีความเคารพและมีพลาดอนภาพในตัวเราม ันจะกลายเป็นการเมืองหรือเปล่าพี่มันเริ่มเป็นแบบว่าสองประเทศนะดูเดือด
1: บ
0: อลโลก
1: ดูเดือดสวแต่ถ้าดูทางฝั่งสวหญิงก็ไม่ยอมนะเขาก็บอกให้ขอโทษเขานะ
0: เออ
1: ไม่งั้นจะฟ้อง
0: ฟ้องใครฟ้องที่ไหนฟ้องศาลโลกเหรอ
1: เ
0: ออ
1: ถ้าโลกนี้เขาจะฟ้องร้องให้ดูใช่เนี่ยสวหญิงปารากวัยบอกเดี๋ยวจะฟ้องร้องให้ดู
0: โอ้
1: นะฮะอะไรกัน
0: สวนี่ไม่รู้ปารากวัยนี่สวนี่มายังไงนะเลือกตั้งหรือว่ายังไงฮะ
1: เออไม่รู้ว่า
0: เลือกกันเองเลือกกันเองเหมือนบ้านเราป่ะฮะจดเบอร์เขาไปเลือกป่ะฮะ
1: จดเบอร์เออวิธีการเขาไม่แน่ใจ
0: ว่าฮะเออ
1: นี่ไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีไม่นั้นอาจจะเป็นการทางกฎหมายนี่แหละกลายเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะงงเหมือนกันเนาะ
0: นี่ยังไม่รวมแต่โดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเรื่องล็อบบี้กรรมการอีกนะล็อบบี้ฟีฟ่าอีกนะ
1: ใช่ไหมแปลกทีเหมือนกัน
0: ถ้ามองแต่กีฬาก็ถือว่าเข้มข้นใช่ไหมรอบ8ทีมเนี้ยน
1: ะครับเข้มข้น
0: มันจะเริ่มถึงแม้ว่าคือผมเสียดายอย่างแรกปีนี้ฟุตบอลโลกพอมันเพิ่มทีมเยอะพี่เป็น48ทีมเนี่ยมันทำให้ทีมใหญ่ๆมาเจอกันในรอบลึกๆเนี่ยบางทีมันก็มีทีมตกไปบ้างการจับสายมันก็เลยกว่าจะมาเจอกันเนี่ยถ้าจะดูมันยังไม่ค่อยมีแบบบิ๊กแมตช์เจอกันเลยอ่ะทีมใหญ่บิ๊กเนมเจอบิ๊กเนมเนี่ยผมถือว่ายังน้อยนะถือว่ายังน้อยในรอบ8ทีมก็ยังไม่มีนะ
1: รอบยังเหรอครับ
0: เดี๋ยวต้องรอในรอบ4ทีมถ้าอังกฤษกับอาร์เจนตินาชนะเนี่ยจะมาเจอกันไอ้อย่างเงี้ยอังกฤษเจออาร์เจนตินาอย่างเงี้ยแต่คนเมื่อก่อนจะมาเจอกันก็รอบรองแล้วอ่ะอีกฝั่งนึงก็ฝรั่งเศสกับสเปนถ้าเขาผ่านมาได้นะเขาก็จะมาเจอกันไอ้อย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเต็ง1 2 3 4มาเจอกันเนี่ยเออมันก็ผมตักสีหน่อย
1: ค
0: ่ะก็เดี๋ยวนะรอชมกันแล้วกันนะครับก็คืนวันเดี๋ยวก็จะพัก2วันเท่ากับพัก2วันนะฟุตบอลโลกหลังจากเตะกันมาร่วมๆเดือนเดียวก็เดี๋ยวพัก2วัน
1: วันศุกร์เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: คืนวันใช่คืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์ครับ3:00
1: ค่ะ
0: 3:00ของเช้าวันศุกร์ละกันอ่ะนี้โ
1: อ
0: ้ค่อยกลับมาเตะคอบอลบอกโอ้2วันนี้ได้นอนเต็มอิ่มหน่อย
1: ค่ะ
0: ค่อยได้นอนกันมาครับผม
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิ
1: ง
0: มาข่าวสารบ้านเมืองกันต่อนะพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: เรื่องเมื่อวาน
0: เรื่องอะไรดี
1: อะไรนายก
0: รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าหน่อยไหมพี่เมื่อวานนี้เนี่ย
1: ของกทม.ประกาศ
0: แล้วนะครับพี่ใช่กทม.ก็ประกาศทั้งบรรดาสก.คือตอนนี้ใครที่เล่นเฟซอาจจะเห็นนะสก.ในพื้นที่เขาก็อาจจะยิงแอดยิงอะไรมานะเขาก็จะขึ้นว่าเขาเนี่ยผ่านการรับรองจากกกต.แล้วนะครับรวมไปถึงท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องเรียกผู้ว่าได้เต็มตัวแล้วเพราะว่า

0: กกต.มีมติรับรองแล้วนะครับให้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2เช่นเดียวกับคุณปรเมศนะครับนายกเมืองพัทยานะครับนายกเบียร์นะครับก็กกต.ก็รับรองนะผ่านการเลือกตั้งแล้วทั้ง2ท่านนะครับปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยนะครับ28มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะก็เลยไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันต้องมีไปวินิจฉัยหรือมีคำตัดสินใดๆนะฮะก็คาดว่าหนังสือรับรองเนี่ยจะส่งให้กับตัวทั้งท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วก็ท่านผู้ว่าปรเมศวร์ งามวิเชษฐ์นะครับวันนี้แหละนะครับวันนี้ก็จะส่งถึงมือนะฮะก็ถือว่าท่านผู้ว่าชาติชาตินี่ก็สมัย2เช่นเดียวกับนายกเบียร์นะครับเมืองพัทยาก็สมัย2เหมือนกันก็คงจะได้เดี๋ยวได้ลุยงานกันอย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกับสกนะก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นที่พึ่งนะครับให้กับประชาชนเนาะ
1: ส่วนนายกเองเมื่อวานนี้ก็นักข่าวถึงเรื่องของถามถึงเรื่องการปรับครม.ก็บอกว่าก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะคะก่อนหน้านั้นจำได้ไหมมีคนบอกว่าช่วงหลังทำไมรองนายกสุภาชีหายไปอะไรอย่างนี้เนาะ
0: จะมีการจริงนะ
1: หายไปไหนหายไปยังไงหรือเมื่อวานนี้ก็มาแล้วนะบอกว่าสุภาชีอยู่นี่แต่ก็บอกอยู่นี่เรื่องการปรับครม.บอกว่าไม่มียังไงก็ยังไม่ได้ปรับอะไรช่วงนี้เพราะเพิ่งจะเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำชับให้รัฐมนตรีทุกท่านต้องสื่อสารการทำงานและผลงานให้ตัวเองของตัวเองเนี่ยให้ประชาชนรับทราบเยอะๆแต่ไม่ได้ต่อตรงไปที่กระทรวงไหนนะเพราะว่าทุกกระทรวงก็สำคัญหมดรวมถึงกระทรวงในโควต้าของพรรคเพื่อไทยด้วยนะก็คุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าขอให้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงตัวเองให้ประชาชนได้รับทราบเผยแพร่ผลงานนั่นแหละให้มากที่สุดนะคะก็บอกว่า3เดือนเนี่ยเห็นเข้ารางการปรับหรือยังนายกบอกโอ้เวลาที่เหมาะสมคือ1ปี6เดือนหรือ4เดือนก็บอกว่าอันนี้เป็นข่าวถามนะแกบอกว่าต้องดูผลงานเป็นหลักไม่ใช่เรื่องทางหน้าสื่อเพียงอย่างเดียวเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป้าหมายหลักของทุกคนว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนเอาก็ถามว่าตอนนี้เท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่ารัฐบาลมีจุดอ่อนคือการสื่อสารหรือเปล่าแล้วพูดแบบนี้คุณอนุทินบอกว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได
0: ้
1: เนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: โอ
0: ้ก็แต่ว่ายังไม่มีแนวโน้มปรับอะไรใช
1: ่ไหมไม่มียังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแม้แต่ตัวของหลายคนบอกว่าช่วงหลังที่คุณสุภาชีเงียบไปเนี่ยท่านไปทำอะไรนายกไม่ปลื้มหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆแหละว่าก็โลกโซเชียลถามถึงผมว่าก็ไม่ได้หายไหนติดตามได้ในเพจกระทรวงทุกวันเลยนะคะท่านบอกว่าอย่างนั้นทำงานทุกวัน
0: คือเมื่อวานมีประชุมพรรคภูมิใจไทยก็เลยได้มีโอกาสเจอเอาไม่งั้นจริงๆยังไม่ได้เจอนะก็จะไม่ค่อยเห็นไปทำเนียบไปยืนข้างหลังกันก็ไม่ค่อยมีนะ
1: แต่น่าจะไปกระทรวงทุกวันอย่างนี้หรออ
0: ่าใช่แต่ท่านอยู่กระทรวงแหละนะครับ
1: อ๋อ
0: ท่านอยู่กระทรวงนะเมื่อวันนั้นผมไปที่กระทรวงพาณิชย์พอดีเขามีงานเซ็น MOU กับทางปปช.ก็เป็นงานขององค์กรองค์การคลังสินค้านะครับคือในกำหนดเนี่ยไม่ได้มีตัวท่านรัฐมนตรีสุภาชีจะต้องมานะในกำหนดไม่มีเลยนะแต่ว่าท่านเห็นว่าท่านเลขาปปช.มาอยู่ท่านก็เข้ามาร่วมงานท่านก็เข้ามาร่วมงานด้วยเลยนะครับท่านบอกว่าเหมือนกับท่านเลขาปปช.มาเยือนหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมาต้อนรับซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านก็จะอยู่ที่กระทรวงแหละงานท่านก็ต้องถือว่าเนี่ยขนาดไม่มีในหมายที่จะต้องมานะท่านก็มานะเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส
1: ์
0: เซอร์ไพรส์ราชการนะครับ
1: มาเซอร์ไพรส์นายกจะไปมาเลย์พรุ่งนี้คุณสุภาชีจะไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหรือเรื่องการส่งออกพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้นายกจะเดินทางไปหาหรือเรื่องอะไรที่ไปเนี่ยอ๋อเรื่องหลักก็นี่แหละเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ที่คน

0: กาลัมเปอร์นะคะอ๋อจะมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปพาทิศไม่ได้ไป
1: ครับผม
0: คุณสุริยะไป
1: นะฮะก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับ
0: ค
1: ุณอนพัฒน์เดี๋ยวผมขอบคุณสักนิดนึงเมื่อสักครู่ถึงว่านะฮะทำไมพี่สีก็นิ่งๆไปนะฮะอ๋อผมลืมไปที่เองใช่ไหม
0: เรามีสปอนเซอร์ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
0: ทีนี้งูไม่ใช่อะไรนะคืออันนี้มาจากว่าเอ้ยงงว่าเข้าสู่เดือนใหม่เนี่ยสปอนเซอร์เรายังอยู่ไหมก็นิ่งไปนิ่งก่อนก็ยังอยู่
1: รอ
0: ยังอยู่นะ
1: รอไอ้ดงอ่านอยู่ไอ้ดงก็ไม่อ่านนาทีถึงว่าทำไมเราเงียบกันใช่ไหมลืมครับลืม
0: จังหาไอ้ก้อนนั้นไม่เจอเพราะว่านึกว่าอ๋อเพิ่งเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่นะคะขอบพระคุณมาก
1: ครับผมนะ
0: ฮะฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งเนาะ
1: ครับผมกลับมาครับ
0: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ด

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอบอะไร
3: โอ
2: ้เย
4: ี่ยมแม่ชุ่มจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
5: ์รอบอร่อย
6: แน่นอนจ้า
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: ไหนบอกอมเพีย
9: บจะใช้ตราฉลากทองไงเน่
10: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
11: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กับสุดท้ายรายการนะคะ
4: ครับสีก็เช้าๆแบบนี้เด็กกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ไปส่งไปโรงเรียนเนาะว่าในกรุงเทพเนี่ยบางทีอยู่ไกลบ้างรถติดบ้างอะไรบ้างนะครับรถสาธารณะไม่ค่อยมีแต่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขายังนั่งรถนักเรียนนะพี่นะรถบัสอย่างเงี้ยรถบัสประจำทางรถบัสรับส่งนักเรียนอะไรแบบเนี้ย
3: สองแถวก็มีนะ
4: สองแถวก็มีรถแบบ6ล้อนั่ง3แถวก็มีแล้วผมเห็นบางทีอ่ะแถวกลางเพิ่มขึ้นไปแถวนึงก็ที่อยุธยาเมื่อวานนี้ครับคนเป็นแม่พูดไม่ออกเลยฮะลูกวิดีโอคอลมาแม่ลูกชายนะลูกชายเนี่ยอายุ16แล้วล่ะนะครับ16นี่ก็น่าจะมปลายแล้วเนาะ16นะครับลูกวิดีโอคอลมาหน้านี่เปื้อนเลือดฟันนี่หักนะฮะแม่เห็นภาพก็ช็อกเลยแม่บอกเป็นอะไรลูกนะฮะลูกบอกว่าผมตกรถเมย์แม่ตก

0: รถบัสเป็นรถบัสเลยนะพี่รถบัสรับส่งคล้ายๆเหมือนรถเมล์หนึ่งเทพอย่างเงี้ยแหละตกมาจากประตูหลังน้องบอกว่าเขาลื่นอะลื่นถลายตกลงมาแล้วรถเนี่ยไม่รู้นะในกล้องเนี่ยคือพอน้องตกลงมากระแทกถนนแล้วเนี่ยนะฮะรถก็ขับต่อไปเรื่อยๆคือดีว่าถนนมันโล่งๆนะถนนต่างจังหวัดมันโล่งๆนะครับเหมือนกับมันไม่ได้เป็นถนนใหญ่อ่ะเป็นแค่เลนรถสวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงมาแล้วก็หน้าก็กระแทกพื้นสุดท้ายน้องฟันหักนะครับแล้วก็เย็บ19เข็ม
1: โอ้โห
0: ครับเกิดเหตุที่ถนนสายอยุธยาวังน้อยครับแม่นี่ช็อกเลยแม่บอกว่าไปรับส่งลูกนะครับมาตั้งแต่เด็กเพิ่งจะมาเทอมเนี้ยคือเห็นลูกเลยเริ่มโตแล้วตอนเช้าแม่ไปส่งแต่ตอนเย็นใช่เขาอยากให้นั่งรถเองตอนเย็นเนี่ยจะให้กลับเองแต่ตอนเช้ายังไปส่งอยู่ก็อยากให้เขาเริ่มโตแต่ก็ให้กลับกับเพื่อนกับอะไรกันอย่างเงี้ย
1: ก็จะฝึกลูกกันแหละนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อยากจะฝึกลูกปรากฏว่าพอเห็นสภาพหน้าลูกเนี่ยแม่ก็ใจไม่ดีเลยครับแต่ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนสมองอะไรนะครับก็บาดเจ็บปีบาดแผลที่หน้าแล้วก็ศีรษะแล้วก็ฟันหัก
1: อยู
0: ่ฟันหักเลยแต่ว่ากระแทกตอนลงหน้าลง
1: โอ้โห
0: ตอนตกลงมาเนี่ยหน้าลงนะครับ
1: หน้าฟาดพื้นเนาะ
0: หน้าฟาดพื้นนะครับก็คุณแม่บอกฝากไปดูทางหอนไม่ได้โทษใครเลยเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้โทษรถด้วยรถเขาขับปกติไม่ได้แบบหูขับเร็วไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะก
1: ็
0: ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับใครที่มีลูกขึ้นรถโรงเรียนกับรถโรงเรียนนะครับเน้นย้ำกับลูกว่าขึ้นรถจับดีๆอย่ายืนอย่าเล่นข้างบนนะครับเวลาจะลงให้รถจอดแล้วค่อยมายืนรอก็ได้ที่ป้ายหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เน้นย้ำพยายามบอกเขาใช่เพื่อตัวคนขับก็มาแสดงตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยรถเขามีพรบนะเดี๋ยวก็จะติดต่อพรบเพื่อมาเยียวยาจ่ายค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาลให้นะครับเขาบอกว่าคนขับบอกสงสัยตอนน้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมายืนรอลงรถอ่ะน้องน่าจะลื่นแล้วตกลงไปนะครับ
1: ระวังนะรถส่งนักเรียนนะตอนเช้าเยอะมากเนี่ยเวลาเดี๋ยวเนี่ยเราออกไปก็จะเยอะนะมีทั้งรถบัสรถเมล์รถทหารแถวบ้านมีรถทหารเยอะมากเลยเขามาส่งเด็กนักเรียนในใกล้ๆ
0: ค่ะโอ้รถทหารมาส่งครับผม
1: ค่ะตู้ดีสวัสดิการก็ดีมากเนาะ
0: ครับ
1: เด็กนั่งรถบัสคันใหญ่ๆมาดีจังเลยก
0: ็
1: มีพี่ทหารคอยดูแลค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำกันเรื่องของอย่าเพิ่งรีบไปยืนถ้ายังรถยังไม่จอด
1: ใช่ให้จอดนิ่งก่อนแล้วให้เด็กค่อยลงนะ
0: เพราะคนขับเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าหมู่บ้านตรงไหนที่เขาต้องจอดบ้างนะ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าจะไปยืนรอจับดีๆน้องๆจับดีๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็มีอยู่รายนึงที่เป็นฝรั่งเนาะฝรั่งอ่ะเขาขับรถกระบะตรงหนองเปลือมีจุดตัดรถไฟอยู่เหมือนกันนะตรงบางละมุงอะค่ะปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยขับรถกระบะก็ไม่สนใจรถไฟเลยนะเรียกว่าขับกระบะท้านรกฝ่าไม้กั้นเข้าไปโอ้โหรถไฟนี่คือเบรกก็ไม่ทันแล้วค่ะชนคือเกือบชนกันอะแต่ว่าไม่ได้ชนนะคะก็ไปคาอยู่ตรงนั้นนะคะก็ทำให้มีปัญหาอยู่ก็จนเกือบจะลุกเครื่องวิดอะแต่ว่าร
0: ถไฟแล้วจอดให้รถอีกแล้วใช่ไหม
1: ใช่มันดื้อมากฝ่าไม้กั้นเข้าไปอย่าคิดดูไม้กั้นลงแล้วนะนี่ไม่ใช่ไม่ลงหรือว่าไม่อะไรนะคะ